0: ใช่แล้วครับแสดงข้อมูลจำนวนครูชายชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6นะครับปีการศึกษา2566โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่มาในครูก็เอาข้อมูลนะครับมาจากฝ่ายบุคคลโรงเรียนวังไกลกังวลนั่นเองทีนี้ถามนักเรียนว่าจากชื่อแผนภูมินะครับที่เราได้อ่านกันไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแผนภูมิถูกต้องไหมครับตัวแผนภูมินั้นเส้นที่เป็นแนวตั้งนะครับแสดงอะไรครับแสดงอะไรเอ่ยแสดงจำนวนนั่นเองนะครับแสดงจำนวนครูชายถูกต้องไหมครับเป็นเส้นแสดงจำนวนวงเล็บคนนะครับแล้วนักเรียนจะสังเกตอีกว่าเส้นที่เป็นเส้นจำนวนจะมีหัวลูกศรถูกต้องไหมครับสังเกตดีๆนะเส้นที่เป็นเส้นจำนวนเนี่ยจะมีหัวนะครับที่เป็นลูกศร นั่นเองเพราะจำนวนครูชายแต่ละชั้นเปลี่ยนตามข้อมูลมีจำนวนต่างกันและเส้นแนวนอนแสดงข้อมูลแต่ละรันแสดงอะไรครับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1จนไปถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6นั่นเองนะครับแสดงจำนวนชั้นสังเกตว่าเส้นที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการนั้นมีหัวลูกศรไหมครับมีไหมมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมครับไม่มีนะครับไม่มี
1: เพราะมีข้อมูลชั้นป.1ถึงป.6เท่านั้น
0: ดังนั้นเราก็จะใช้นะครับความรู้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการเขียนแผนภูมิในชั่วโมงต่อๆไปด้วยนะครับ
1: และยังมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: ใช่ไหมครับนะครับแสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการนั่นเองนี่เลยนะครับอย่างป.1 นะครับมีคุณครูชายกี่คนครับกี่คนเลย1คนนะครับคุณครูก็ได้ขีดไว้บางๆนะครับไว้ให้นักเรียนได้อ่านค่าได้ง่ายๆด้วยนะครับเพราะว่าแผนภูมิแท่งนี้ที่ครูยกมาไม่ได้เขียนจำนวนไว้บนแท่งใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีนักเรียนไปเจอแผนภูมิในลักษณะแบบนี้ที่ไม่มีตัวเลขก็อาจจะเจอได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างคุณครูชายป.2 มีกี่คนครับนักเรียนมี3คนป.4 ล่ะครับป.4 นะครับป.4 มี4คนป.6 ล่ะครับป.6 มีคุณครูชาย5คนนั่นเองนะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูแผนภูมิแท่งที่ครูยกมาให้นักเรียนนะครับต่อไปครับเป็นจำนวนครูหญิงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึง6นะครับปีการศึกษา2566โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์กันบ้างสำหรับในตัวแผนภูมิครับเส้นแนวตั้งก็แสดงจำนวนเหมือนเดิมใช่ไหมครับเส้นแนวนอนแสดงชั้นนะครับตั้งแต่ป.1 จนไปถึงป.6 แล้ว
1: รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
0: นะครับก็แสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการอย่างป.1 มีครูหญิงที่เป็นผู้หญิงนะครับจำนวนกี่คนครับ
2: 12
0: กี่คนเอ่ย12คนใช่ไหมครับถามต่อครับอย่างถ้าเป็นป.3 แล้วครับนักเรียน
2: 10 คน
0: ป.3 10คนป.2 ป.3 ป.4 เท่ากันเลยไหมครับ
2: เท่าก
0: ันเลย10คนและป.5 ป.6 มีกี่คนครับ
2: มี
0: 8คนนั่นเองนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใช้แผนภูมิแท่งนะครับทั้ง2ชุดนี้มาตอบคำถามนั่นเองถามนักเรียนว่าระดับชั้นใดที่มีจำนวนครูชายเท่ากันและจำนวนเท่าใดระดับชั้นใดครับอันนี้นักเรียนจะต้องสังเกตแผนภูมิแท่งทางซ้ายมือหรือทางขวามือครับทางซ้ายหรือทางขวาครับซ้ายมือทางซ้ายใช่ไหมครับนักเรียนตอบว่าทางซ้ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาถามว่าจำนวนคุณครูชายใช่ไหมครับเราก็มาสังเกตแผนภูมิแท่งที่เป็นข้อมูลของคุณครูชายนะครับ

0: ชั้นใดครับที่จำนวนเท่ากันป.5และป.6มีจำนวนเท่าไหร่ครับมีจำนวน5คนนั่นเองนี่นะครับต่อไปครับข้อต่อไปถามว่าระดับชั้นใดมีจำนวนครูหญิงมากที่สุดและจำนวนกี่คนครับ
1: ระด
0: ับ
1: ช
0: ั้
1: น
0: ป.1มีจำนวนคุณครูหญิงกี่คนครับ
1: 12
0: เก่งมากครับ12คนนั่นเองคำถามต่อไปครับจำนวนครูหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่2มากกว่าครูหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่5กี่คนครับต้องดูก่อนว่าป.2มีกี่คนเอ่ยป.2มีกี่คนครับคุณครูหญิงมี10คนแล้วป.5ล่ะครับมีกี่คน8คนนะครับเราก็นำ10ลบด้วย8มีค่าเท่ากับ2ดังนั้นจึงตอบ2คนครับข้อต่อไปครับชั้นป.4มีครูชายมากกว่าหรือน้อยกว่าครูผู้หญิงครับและมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าใดป.4ครับเราอันนี้เราก็จะต้องสังเกตทั้ง2แผนภูมิเลยถูกต้องไหมครับป.4มีกี่คนครับคุณครูชาย
1: มีท
0: ั้
1: งหมด
0: 4คนแล้วคุณครูหญิงล่ะครับมี10คนนะครับมี10คนแล้วคุณครูถามนักเรียนว่าคุณครูชายมากกว่าครูหญิงหรือว่าน้อยกว่าครูหญิงครับน้อยกว่าใช่ไหมครับน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ครับเราก็นำ10ลบด้วยผู้ชายมี4นะครับ10ลบด้วย4มีค่าเท่ากับ6นี่เลยนะครับสรุปแล้วครูผู้ชายมากกว่าหรือน้อยกว่าครูผู้หญิงครับ
1: น้อยกว
0: ่าน้อยกว่ากันอยู่เท่าใดครับ6คนนั่นเองนะครับก็นำจำนวนคุณครูผู้หญิงครับคือ10ลบด้วยจำนวนครูผู้ชายคือ4คนมีค่าเท่ากับ6คนนั่นเองนะครับชั้นใดบ้างที่ครูผู้หญิงกับครูผู้ชายต่างกันอยู่3คนครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าสังเกตจากแท่งที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากอาจจะไม่ได้ใช่ไหมครับถ้ามาเทียบกันทั้งสองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปออะไรบ้างครับมีป.5กับป .6 นั่นเองนะครับมีป .5 กับป .6 เก่งมากครับถามนักเรียนว่าเอ๊จากโจทย์นะครับข้อที่4และข้อที่5เนี่ยที่ต้องอ่านข้อมูลจากทั้งสองแผนภูมิเนี่ยนักเรียนคิดว่าสะดวกไหมครับสะดวกไหมครับไม่สะดวกเลยถูกต้องไหมครับเพราะว่าโอ้จะต้องมาดูนะครับว่าจากทางซ้ายเนี่ยคุณครูปออะไรครับป.4มีกี่คนแล้วก็ไปดูทางขวาอีกแล้วป.4ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมีกี่คนนะครับอย่างถ้าเป็นคำถามในข้อที่5เนี่ยถามว่าคุณครูหญิงกับครูชายต่างกันเท่าไหร่โอ้โหก็สังเกตค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับดังนั้นคุณครูมีวิธีครับที่ทำให้นักเรียนเนี่ยสังเกตได้ง่ายกว่านี้นะครับเพื่อให้การหาคำตอบนะครับของคำถามเหล่านั้นเนี่ยง่ายขึ้นครับและเห็นการเปรียบเทียบข้อมูลจำนวนครูผู้ชายและครูผู้หญิงที่ชัดเจนขึ้นควรนำข้อมูลนะครับจากแผนภูมิแท่งในข้อที่1และข้อที่2ครับมาเขียนในแผนภูมิเดียวกันแล้วเขียนได้อย่างไรนะครับครูได้เขียนมาให้นักเรียนดูแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันเลยครับนี่นะครับพอมาเขียนรวมกันแล้วก็จะมีทั้งคุณครูชายแล้วก็ครูหญิงอยู่ในแผนภูมิแท่งเดียวกันถูกต้องไหมครับนี่เลย
2: เพื่อให้การอ่านแผนภูมิง่ายและชัดเจนขึ้นเราก็เลยรวมแผนภูมิทั้งสองนี้ไว้ด้วยกันและเรียกแผนภูมินี้ว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคือชื่อแผนภูมิและตัวแผนภูมิสำหรับตัวแผนภูมิจะประกอบด้วยเส้นแสดงจำนวนเส้นแสดงรายการและรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ จะนำเสนอข้อมูลตั้งแต่2ชุดขึ้นไปที่เป็นเรื่องเดียวกันและลักษณะเดียวกันซึ่งในการนำเสนอเราจะต้องมีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลแต่ละชุดด้วยและนี่ครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของการแสดงข้อมูลโดยใช้แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั่นเองนี่นะครับนักเรียนสังเกตดูครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าสัญลักษณ์นะครับจากแผนภูมิแท่งนี้สีน้ำเงินนะครับตรงนี้เนี่ยคุณครูแทนอะไรครับจำนวนครูชายนั่นเองนะครับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1นะครับจนถึงชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6เลยครับแล้วก็สีชมพูนะครับแทนจำนวนครูหญิงเช่นเดียวกันครับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1จนถึงประถมศึกษาชั้นปีที่6ครับในปีการศึกษา2566นั่นเองครับนะครับและข้อมูลที่นำเสนอด้วยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นข้อมูลเรื่องเดียวกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปซึ่งในการนำเสนอต้องมีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลแต่ละชุดครับ
0: ก็จะมีอย่างแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้นะครับที่ครูยกมาก็จะเป็นจำนวนครูชายและครูหญิงนั่นเองปีการศึกษา2566นะครับนี่นะครับเขาบอกว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องเดียวกันครับตั้งแต่2ชุดขึ้นไปซึ่งต้องกำหนดสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อมูลแต่ละชุดนักเรียนสังเกตครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบก็เหมือนกับแผนภูมิแท่งที่เราได้เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาถูกต้องไหมครับมีส่วนที่ต่างกันตรงไหนบ้างมีแท่งใช่ไหมครับที่แสดงข้อมูลแต่ละรายการเนี่ยมีอยู่2รูปใช่ไหมครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยแต่ละรูปเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นะครับแสดงไว้ว่าเป็นการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรเห็นไหมครับแล้วก็เส้นนี่นะครับเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงอะไรครับเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงจำนวนนะครับมีหัวลูกศรด้วยและเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงชั้นระดับชั้นนะครับตั้งแต่ป.1จนไปถึงป.6นี่เลยนะครับนักเรียนสังเกตดูเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีความกว้างเป็นยังไงครับเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันและระยะห่างนี่นะครับระหว่างแท่งนะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยก็จะต้องมีระยะห่างเป็นยังไงด้วยครับ
1: เท่าก
0: ันด้วยนะครับสังเกตตรงนี้ไหมครับก็ระยะห่างเป็นยังไงครับเท่ากันนี่นะครับต่อไปครับเขายังบอกอีกว่าการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับให้พิจารณาจากส่วนปลายสุดของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปก็คืออย่างถ้าสมมุติว่าคุณครูถามนักเรียนว่าในระดับชั้นป.1ครับมีคุณครูชายจำนวนกี่คนครับเราก็มาสังเกตที่ปลายของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากถูกต้องไหมครับแท่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับว่าเท่าไหร่อย่างนี้ก็มี1คนครับถ้าเป็นครูหญิงของป.1ก็จะมี12คนนั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้นะครับนักเรียนก็จะต้องอ่านและเลือกใช้ข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบในการตอบคำถามได้นั่นเองเดี๋ยวเรามาตอบคำถามไปพร้อมๆกันนะครับถามนักเรียนว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดครับจำนวนครูนะครับชายและครูหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6ปีการศึกษา2566โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับขอถามอีกนิดนึงนะครับว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้มีการย่นระยะไหมครับ
1: ไม่มีค่ะไม่มี
0: มีไหมเอ่ยไม่มีนะครับการย่นระยะเราใช้สำหรับข้อมูลที่มีอะไรครับปริมาณที่เป็นไงครับมากมากถูกต้องไหมครับที่เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกันจำได้ไหมครับจำได้นะครับเดี๋ยวก็อาจจะมี แผนภูมิแท่งนะครับเปรียบเทียบวันนี้ที่ครูยกมาอาจจะมี

0: การย่นระยะด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนได้สังเกตไปพร้อมๆกันครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามนี้ก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่5มีครูชายน้อยกว่าครูหญิงกี่คนครับถามก่อนว่ามีครูชายกี่คน
1: ม
0: ีครูชาย5คนนะครับนี่อ่ะคุณครูเขียนให้นะครับมี5คนมีครูหญิงกี่คนครับมีครูหญิงจำนวน8คนถามว่ามีครูชายน้อยกว่าครูหญิงกี่คนตอบได้ไหมครับ
1: ได
0: ้มีกี่คนครับ3คนนะครับได้จากการนำ8ลบด้วย5มีค่าเท่ากับ3นั่นเองถ้าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแบบนี้นำข้อมูล2ชุดเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภูมิเดียวกันแบบนี้สังเกตง่ายกว่าไหมครับง่ายกว่าเนาะง่ายกว่านะครับคำถามต่อไปครับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2มีครูหญิงมากกว่าครูชายกี่คนครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่ามีครูชายกี่คนครับในป.2 3มี3คนมีครูหญิงกี่คนครับ
1: 4
0: มีจำนวนครูหญิง4คนนะครับโอ้ยขออภัยครับขออภัยครับมีกี่คนนะครับ10คนนะครับ10คนนี่คุณครูลองใจนักเรียนเฉยครับทั้งเรียนต้นทางและปลายทางว่านักเรียนนะครับยังมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนหรือไม่นะครับ10คนเป็นผู้หญิง10คนนะครับแล้วถามว่ามีครูหญิงมากกว่าครูชายกี่คนทำยังไงครับนำ10ลบด้วย3 10ลบด้วย3มีค่าเท่ากับ7นะครับดังนั้นตอบ7คนนั่นเองนี่นะครับแล้วคำถามต่อไปครับจำนวนครูชายทั้งหมดมีกี่คนอันนี้เป็นคำถามที่1นะครับคำถามที่2คือจำนวนครูหญิงมีทั้งหมดกี่คนและคำถามสุดท้ายจำนวนครูชายน้อยกว่าจำนวนครูหญิงกี่คนโอ้โหข้อนี้เป็นไงครับอาจจะต้องนำทั้งหมดเนี่ยมาเป็นไงกันมาบวกกันถูกต้องไหมครับดังนั้นเราจะหาไปเลยว่าจำนวนครูชายแต่ละปอมีกี่คนจำนวนครูหญิงแต่ละปอมีกี่คนนะครับเอาจากครูชายก่อนไล่ไปตั้งแต่ป.1 ถึงป.6 ป.1 มีกี่คนครับ1คนป.2 แล้วครับ
1: 3คน
0: 3คนป.3 แล้วครับ
1: 2คน
0: 2คนป.4 4คนป.5 5คนป.6 ครับ5คนเช่นเดียวกันนะแล้วอย่างป .1 ของคุณครูผู้หญิงมั้ยครับเดี๋ยวจะไล่ไปจนถึงป .6 เลยมีคนครับ
1: 12
0: คนต่อไปครับ
1: 10คน
0: 10คนต่อไปครับ10คนต่อไป10คนหมดยังครับยังมีป .5 กี่คนครับ8คนและป .68คนนั่นเองนี่นะครับดังนั้นถ้าจะอยากทราบว่าจำนวนครูชายมีทั้งหมดกี่คนเราก็นำ1บวก3บวก2บวก4นะครับบวก5บวก5นั่นเองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย20คนนั่นเองนะครับแล้วถามต่อว่าจำนวนครูหญิงครับมีกี่คนครับก็นำ12บวก10บวก10บวก10บวก8บวก8นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 58คน
0: เก่งมากครับ58คนแล้วคำถามต่อไปครับคำถามสุดท้ายจำนวนครูชายน้อยกว่าจำนวนครูหญิงกี่คนกี่คนเอ่ย38นะครับนำ58ลบด้วย20มีค่าเท่ากับ38คนนะครับดังนั้นจำนวนครูชายน้อยกว่าจำนวนครูหญิง38คนนั่นเองนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับในขั้นปฏิบัติโดยนักเรียนแบ่งกลุ่มตามแก๊งออฟโฟครับแล้วจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้พิจารณาแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและตอบคำถามนั่นเองนะครับนักเรียนก็สามารถปรึกษากันภายในกลุ่มได้แต่ก็ทำในสมุดของ

ตนเองนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะให้นักเรียนได้ออกมาตอบคำถามด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบแล้วก็ตอบคำถามกันครับนักเรียนสังเกตครับแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับนักเรียนตอบให้ครูได้ไหมครับเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใช่แล้วครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565นะครับโดยเรามาดูกันต่อที่ตัวแผนภูมิครับเส้นที่เป็นแนวตั้งแสดงจำนวนครั้งถูกต้องไหมครับมีการย่นระยะไหมครับนักเรียนมีการย่นระยะไหมครับมีตั้งแต่0จนไปถึงเท่าไหร่ครับจนไปถึง500นั่นเองนะครับแล้วเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงอะไรครับแสดงพ.ศ.ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565นะครับและยังกำหนดสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์นี้ครับแทนนี่นะครับที่เป็นทะเบียนสมรสนะครับการจดทะเบียนสมรสก็สัญลักษณ์นี้ครับแทนการจดทะเบียนหย่านั่นเองอย่างปี2561ครับพ.ศ. 2561มีการจดทะเบียนสมรสกี่ครั้งครับนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยกี่ครั้งครับปี2561มีการจดทะเบียนสมรสกี่ครั้งครับ2,345 ครั้งนั่นเองแล้วอย่างปี2561มีการจดทะเบียนหย่ากี่ครั้งครับตอบได้ไหมเอ่ย 1,179 นะครับก็ได้ระบุไว้บริเวณบนสุดนะครับของแท่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองและที่มานะครับก็มาจากสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะครับกระทรวงมหาดไทยนั่นเองคำถามก็จะมีอยู่6ข้อครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับได้อ่านคำถามให้เข้าใจตอบคำถามจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่คุณครูกำหนดแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยคำตอบไปพร้อมๆกันครับนักเรียนลงมือได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางทำโจทย์นะครับที่ครูได้มอบหมายไว้ให้เนี่ยจำนวน6ข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบที่กำหนดให้กันเริ่มจากข้อที่1ครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบคุณครูพร้อมกันเลยครับขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะครับตัวแทนในกลุ่มที่1นะครับตอบคุณครูหน่อยครับว่าแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดครับ
1: จำนวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2561ถึง2565ครับ
0: เก่งมากครับปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากๆเลยนะครับแสดงจำนวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของประชากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่พ.ศ. 2561จนไปถึง2565นั่นเองครับต่อไปในข้อที่2ครับแผนภูมิแท่งนี้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลอะไรมีข้อมูล2ชุดครับมีจำนวนการอะไรบ้างครับการจดทะเบียนสมรสกับการจดทะเบียนหย่านั่นเองนี่เลยนะครับจำนวนการจดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่าของประชากรครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าปีใดครับที่มีการจดทะเบียนสมรสมากที่สุดและจำนวนเท่าใดขอเป็นกลุ่มที่3ตอบพร้อมๆกันทั้งกลุ่มนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางเอาละครับปีใดครับที่มีการจดทะเบียนสมรสมากที่สุดตอบพร้อมๆกันเลยครับปี
2: 2562
0: เก่งมากครับปี2562มีจำนวนการจดทะเบียนสมรสกี่ครั้งครับ
2: 2604ครั้ง
0: เก่งมากครับนี่เลยนะครับ2604ครั้งนั่นเองนะครับต่อไปในข้อที่4ครับปีใดมีจำนวนการจดทะเบียนหย่าน้อยที่สุดและจำนวนเท่าใดข้อนี้ให้นักเรียนตอบพร้อมกันทั้งห้องเลยครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางปีใดครับมีการจดทะเบียนหย่าน้อยที่สุดตอบเลย2563หรือ2564ครับ
2: 63
0: ใช่ไหมครับเพราะว่า2563เนี่ยจำนวนนะครับการจดทะเบียนหย่าเนี่ยมี1019ครั้งและปี2564เนี่ยมี1022ครั้งดังนั้นตอบปี2563นะครับจำนวน1019ครั้งครับและข้อที่5ครับข้อที่5ถามว่าพ.ศ. 2565จำนวนการจดทะเบียนสมรสและการจดทะเบียนหย่าต่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูก่อนใช่ไหมครับว่าปี2565คือปีนี้นะครับเราก็มาดูปีนี้มีการจดทะเบียนสมรสเท่าไหร่ครับนักเรียนตอบพร้อมๆกันเลยครับ2,320 ครั้งและจำนวนการจดทะเบียนหย่าละครับกี่ครั้งครับ
2: 1,212
0: ครั้งถามว่าต่างกันเท่าไหร่เราก็นำ220ตั้งถูกต้องไหมครับลบด้วยเท่าไหร่ครับ 2,112 ได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 1,108
0: เก่งมากครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบครูบอกว่า 1,108ครั้งนั่นเองนี่เป็นข้อที่5นะครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับเปรียบเทียบจำนวนการจดทะเบียนสมรสของประชากรพ.ศ. 2564และพ.ศ. 2565ครับนักเรียนครับเราจะเปรียบเทียบได้อย่างไรเราก็ต้องดูก่อนใช่ไหมครับว่าการจดทะเบียนสมรสของประชากรในปี2564เป็นเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่ครับ 2038ใช่ไหมครับแล้วปี2565ล่ะครับเท่าไหร่ครับ 2320นะครับแล้วปี2564กับ2565เราจะเปรียบเทียบกันได้อย่างไรครับปีใดมีการจดทะเบียนสมรสมากกว่ากัน2000เท่าไหร่ครับ2565ใช่ไหมครับถ้าอยากทราบว่าต่างกันเท่าไหร่เราก็นำอะไรครับนำ2320ลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย2038นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับ200เท่าไหร่ครับ288หรือ282เท่าไหร่ครับ282ใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อได้ทำการเปรียบเทียบแล้วเนี่ยปีพ.ศ. 2565นะครับมีการจดทะเบียนสมรสของประชากรเนี่ยมากกว่าปี2564อยู่282ครั้งนั่นเองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับต่อไปครับฝากแบบฝึกหัดที่ 3.2 นะครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนี่นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันนะครับการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นเขาบอกว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบครับเป็นการนำเสนอข้อมูลรูปแบบหนึ่งโดยแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องเดียวกันตั้งแต่2ชุดขึ้นไปซึ่งในการนำเสนอนะครับจะต้องมีสัญลักษณ์แสดงข้อมูลแต่ละชุดด้วยครับและการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมีวิธีอ่านฝึกหัดที่ 3.3 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.c.th ครับสำหรับในวันนี้ครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีเพื่อน
1: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
1: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
1: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: เก่งมากทุกคนยอดเยี่ยมเลย
1: เย้ ทุกคนทำได้
0: รับรางวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคาร

0: ารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาดามเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
6: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูปลาปูโคถ้ามันมีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆเจ้าป่าหมดดอนแน่ๆ
6: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ผ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5คุณครูคณิตาหนุนนานหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียบเรียงเรื่องราวคุณครูจะมีข้อความมาให้นักเรียนนะคะทั้งหมด3ข้อความด้วยกันให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางพิจารณาดูนะคะว่าเหตุการณ์นะคะในเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนและหลังให้นักเรียนปลายทางนะคะสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหรือคุณครูนะคะจะใช้วิธีการสุ่มก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูแพรก็จะใช้กล่องมหัศจรรย์สุ่มอีกเช่นเคยค่ะคุณครูจะให้หนูนะคะเป็นคนจับนะลูกนะจับได้แล้วจับได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลข2หลักค่ะนั่นก็คือเลขที่15ค่ะเลขที่15ค่ะลูกโอ้ยยิ้มเชียวดีใจใช่ไหมคะดีใจใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มแรกเลยนะลูกในเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนคะ
1: แบกของแทนลูกหาบครับ
0: แบกของแทนลูกหาบเก่งมากค่ะต่อไปละลูกเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอีกลูก
1: ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักครับ
0: ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักอ่ะแล้วเหตุการณ์สุดท้ายนั่นก็คือ
1: ถวายผักกาดที่ได้ปลูกไว้ครับ
0: เก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเด็กๆโบกมือให้เพื่อนด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะลูกนี่ก็เป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทนะคะนั่นก็คือแบกของแทนลูกหาบนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นถึงไหวพริบนะคะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมไปถึงกลอุบายนะคะที่มรรคโทได้ใช้นั่นก็คือตอนที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ผักนั่นเองค่ะต่อไปนะคะในส่วนของถวายผักกาดนะคะที่ได้ปลูกไว้เนี่ยก็ถวายให้ใครคะถวายให้ใครลูกเราถวายให้สมเด็จพระล่วงใช่ไหมคะสมเด็จพระล่วงเจ้านะลูกนะคราวนี้เรามาดูที่เขาถวายเวลาเราจะปลูกผักเวลาเราจะปลูกผักเราใช้ระยะเวลาไหมลูกการที่เราจะปลูกผักให้สวยงามเติบโตสวยงามแข็งแรงเราก็จะต้องหมั่นดูแลนะคะรวมถึงใส่ใจเกี่ยวกับผักเหล่านั้นด้วยนะคะซึ่งทำให้เห็นได้ว่ามรรคโทมีลักษณะนิสัยที่เป็นอย่างไรคะเอาใจใส่มีความพยายามทำอะไรแล้วเขาก็จะต้องทำให้สำเร็จนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ 1. นักเรียนจะต้องบอกหลักการ ระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านได้ข้อ2นะคะนักเรียนจะต้องระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทได้ข้อ3ค่ะนักเรียนสามารถนำข้อคิดที่ได้นะคะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะและข้อสุดท้ายนั่นก็คือนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะเกี่ยวกับการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะว่าเป็นอย่างไรเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนะคะถือว่าเป็นการทบทวนอีกรอบหนึ่งนะลูกการระบุความรู้จากเรื่องที่อ่านนะคะจะเป็นการระบุความรู้หรือการสรุปความรู้เป็นการอธิบายเนื้อหาของเรื่องในส่วนที่เป็นความรู้แก่ผู้อ่านและยกตัวอย่างนะคะข้อความส่วนที่เป็นความรู้ให้นักเรียนนั้นได้ทราบในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการระบุความรู้นะคะต่อไปเรามาดูกันการระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นการระบุความรู้ถูกไหมลูกคราวนี้เรามาดูการระบุข้อคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะเป็นการบอกข้อคิดจากเรื่องนะคะซึ่งนักเรียนเนี่ยจะต้องอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็ทำการสรุปเนื้อเรื่องที่นักเรียนนั้นได้อ่านนะคะพร้อมบอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านนั่นเองค่ะว่าในข้อคิดนั้นเราสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะโดยอาจสรุปเป็นข้อความหรือประโยคสั้นๆหรืออาจจะเป็นคำคมก็ได้ค่ะและนี่นะคะก็เป็นการอธิบายความหมายของการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาทำกิจกรรมสนทนาภาทีอีกเช่นเคยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้กลับไปทบทวนนะคะในเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมรรคโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด็กๆน่าจะทำความเข้าใจในตัวละครคร่าวๆได้แล้วใช่ไหมลูกเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสิเป็นเหตุการณ์ที่เกิดอะไรขึ้นมรรคโทขอให้บัณฑิตทำนายบัณฑิตก็เลยบอกว่าให้เอาทรัพย์สินของท่านมากองให้เท่ากับศีรษะของท่านแล้วเดี๋ยวเราจะทำนายให้แต่มรรคโทอยู่แค่30บาทด้วยไหวพริบของมรรคโทนะคะในรูปนี้ไม่ใช่ภูเขานะลูกแต่เป็นจอมปลวกนะคะเป็นจอมปลวกมรรคโทก็เลยนำพานนะคะแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปวางไว้ก็อยู่บริเวณศีรษะของมรรคโทจึงทำให้บัณฑิตเนี่ยเห็นว่ามรรคโทนะคะมีไหวพริบนะคะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะรวมไปถึงต่างๆก็ทำนายได้เลยว่าต่อไปแล้วเนี่ยชายคนนี้เนี่ยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแน่นอนอ่ะเรามาดูนะคะมรรคโทลูกอย่างแรกเลยนิสัยของมรรคโทคืออะไร
2: ความขย
0: ันหมั่นเพียรไหนเด็กๆปลายทางรวมถึงเด็กๆต้นทางคะใครเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรบ้างยกมือนักเรียนปลายทางยกกันกี่คนนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30คน50คนนักเรียนต้นทางละลูกใครที่มีความขยันหมั่นเพียรบ้างคะยกมือไม่ต้องเขินค่ะไม่ต้องเขินเรายอมรับในตัวเองค่ะเราจะต้องยอมรับในตัวเองค่ะว่าเป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรอ่ะยกค่ะ1 2 3 ไหนจะยกหรือไม่ยกลูก1 2 3อ่ะยกเร็ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0: 5 5 6 7 8 8คนเลยนะคะอ่ะต่อไปลูกต่อไปเรามาดูลักษณะนิสัยของมักกะโทนะคะมักกะโทเขาบอกว่าเป็นคนที่มีความอดทนอดทนนักเรียนปลายทางใครที่มีความอดทนบ้างอดทนไปในทางที่ดีนะคะไม่ใช่ว่าเพื่อนแกล้งแล้วหนูก็อดทนโดยที่ไม่บอกคุณครูอันนี้อดทนไปในทางที่ผิดนะลูกนะถ้าแบบนั้นนักเรียนควรที่จะแจ้งคุณครูนะคะอะอดทนใครที่คิดว่าตนเองมีความอดทนบ้างยกมือเต็มเลยนะคะอดทนอ่ะใครที่มีความอดทนในการทำการบ้านบ้างยกมืออ่ะเริ่มเหลือน้อยลงแล้วเริ่มเหลือน้อยลงแล้วนะลูกอ่ะเอามือลงค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะมักกะโทค่ะลักษณะนิสัยของมักกะโทเขาบอกว่าเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบคุณครูขอสอบถามหน่อยค่ะว่านักเรียนคนใดเคยเจอสถานการณ์ที่นักเรียนจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบ้างมีบ้างไหมเอ่ยมีบ้างไหมคะมีใช่ไหมคะลูกอ่ะหยิบไมค์ขึ้นมาเลยค่ะอะไรบ้างที่หนูเจอเหตุการณ์อะไรบ้างที่หนูจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
1: แม่ให้ล้างจานค่ะแล้วแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกหนูยังไม่ได้ล้างจานค่ะแล้วแม่ก็เลยโทรมาบอกว่าแม่จะถึงบ้านแล้วนะพอแม่ถึงหน้าบ้านปุ๊บหนูก็ยังไม่ได้ล้างค่ะแม่เดินเข้าแม่ถามว่าทำไมไม่ล้างจานหนูก็เลยบอกแม่ว่าอันนี้เพิ่งกินค่ะ
0: เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใช่ไหมเราเพิ่งกินเสร็จเราเพิ่งรับประทานเสร็จหนูก็เลยยังไม่ได้ล้างค่ะคุณแม่คุณแม่ก็มันเป็นจานใหม่เนาะมันไม่ใช่จานเก่าก็เลยแบบไม่เป็นไรนะลูกนะตอนนี้ผู้ปกครองหลายคนอาจจะทราบแล้วนะคะรวมถึงผู้ปกครองของหนูด้วยนะลูกนะต่อไปมีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างอื่นอีกไหมเอ่ยอย่างเช่นสมมุติว่านักเรียนนักเรียนผู้หญิงนะคะที่ผมยาวนะลูกนะก็จะต้องมัดผมใช่ไหมคะแล้วยางมัดผมมันขาดนักเรียนจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรทำอย่างไรลูกถ้าเป็นเปียร์สองข้างเราก็เป็นยังไงถ้ามันขาดข้างนึงเราก็ถอดอีกข้างนึงมาแล้วก็ให้รวบเหลือเพียงแค่ช่อเดียวใช่ไหมคะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างอื่นได้อีกไหมได้อีกไหมลูกมีอะไรอีกถ้าไม่ใช่ยางมัดผมเราสามารถหายางอื่นมามัดได้ไหม
2: ได
0: ้ถ้ามันมีเชือกอยู่บริเวณใกล้เคียงเราสามารถเอาเชือกมามัดได้ไหม
2: ได
0: ้ได้นี่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเอาละค่ะต่อไปมาดูข้อสุดท้ายลูกความกตัญญูเด็กๆจ๋านักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางนะลูกนะไหนลองยกมือดูสิคะว่าใครมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบ้างเอ่ยใครที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบ้างเอ่ยไม่ต้องเขินค่ะไม่ต้องเขินนะลูกนะเอาละค่ะคุณครูก็เห็นได้แล้วว่านักเรียนปลายทางทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางนะคะมีความกตัญญูนะคะต่อผู้มีพระคุณเมื่อไรก็ตามนะคะที่เรา

ีกำลังมากพอเด็กๆก็อย่าลืมตอบแทนพระคุณกับท่านด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปมาถึงช่วงกิจกรรมของนักเรียนแล้วค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงกันเลยค่ะคำชี้แจงนะคะบทบาทของครูปลายทางค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่2ค่ะหลังจากนั้นนะคะสังเกตการทำงานของนักเรียนให้คำแนะนำในการทำงานและตรวจประเมินใบงานที่2ค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะลงมือปฏิบัตินะคะทำใบงานที่2นะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันและเมื่อตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนนะคะนำชุดกิจกรรมหรือใบงานเหล่านั้นนะคะส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะของใบงานที่2เรื่องการระบุความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางลงปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มหมายเลขนะคะทั้งหมด10หมายเลขด้วยกันแล้วให้นักเรียนตอบนะคะว่าเป็นข้อเป็นการระบุความรู้หรือเป็นการระบุข้อคิดอ่ะเดี๋ยวเรามาจับกันเลยนะคะเรามาจับกันเลยนะลูกอ่ะใบแรกได้แล้วนะคะใบแรกนะคะหมายเลข5ค่ะหมายเลข5ข้อที่1การมองการไกลจะทำให้เรามีแนวทางและทิศทางในการดำเนินชีวิตเป็นการระบุความรู้หรือเป็นการระบุข้อคิดคะ
1: เป็นการระบุข้อคิดครับ
0: เป็นการระบุข้อคิดเด็กๆการระบุข้อคิดเราจะใช้เครื่องหมายเครื่องหมายถูกต้องนั่นเองเก่งมากค่ะต่อไปเรามาดูนะคะหมายเลขต่อไปค่ะหมายเลข17ค่ะหมายเลข17ค่ะลูกหมายเลข17หมายเลข17ข้อ2หนูระบุว่าเป็นข้อคิดนะคะหรือเป็นความรู้คะ
2: เป็นความรู้ค่ะ
0: เป็นความรู้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะคำตอบนั่นก็คือเป็นความรู้นั่นเองค่ะถ้าเป็นความรู้ให้เราใส่เครื่องหมายที่เป็นรูปอะไรลูกรูปดาวนั่นเองอ่ะต่อไปเรามาดูอ่ะคุณครูจับทั้งหมด3หมายเลขเลยนะคะ3หมายเลขเลยนะลูกนะอ่ะเรามาดูค่ะหมายเลข24ค่ะอย่างรวดเร็วค่ะหมายเลข24นะคะข้อ3หนูระบุได้เลยค่ะว่าเป็นความรู้หรือข้อคิดคะ
2: ข้อคิดค่ะ
0: เป็นข้อคิดเรามาดูเก่งมากค่ะต่อไปลูกเรามาดูกันต่อเลยนะคะ

0: 3ค่ะเลขที่3ค่ะข้อที่4ลูกเป็นการระบุความรู้หรือข้อคิดคะลูก
1: ข้อคิดครับ
0: เป็นการระบุข้อคิดอ่ะใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นการระบุข้ออะไร
2: ข้อคิด
0: นั่นเองอ่ะต่อไปลูกเรามาดูต่อหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ตอบได้เลยลูก
3: ข้อที่5ระบุข้อคิดครับ
0: ข้อที่5เป็นการระบุข้อคิดใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยนะคะข้อนี้นะคะตอบนั่นก็คือเป็นการระบุความรู้นั่นเองนะคะสังเกตได้จากการยกตัวอย่างหรือการอธิบายเพิ่มเติมนะคะต่อไปเรามาดูต่อนะคะข้อที่6ค่ะหมายเลข27ค่ะหมายเลข27ค่ะลูกข้อที่6ตอบว่าอะไรคะ
1: เป็นการระบุข้อคิดค่ะ
0: เป็นการระบุข้อคิดใช่หรือไม่ใช่นะเป็นการระบุความรู้ค่ะเด็กๆพิจารณาดูนะคะในข้อความที่6เขาได้เขียนว่าอะไรได้รู้เกี่ยวกับแสดงว่าเป็นความรู้นั่นเองอ่ะต่อไปหมายเลขที่28ค่ะ28ค่ะ
4: เป็นการระบุข้อคิดค่ะ
0: เป็นการระบุข้อคิดอ่ะเรามาดูเป็นการระบุข้อคิดนะคะต่อไปเรามาดูหมายเลข10ค่ะหมายเลข10ลูก
5: ข้อคิดครับ
0: ข้อ8หนูตอบว่าเป็นข้อ
5: คิดครับ
0: เป็นข้อคิดใช่หรือไม่นะถูกต้องค่ะเป็นข้อคิดนะคะต่อไปหมายเลข25ค่ะ25ลูก
6: เป็นการระบุความรู้ค่ะ
0: เป็นการระบุความรู้อ่ะเพื่อนๆในห้องลองพิจารณาดูสิคะว่าเป็นการระบุความรู้หรือข้อคิดเอ่ยติ๊กตอกอ่ะตอบพร้อมๆกัน1 2 3
2: เป็นการระ
0: บุข้อคิดอ่ะบางคนตอบความรู้บางคนตอบข้อคิดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเป็นการระบุอะไรลูกเป็นการระบุข้อคิดนั่นเองต่อไปหมายเลขนี้หมายเลขที่29ค่ะหมายเลขที่29ค่ะอ่ะ29หนูตอบว่าเป็นการระบุความรู้หรือข้อคิดคะลูก
7: ระบุความรู้ค่ะ
0: ระบุความรู้ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่อ่ะเป็นการระบุความรู้นั่นเองนะคะเอาละค่ะเอาละค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมรวบรวมชิ้นงานแล้วส่งที่คุณครูประจำวิชาด้วยนะคะคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าลักษณะนิสัยของมักกะโทสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเอาละค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะคิดนะคะนักเรียนปลายทางสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะสุ่มอ่ะ

0: หมายเลข23ค่ะหมายเลข23ค่ะลูกนักเรียนคิดว่าลักษณะนิสัยของมัคคโทอ่ะนิสัยอะไรของมัคคโทที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของนักเรียนได้คะ
1: ความกตัญญูค่ะแล้วก็มีความอดทนความซื่อสัตย์ความขยันหมั่นเพียรค่ะ
0: แล้วสามารถนำไปปรับใช้ลองยกตัวอย่างให้คุณครูดูหน่อยสิคะสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้อย่างเช่นความกตัญญูลูก
1: ความกตัญญูทำงานบ้านที่บ้านช่วยครอบครัวค่ะ
0: ทำงานบ้านนะคะแบ่งเบาภาระของครอบครัวใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนั่งลงได้ค่ะเอาละค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะสามารถนำความรู้นะคะของนิสัยมัคคโทนั้นไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไรบ้างนะคะคุณครูก็ขอฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่3เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่าน 2. ใบงานที่3เรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนศึกษาลักษณะนิสัยของมัคคโทอะไรที่เป็นข้อดีนักเรียนก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนทุกคนค่ะและสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะในวันนี้กลับมาพบในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะกับคุณครูนุชลักษณ์สุขเจริญนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดนั่นเองนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเราเนี่ยมีวิธีการปกป้องอย่างไรบ้างในที่นี้นะคะไม่ว่าจะปกป้องตัวเราเองหรือเห็นผู้เนี่ยถูกละเมิดนะคะเรานะคะจะทำอย่างไรหรือเราเนี่ยไม่ควรทำอะไรนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะก่อนที่จะเรียนรู้กันเราก็จะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันในวันนี้นะคะหนึ่งเลยอธิบายการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิด2สามารถนะคะบอกแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดและ3ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดนั่นเองนะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในเรื่องนี้นะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันเราลองมาวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์และตอบคำถามกันนะคะคุณครูจะมีกิจกรรมมาให้ทำก่อนวันนี้จะเป็นกิจกรรมที่1นะคะกิจกรรมที่1การวิเคราะห์สถานการณ์เด็กๆดูนะคะสถานการณ์วันนี้ที่นักเรียนจะวิเคราะห์จะมีทั้งหมด2สถานการณ์นะคะในกิจกรรมแรกกิจกรรมแรกนะคะนี่คือกิจกรรมแรกนะคะให้เด็กๆอ่านสถานการณ์และลองตอบคำถามดูนะคะอย่างเช่นข้อที่1นะคะถามว่าถ้านักเรียนอยู่คนเดียวในบ้านในเวลากลางคืนเพราะคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมงานเลี้ยงยังไม่กลับนักเรียนจะดูแลตัวเองอย่างไรอันนี้คือสถานการณ์ที่1นะคะต่อมาคือสถานการณ์ที่2นะคะสถานการณ์ที่2เนี่ยจะแทนตัวละครก็คือนายกนะคะนายกเดินทางไปยังสถานที่1ระหว่างทางมีคนแปลกหน้าเดินเข้ามาพูดคุยด้วยนายกจึงรีบเดินหนีโดยไวและนักเรียนเนี่ยก็ได้ถามเพื่อนๆนะคะในห้องว่านายกเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่อันนี้คือสถานการณ์ที่เท่าไหร่ลูกสถานการณ์ที่เท่าไหร่คะสถานการณ์ที่2กิจกรรมที่1จะมี2สถานการณ์ให้นักเรียนได้วิเคราะห์นั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถใช้กิจกรรมเดียวกันกับนักเรียนภายในห้องเรียนได้เลยนะคะนักเรียนภายในห้องเรียนเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมให้นะคะให้นักเรียนลงมือในการตอบคำถามจากสถานการณ์เดี๋ยวคุณครูจะเดินดูนะคะถ้ากลุ่มไหนได้แล้วสามารถลงมือทำได้เลยเราจะได้ใบกิจกรรมคนละ1แผ่นเลยนะคะกลุ่มไหนได้แล้วนะคะลงมือทำได้เลยเด็กๆจะเห็นได้ว่ากิจกรรมมี2ด้านใช่ไหมคะเราจะทำด้านแรกที่ไม่ได้เขียนคำว่าตอนที่2นะคะกลุ่มไหนได้แล้วนะคะลงมือทำได้

0: ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำกิจกรรมที่1ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้ง2สถานการณ์แล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะมีการแลกเปลี่ยนคำตอบกันนะคะเราจะเริ่มกันที่สถานการณ์ที่1เลยนะคะอ่ะคุณครูจะสุ่มตามเลขที่นะคะเด็กๆไม่ต้องอ่านสถานการณ์ให้เด็กๆตอบเลยว่าสถานการณ์ที่1เนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่อยู่บ้านในเวลากลางคืนนั่นเองนะคะขอหมายเลขที่10ค่ะค่ะข้อที่1เราจะทำยังไงนะคะสามารถบอกได้เลยค่ะ
1: ล็อกบ้านปิดผ้าม่านและอย่าให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านครับ
0: อันนี้คือวิธีการป้องกันตัวเองใช่ไหมคะขอบคุณค่ะหมายเลข10นะคะเพื่อนบอกว่ามีการล็อกบ้านใช่ไหมลูกปิดผ้าม่านในที่นี้เวลาคุณพ่อคุณแม่หรือบุคคลภายในบ้านเนี่ยไม่อยู่เราอยู่เพียงลำพังคนเดียวนะคะหมายเลขต่อมาค่ะหมายเลขที่28ค่ะอยู่ไหนเอ่ย28อ่ะอยู่ในกลุ่มที่2ในข้อที่1นะคะตอบในสถานการณ์ที่1เหมือนเดิมค่ะเราจะทำอย่างไรดี
2: ล็อกประตูและหน้าต่างให้มิดชิดใครมาเรียกก็ห้ามเปิดหากไม่ใช่พ่อกับแม่และไม่ส่งเสียงดังอยู่แต่ในบ้านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะได้หลายข้อมูลเลยล็อกบ้านใช่ไหมลูกไม่ส่งเสียงดังไม่เปิดประตูให้กับคนแปลกหน้าที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ของตนเองนะคะแล้วนักเรียนคนอื่นๆล่ะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามีวิธีใดนะคะในการดูแลตนเองนะคะต่อมาสถานการณ์ที่2นะคะว่าถ้าเราเนี่ยลองนึกว่าถ้าเป็นตัวเราเนี่ยถ้าเดินไปในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยนะคะเจอคนแปลกหน้าเราจะทำอย่างไรดีนะคะอย่างเช่นนายกเนี่ยเขาเลือกใช้วิธีที่เดินหนีโดยไวนะคะแล้วเขาก็ถามว่านายกเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะคะเด็กๆก็จะต้องตอบคำถามมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มนะคะว่าข้อนี้เด็กๆตอบอย่างไรนะคะต่อมาขอเป็นหมายเลขที่4ค่ะหมายเลข4อยู่ไหนเอ่ยด้านนี้เลยนะคะอยู่ในกลุ่มที่1เราจะตอบยังไงดีคะข้อที่2ค่ะสถานการณ์ที่2
2: ปฏิบัติตัวถูกเพราะเป็นการป้องกันตัวเองไว้ก่อนครับ
0: ค่ะเพื่อนบอกว่านายกเนี่ยปฏิบัติตัวถูกต้องเพราะว่าเป็นการป้องกันตัวโดยการเดินหนีให้ไวจากคนแปลกหน้านั่นเองนะคะต่อมาหมายเลขที่ต่อมาหมายเลขที่30ค่ะอยู่ไหนเอ่ย30ของเราอยู่ในกลุ่มที่2ค่ะตอบคำถามได้เลยค่ะ
2: ถูกต้องค่ะเพราะคนแปลกหน้าอาจจะไม่ได้มาคนเดียวหรือว่าเขาอาจจะมาทำอะไรไม่ดีได้ค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่านายกเนี่ยทำถูกต้องที่เดินหนีโดยวายเพราะคนแปลกหน้าเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่ดีนั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนก็เราก็จะไม่ไว้ใจใครนะคะบางคนแต่งตัวดีๆอาจจะเดินเข้ามาหลอกก็ได้ในที่นี้นะคะนักเรียนก็ต้องดูสถานการณ์ตรงที่เจอด้วยว่าเราเนี่ยจะแก้ปัญหาณตอนนั้นอย่างไรนะคะเด็กๆก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราจะมาให้เด็กๆเนี่ยลองยกตัวอย่างดูเด็กๆเห็นจากบอร์ดกระดานใช่ไหมคะครูแจกกระดานให้ทุกกลุ่มหรือยังเอ่ยที่เราเขียนบอร์ดที่เราจะเขียนกลุ่มไหนยังไม่ได้มีไหมเอ่ยอ่ะหยิบขึ้นมาได้เลยนะคะกิจกรรมที่2นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างแนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือกิจกรรมที่2นะคะให้เด็กๆในห้องเนี่ยลองยกตัวอย่างว่าเรามีวิธีการปกป้องตนเองอย่างไรและผู้อื่นอย่างไรบ้างนะคะอย่างเช่นไม่ออกไปในสถานที่กลางคืน

0: หลังจากที่นักเรียนนะคะในกลุ่มของเราได้ลองยกตัวอย่างแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนเป็นกลุ่มกันนะคะบางกลุ่มก็ได้เยอะเพียงถึง5ข้อเลยนะคะเราจะเริ่มกันที่กลุ่มที่1เลยนะคะตัวแทนกลุ่มที่1นะคะสามารถยืนขึ้นบอกเพื่อนๆเลยว่าเราเนี่ยมีวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองอย่างไรนะคะหรือผู้อื่นอย่างไรจากการถูกละเมิดค่ะกลุ่มอื่นตั้งใจฟังนะคะ
1: 1ไม่ควรออกไปที่เปลี่ยวค่ะ2ไม่คุยกับคนแปลกหน้า3โทรบอกคนที่รู้จักแล้วบอกให้เขารู้ค่ะ
0: นะคะอันนี้คือวิธีของเพื่อนเลยเหมือนกับของเราไหมไม่ออกไปตอนกลางคืนใช่ไหมลูกอ่ะไม่เวลามีเหตุการณ์อะไรก็จะโทรหาผู้อื่นใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2ค่ะขอบคุณตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่2ตัวแทนยืนได้เลยค่ะ
1: 1ไม่ไปในที่เปี่ยวคนเดียว2ถ้ามีคนแปลกหน้าทำสิ่งไม่ดีให้บอกคนใกล้ๆตัวหรือบอกผู้ปกครองค่ะ
0: ค่ะอันนี้เพื่อนได้2ข้อนะคะเชิญนั่งลงได้ค่ะไม่ไปในสถานที่เปรียวๆนะคะแล้วก็มีอะไรควรบอกผู้ปกครองต่อมากลุ่มที่3นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณน้ำเดินตรวจแล้วกลุ่มที่3ได้ถึง5ข้อเลยใช่ไหมคะ6ข้อแล้วอ่ะอ่านให้เพื่อนๆฟังได้เลยกลุ่มอื่นตั้งใจฟังค่ะ
1: ข้อ1ไม่เดินทางเปี่ยวข้อ2ไม่อยู่พื้นที่ที่มีการมั่วสุ่มข้อ3ไม่ออกไปเดินตามถนนคนเดียวในเวลากลางคืนข้อ4ไม่คุยกับคนแปลกหน้า5ไม่รับของจากคนแปลกหน้า6ไม่ไปกับคนที่ไม่รู้จักเมื่อเขาชักชวนค่ะ
0: ค่ะอันนี้เพื่อนได้ถึง6ข้อเลยนะคะไม่ไปในที่แหล่งมั่วสุมไม่ไปกับคนที่ชักชวนเราไปที่ไหนนั่นเองนะคะอ่ะต่อมากลุ่มที่4ค่ะตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะกลุ่มที่4อยู่ไหนคะตัวแทนลุกขึ้นถือไมค์ได้เลยค่ะ
2: 1ไม่เดินเล่นตอนกลางคืน2ไม่ไปที่พี่เปียว3ไม่คุยกับคนแปลกหน้า4ไม่ไปกับคนแปลกหน้า5คนอยู่ในที่ที่ปลอดภัย
0: อ่ะขอบคุณค่ะเพื่อนบอกว่าไม่คุยกับคนแปลกหน้าไม่ไปกับคนแปลกหน้าและควรอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อมากลุ่มสุดท้ายในกลุ่มที่5ค่ะตัวแทนค่ะ
3: 1ล็อกบ้านตอนอยู่คนเดียวค่ะ2ไม่ไปที่เปลี่ยว3ไม่อยู่คนเดียวค่ะ
0: ขอบคุณค่ะล็อกบ้านไม่ไปที่เปี่ยวและไม่อยู่คนเดียวนั่นเองอันนี้คือวิธีที่กลุ่มของเราเนี่ยยกตัวอย่างนั่นเองนะคะในวันนี้นะคะหลังจากเราทำกิจกรรมที่1และกิจกรรมที่2ในการยกตัวอย่างแล้วนะคะเรามาดูวิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองนะคะหรือผู้อื่นจากการถูกละเมิดสิทธิเด็กกันบ้างนะคะเรามาเริ่มกันในข้อที่1เลยนะคะเด็กๆ ดูนะคะว่าเราควรจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยนะคะควรศึกษาความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กที่ตนเองพึงได้รับและปกป้องสิทธิของตนเองนะคะสิทธิเด็กเราเรียนหรือยัง4ข้อเรียนแล้วอย่างเช่นสิทธิที่จะมีชีวิตรอดใช่ไหมคะสิทธิในการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมนี่แหละคือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมานั่นเองนะคะแล้วก็การปกป้องสิทธิของตนเองนะคะว่าเราเนี่ยควรปกป้องอย่างไรบ้างนะคะต่อมาในข้อที่2ดูสิเหมือนกับที่เรายกตัวอย่างไหมคือปกป้องตนเองเราต้องดูแลตัวเองให้ได้ก็คือไม่ออกนอกบ้านในเวลากลางคืนนะคะเว้นแต่ไปกับผู้ปกครองนะคะเวลาเราไปกับผู้ปกครองเช่นไปเที่ยวงานวัดในเวลากลางคืนเราควรที่เราจะเดินคนเดียวไหมเราเป็นเด็กเราควรเดินงานวัดคนเดียวไหมลูกไม่ควรใช่ไหมคะเราควรเดินกับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองที่ไปด้วยนั่นเองถ้าเวลาเด็กๆพัดหลงเดินคนเดียวแล้วพัดหลงหายตัวไปเลยผู้ปกครองหาไม่เจอเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะไปอยู่สถานที่ไหนนะคะผู้ปกครองก็ต้องตามหาเรานะคะแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วเวลาไปไหนก็ไม่ควรที่จะไปคนเดียวนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่3นะคะหลีกเลี่ยงการพูดหรือการไปที่ต่างๆตามคำชักชวนของคนแปลกหน้าเพราะ

จะถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีได้เหมือนกลุ่มไหนยกตัวอย่างมีไหมมีเยอะแยะเลยกลุ่มที่3ก็ยกตัวอย่างเราไม่ไปกับคนที่แปลกหน้าและเราก็ไม่พูดกับคนที่แปลกหน้าเลยนะคะเหมือนที่คุณน้ำบอกว่าในช่วงกิจกรรมแรกว่าคนแปลกหน้านะคะบางคนเนี่ยแต่งตัวดีๆมาเราก็ไม่ควรที่จะไว้ใจเขานั่นเองนะคะอันนี้คือในข้อที่3นะเราจะหลีกเลี่ยงการพูดหรือการไปในที่ต่างๆกับคนแปลกหน้าต่อมาในข้อที่4ระมัดระวังไม่กระทําการใดๆที่เป็นสาเหตุให้มีการประพฤติในทางที่เสียหายเรามาดูกันว่าอะไรที่เราเนี่ยไม่ควรกระทํานั่นเองนะคะสิ่งที่ไม่ควรกระทําเลย1นะคะเช่นไม่เล่นการพนันดีมั้ยลูกการเล่นการพนันไม่ดีนะคะต่อมาไม่เสพสารเสพอันนี้ก็ไม่ควรนั่นเองนะคะต่อมาไม่อยู่กับเพื่อนต่างเพศ2ต่อ2ในที่ลับตานะคะเด็กๆควรฟังเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายเราก็ควรให้เกียรติกันนะคะเวลาจะพูดคุยเล่นกันก็เล่นในที่คนที่มีการพลุกพล่านมีเพื่อนๆเยอะๆนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ควรทำนั่นเองนะต่อมาข้อที่5นะคะไม่คบหากับบุคคลที่อาจจะชักนำไปในทางที่เสื่อมเสียได้นั่นเองเช่นคบกับเพื่อนนะคะในอนาคตนะเราคบกับเพื่อนเพื่อนชักจูงว่าเราไปทำอะไรที่ว่างๆไหมอย่างเช่นไปสูบบุหรี่ควรไหมลูกไม่ควรไปดื่มสุราควรไหมลูกไม่ควรหนีเรียนควรไหมไม่ควรนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะเราก็สามารถนะคะเลือกคบบุคคลนะคะที่เราควรคบนั่นเองเพื่อเป็นการป้องกันหรือคุ้มครองตนเองด้วยนะคะเพื่อเราเนี่ยก็จะได้ไม่เป็นอันตรายด้วยนั่นเองนะคะอันนี้คือในข้อที่5นะคะต่อมาข้อที่6นะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยถูกละเมิดสิทธิหรือคนอื่นๆเนี่ยถูกละเมิดสิทธินะคะเราก็ต้องมีการแจ้งผู้ปกครองนะคะหรือครูนะคะหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อถูกละเมิดสิทธินะคะหรือพบเห็นผู้อื่นเนี่ยถูกละเมิดสิทธิเราสามารถแจ้งได้ไหมแจ้งได้ไหมลูกแจ้งได้อย่างเช่นนักเรียนอยู่ข้างบ้านข้างบ้านเนี่ยทะเลาะกันเด็กๆเนี่ยถูกตีใช่ไหมลูกเด็กตัวเล็กๆ 4-5 ขวบถูกตีเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ไหมคะได้นะคะเพื่อมาดูแลเด็กบุคคลนั้นให้ปลอดภัยจากอันตรายนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อสุดท้ายในข้อที่7ข้อที่7ของเรานะคะเราเป็นเด็กถูกไหมลูกเวลาเราจะไปไหนมาไหนเราก็ควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูหรือผู้ปกครองอย่างเช่นใครอยู่กับคุณปู่คุณย่านะคะที่เลี้ยงดูเรามาคุณน้าคุณอาเราก็ควรเชื่อฟังนะคะเวลาบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูผู้ปกครองนะคะบอกนักเรียนหรือห้ามนักเรียนนักเรียนก็ควรคิดไต่ตรองดูก่อนว่าสิ่งที่คุณครูไม่ให้ทำหรือที่พ่อแม่ไม่ให้เพราะอะไรอาจสิ่งนั้นนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้ในที่นี้นะคะวันนี้เราเรียนรู้ไปแล้วครบทั้งหมด7ข้อนะคะแล้วก็ได้ทำไปแล้ว2กิจกรรมนะคะต่อมากิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะในวันนี้กิจกรรมหนูน้อยคนเก่งให้นักเรียนบอกแนวทางป้องกันนะคะแนวทางอันนี้จะมีสถานการณ์มีโจทย์มาให้สั้นๆนะคะนักเรียนสามารถพลิกแผ่นกระดาษกิจกรรมที่เขียนว่าตอนที่2ได้เลยเด็กๆเห็นไหมลูกเห็นยังเอ่ยที่ครูน้ำเขียนไว้ให้ตอนที่2หนูเห็นไหมคะเห็นนะดูกันดูพร้อมๆกันในข้อแรกบอกว่าถ้าถูกล่อลวงทางสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆเรามีการป้องกันยังไงแนวทางนะคะ2ถ้าเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายจะปกป้องตนเองอย่างไรนะคะขอแนวทางทั้งหมด2ข้อลงมือทำได้เลยนะคะเดี๋ยวครูเดินดู

ียงคำตอบอันนี้คือสิ่งที่คุณครูเลือกมาตอบนะคะในความคิดของคุณครูนะคะเด็กๆ ก็มีความคิดเป็นของตัวเราเองนะคะเมื่อเด็กๆตอบแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะนำกลับไปตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางก็ดูคำตอบเป็นแนวทางได้นั่นเองนะคะวันนี้เราทำทั้งหมดกี่กิจกรรมลูกกี่กิจกรรมที่เราได้ทำ2หรือ3กิจกรรมแรกเขียนในแผ่นกิจกรรมกิจกรรมที่2ในบอร์ดกระดานใช่ไหมลูกและอันนี้คือกิจกรรมที่3นั่นเองนะคะต่อมาเราจะมาสู่ในขั้นปฏิบัติของเรานะคะให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์ค่ะคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์คำชี้แจงครูปลายทางครูให้นักเรียนตอบคำถามจากสถานการณ์2ครูเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะเรามาดูหน้าตาใบงานกันวันนี้ใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยใบงานที่เท่าไหร่คะใบงานที่3สามารถเปิดในชุดกิจกรรมของเราได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันสามารถเปิดในชุดกิจกรรมได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่ใครเจอแล้วบ้างหน้าที่เท่าไหร่คะลูกหน้าที่69เด็กๆมาดูนะคะตอนนี้ดึงสติกลับมาก่อนเปิดเสร็จแล้วดึงสติก่อนเด็กๆ เห็นไหมเอ่ยคุณครูมีสถานการณ์ให้อ่านตัวละครมีชื่อว่าอะไรลูกตัวละครมีชื่อว่าอะไรคะทิสาเด็กๆต้องอ่านตัวละครให้เรียบร้อยเมื่ออ่านสถานการณ์เรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะตอบคำถามนะคะ1เลยสาเหตุจากเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร2แนวทางแก้ปัญหาข้อที่1ถามว่าแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิจะทำอย่างไรนะคะข้อที่2ถามว่าแนวทางการปกป้องตนเองจากการถูกละเมิดสิทธิจะทำอย่างไรนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ลองบอกแนวทางกันมานะคะว่าทั้ง2ข้อเนี่ยถ้านักเรียนเจอเหตุการณ์เช่นนี้จะทำอย่างไรนะคะลองมาดูซิ

ค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ทำใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูแนวคำตอบกันนะคะเด็กๆค่ะภายในห้องเรียนของเรานะคะให้ตรวจสอบคำตอบนะคะถ้ามีข้อมูลใดที่เพิ่มเติมได้ให้นักเรียนเพิ่มเติมด้วยประการสีอะไรคะสีแดงนั่นเองนะคะเรามาดูแนวคำตอบของเรากันสาเหตุนะคะและแนวทางของเราเด็กๆดูได้เลยนะคะถ้าจะเพิ่มเติมตรงไหนเพิ่มเติมได้นะคะในที่นี้แล้วคุณครูก็จะนำกิจกรรมของนักเรียนไปตรวจสอบอีก1ครั้งนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจสอบในคำตอบในวันนี้ได้นะคะจากการวิเคราะห์สถานการณ์ของทิชานั่นเองนะคะว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่เราเรียนรู้กันมานะคะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เรามีแนวทางป้องกันอย่างไรกันบ้างนะคะเราก็ควรดูแลตนเองด้วยนั่นเองนะ

0: รู้แนวทางการปกป้องตนเองและผู้อื่นให้พ้นจากการถูกละเมิดเช่นไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าปฏิเสธและหลีกเลี่ยงการถูกชักชวนไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการบอกผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ทันทีจากการถูกละเมิดสิทธิเด็กนั่นเองนะคะและบทเรียนในครั้งต่อไปเรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมใบงานที่4เรื่องการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กไทยนั่นเองนะคะเด็กๆนะคะวันนี้ได้รู้ไปแล้วว่าเราเนี่ยไม่ควรไปในสถานที่ไหนนั่นเองนะคะและควรอยู่ในสถานที่ปลอดภัยนะคะควรไหนมาไหนกับผู้ปกครองในที่นี้ด้วยนั่นเองและควรเชื่อฟังคำสั่งสอนหรือคำเตือนของผู้ปกครองนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: ฟื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ไปดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: สนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่4นี่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บกินตะวันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหทรงคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานาประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตตาหนูนานันหรือเด็กๆจะเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่ารู้รอบตอบได้เด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยว่าวรรณคดีที่เราได้อ่านไปนั้นคือเรื่องอะไรลูกคือเรื่องอะไรคะ
1: ราชาธิรา
0: ชราช
1: เ
0: ก่งมากค่ะจะเป็นเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมัคคโทนั่นเองนะคะยังจำได้อีกไหมนะว่าตัวละครหลักคือใคร
1: ม
0: ัคคโทนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในรูปนี้เป็นรูปใครลูกเป็นรูปมัคคโทนะคะเขากำลังทำอะไรเขากำลังทำอะไรลูกอ่ะยกมือตอบได้เลยเดี๋ยวได้รับรางวัลด้วยเขากำลังทำอะไรผิดถูกได้หมดเลยค่ะเขากำลังทำอะไรลูก
2: เขากำลังจะดูดวงกับบัณฑิตแล้วบัณฑิตเขาบอกว่าให้เอาทรัพย์สินทั้งหมดมากองให้เหนืออยู่เหนือหัวแล้วมัคคโทเลยไปเห็นจอมปลวกก็เลยเอาเงิน30บาทวางไว้ข้างบนจอมปลวกครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะสุ่มเอาละค่ะก็เนื้อหานะคะก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆอย่างที่เพื่อนๆต้นทางนะคะได้พูดไว้นักเรียนปลายทางก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะลูกเรามาดูนะคะตอนนี้จะเป็นตอนที่มัคคโทใช่ไหมคะไปพบกับบัณฑิตนะคะแล้วก็มัคคโทแสดงให้เห็นถึงไหวพริบนะคะความเฉลียวฉลาดรวมไปถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยนะคะเกี่ยวกับเงื่อนไขที่บัณฑิตได้ตั้งไว้เพราะทรัพย์สินของมัคคโทมีอยู่เพียง30บาทเท่านั้นทำอย่างไรก็ไม่สามารถนำทรัพย์สินเหล่านั้นมากองสูงเทียมผัวตัวเองได้นะคะเขาก็เลยเหลือบไปเห็นจอมปลวกใช่ไหมคะเขาก็เลยนึกเอา

0: เงิน30บาทไปวางแล้วมันก็สูงระดับหัวพอดีนะคะก็ทำให้เห็นได้ว่ามักกะโทมีสตินะคะรวมไปถึงมีความเฉลียวฉลาดมีความมานะนะคะแล้วก็รู้จักแก้ปัญหานั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆจ๋าเด็กๆจ๋าไหนตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยว่ามักกะโทมาจากเมืองอะไร
1: เมืองมอตามะครับ
0: เก่งมากค่ะอ่ะเดี๋ยวมารับรางวัลได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวพูดไปลูกมักกะโทนะคะเป็นพ่อค้านะคะมาจากเมืองมอตามะใช่ไหมลูกซึ่งพ่อค้าเนี่ยก็คือมักกะโทเนี่ยเดินทางไปยังเมืองสุโขทัยใช่ไหมคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมากมายเด็กๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางเนี่ยก็คงจะจำเรื่องราวนะคะเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโทได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาวิเคราะห์นะคะแล้วก็สรุปคุณค่ากันค่ะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนั่นก็คือ1นักเรียนจะต้องบอกหลักการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านได้2นะคะนักเรียนเขียนอธิบายคุณค่าของเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโทได้3ค่ะนักเรียนนะคะนำข้อคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และข้อสุดท้ายคือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆก่อนที่เรานะคะจะไปวิเคราะห์คุณค่าคุณครูนะคะได้เตรียมกิจกรรมนะคะอ่านความรู้สู่คุณค่ามาให้เด็กๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะได้ร่วมกันทำด้วยนะลูกนะอ่านความรู้สู่คุณค่านะคะการให้เราอ่านเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโทนั้นเราได้ความรู้และได้คุณค่าอะไรบ้างเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังเอ่ยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะใช้วิธีการสุ่มค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะใช้วิธีการสุ่มแบบใหม่นั่นก็คือมีการใช้แผ่นป้ายหมายเลขนั่นเองเด็กๆหลายคนอาจจะตอบว่าอุ๊ยคุณครูเอาไข่หลากหลายสีมาอีกแล้วไม่ใช่นะคะวันนี้คุณครูนำแผ่นป้ายมานะคะเป็นไม้อ่ะไม้เสี่ยงโชคแล้วกันคุณครูตั้งชื่อให้นะคะมีทั้งหมด7คนที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะในการทำกิจกรรมนี้ผิดถูกไม่เป็นไรลูกแต่ขอให้มั่นใจในการตอบอ่ะเด็กๆต้นทางพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่ะต้นทางพร้อมไหมลูก
2: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะเอาละค่ะถ้านักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยค่ะเอาละค่ะในส่วนของฝั่งทางด้านนี้นะคะจะมีกขคงจชชนะคะจะเป็นตัวเลือกนะคะให้นักเรียนได้เลือกนำมาตอบนะคะอ่ะมักกะโทเอานิ้วมือชุบเคละแล้วจิ้มลงในกระทายพันผักกาดเด็กๆคิดว่ามันน่าจะเข้ากับตัวเลือกไหนนะขอจับเลยแล้วกันนะคะหมายเลข ขที่ได้นั่นก็คือ20ค่ะหมายเลข20ลูกหมายเลข20หนูตอบว่า
2: ชอช้างค่ะ
0: ตัวชอช้างอ่านด้วยลูก
2: การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบค่ะ
0: การมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีไหวพริบตรงกับเหตุการณ์ที่มักกะโทเอานิ้วนะคะชุบเข็นละเคลื่อนเลยลูกชุบอะไรงับเข้าไปเลยใช่ไหมคะงับงับงับงับงับงับจนเปียกแล้วก็เอาไปจิ้มนะคะเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคำตอบคือถูกต้องค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปนะลูกข้อถัดไปราชาราชมีเนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตามเอาละค่ะคุณครูจะสุ่มหมายเลขอะไรดีนะได้แล้วค่ะหมายเลข4ค่ะหมายเลข4ค่ะลูกเมื่อกี้เราตัดข้อชอช้างออกไปแล้วถูกไหมคะหมายเลข4หนูจะตอบว่าอย่างไรยังจำได้ไหมเอ่ยการอธิบายคุณค่าคุณค่ามีกี่ด้านลูกคุณค่ามีกี่ด้านกี่ด้านลูก
3: 4ครับ
0: 4ด้านแสดงว่านักเรียนนะคะยังจำได้อยู่นะลูกพิจารณาดูสิคะพิจารณาดูน่าจะเป็นด้านไหนหน้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก
3: ชอชิงครับ
0: ชอชิงใช่ไหมลูก
3: ใช่ครับ
0: ชอชิงนะ
3: ครับ
0: ไม่เปลี่ยนนะ
3: ไม่เปลี่ยนครับ
0: มั่นใจนะคะ
3: มั่นใจครับ
0: มั่นใจเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยค่ะในเรื่องราชาธิราชมีเนื้อเรื่องสนุกสนานน่าติดตามจะเป็นคุณค่าด้านเนื้อหานั่นเองค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะต่อไปจับหมายเลขก่อนดีไหมจับหมายเลขก่อนดีไหมเรามาดูค่ะมักกะโทปลูกเมล็ดพันธุ์ผักกาดไว้อุตส่าห์บำรุงลดน้ำน่าจะตรงกับตัวเลือกใดนะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกให้เวลาคิด3วินาทีเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มแล้วนะลูกอุ๊ยใกล้เคียงเลยอ่ะหมายเลข3ค่ะ
4: จอจานครับ
0: จอจานอ่านนักเรียนอ่านด้วยค่ะจอจานคือ
4: ความขยันหมั่นเพียรครับ
0: ความขยันหมั่นเพียรนะคะเด็กๆเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันเลยว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคำตอบนั่นก็คือจอจานนั่นเองค่ะต่อไปนะลูกนะต่อไปจับก่อนดีไหมจับก่อนดีไหมเดี๋ยวดูเนื้อหาก่อนก็ได้ลูกดูเนื้อหาก่อนนะคะคำถามนี้มีอยู่ว่าราชาธิราชให้ข้อคิดและคติสอนใจหลายประการเมื่อกี้ชอช้างชอชิงตัวอะไรแล้วนะจอจานไปแล้วดังนั้นเหลือกขคงใช่ ช่ไหมลูกอ่ะ
5: คิดว่าน่าจะเป็นข้อไหนเอ่ย
0: ได้แล้วค่ะชึบหมายเลข7ค่ะอะหมายเลข7ค่ะลูกหมายเลข7หนูจะตอบว่า
6: ขอไข่ครับ
0: ขอใครอ่ะอ่านด้วยค่ะลูก
6: คุณค่าด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับ
0: เป็นคุณค่าด้านการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันใช่ไหมลูกเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องคำตอบคือขอใครค่ะทำไมวันนี้คุณครูจับได้แต่หมายเลขที่เป็นผู้ชายนะทำไมครูถึงจับได้แต่หมายเลขผู้ชายเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยพวกหนูแอบทำอะไรกับไม้วิเศษของครูหรือเปล่าเนี่ยไม่อ่ะพร้อมนะลูกนะพร้อมนะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปนะลูกราชาธิราชได้รับการยกย่องว่าเป็นวรรณคดีร้อยแก้วที่มีสำนวนโวหารไพเราะคอควายคืออะไรคะลูก
7: คุณค่าด้านวรรณศิลป์ครับ
0: เป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ใช่หรือไม่ใช่นะอะเรามาตรวจสอบกันเลยค่ะคำตอบคือคอควายอ่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะเหลืออีก2คนนะทำไมคุณครูจับได้แต่ผู้ชายเนี่ยมาดูข้อต่อไปลูกลูกค้าในที่นี้หมายถึงพ่อค้านะคะลูกค้านะคะคนหนึ่งป่วยนะคะมักโทจึงเข้ารับเอาหาบลูกค้าซึ่งป่วยนั้นแทนขออธิบายนะคะเผื่อนักเรียนบางคนสงสัยว่าทำไมลูกค้าจึงเป็นพ่อค้าได้มักกะโทจะเป็นพ่อค้านายใหญ่ซึ่งคำว่าพ่อค้านายใหญ่นั้นจะมีลูกน้องเขาอาจจะเรียกว่าลูกน้องหรือว่าลูกจ้างนะคะคนที่ทำงานให้กับมักกะโทนั่นก็คือลูกค้านั่นเองนะคะเขาก็จะนำสิ่งของต่างๆนะคะไปค้าขายภายใต้การควบคุมดูแลของมักกะโทเราจึงเรียกว่าลูกค้านั่นเองนะคะเด็กๆดูลูกค้าคนหนึ่งป่วยมักกะโทจึงเข้ารับเอาหาบลูกค้าซึ่งป่วยนั้นแทนน่าจะอยู่ข้อไหนนะ
8: ตอบกอไก่ค่ะ

0: ใหญ่คืออะไรคะ
1: ความเมตตาเห็นอกเห็นใจค่ะ
0: ความเมตตาเห็นอกเห็นใจเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวบอกมือให้เพื่อนลูกต่อไปต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยข้อสุดท้ายค่ะราชาธิราชทำให้ได้รับความรู้เรื่องราวในประวัติศาสตร์เผื่อบางคนจำไม่ได้ว่าเพื่อนตอบข้อไหนไปแล้วบ้างนะคะเลขที่ออกนั่นก็คือ14ค่ะได้14ลูกอ่ะ14ตอบอะไรจ๊ะ
2: งองูคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมครับ
0: คำตอบคืององูคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถูกต้องค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะทั้ง7คนนี้นะคะท้ายคาบอย่าลืมมารับรางวัลกับคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะจากที่เด็กๆนะคะสามารถตอบได้นะคะว่าข้อความใดเป็นข้อความที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางด้านวรรณศิลป์คุณค่าทางด้านเนื้อหาคุณค่าทางด้านสังคมและวัฒนธรรมและสุดท้ายนะคะก็คือคุณค่าทางด้านการนำไปปรับใช้การที่นักเรียนตอบได้ก็แสดงให้เห็นได้ว่านักเรียนนะคะสามารถที่จะแยกออกได้บางส่วนแล้วว่าส่วนใดนะคะมีคุณค่าด้านใดนะลูกนะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมพัฒนาทักษะค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทำกิจกรรมดังนี้ค่ะคำชี้แจงของครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางค่ะแจกใบงานที่3ค่ะหลังจากนั้นสังเกตการทำงานของนักเรียนและให้คำแนะนำในการทำงานข้อที่3นะคะก็คือตรวจและประเมินผลใบงานที่3ของนักเรียนด้วยค่ะในส่วนของนักเรียนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่3ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันและหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะนำชุดกิจกรรมหรือใบงานส่งที่คุณครูประจำวิชาค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของใบงานที่3นะคะเรื่องการอธิบายคุณค่าของเรื่องที่อ่านไม่ยากเลยนะลูกนะถ้าพร้อมแล้วมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทำได้ไหมเอ่ยจากการที่คุณครูเดินดูนะคะของนักเรียนต้นทางนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะเอรบกวนคุณครูปลายทางนะคะเดินดูนักเรียนแล้วลองประเมินดูนะคะว่าจำนวนที่นักเรียนตอบได้ถูกต้องนั้นมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: าล่ะค่ะนักเรียนคะหลังจากที่นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วไหนนักเรียนต้นทางรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะตอบคุณครูหน่อยสิคะว่าใครบ้างที่ตอบถูกต้องทั้งหมดเลย4ข้อด้วยกันตอบถูกทั้งหมดเลย4ข้อเดี๋ยวคุณครูนะคะยกค้างไว้ลูกเดี๋ยวจะให้รางวัล นะคะเด็กดีเด็กขยันค่ะเร็วๆลูกไหนเอ่ยไหนใครที่ทำถูกต้องเดี๋ยวแป้นมือแป้นมือแป้นมือเด็กจ๋าปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งหัวเราะ5ครั้งหัวเราะ5ครั้งคราวนี้นั่งตัวตรงค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงนะคะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้กันแล้วนะคะคำถามสรุปบทเรียนของวันนี้มีอยู่ว่าจากการกระทำของมักกะโทสะท้อนให้เห็นถึงคุณธรรมด้านใดบ้างให้นักเรียนปลายทางยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะหรืออาจจะแสดงความคิดเห็นอภิปรายร่วมกันก็ได้ค่ะเอาละค่ะในส่วนของนักเรียนต้นทางวันนี้เราก็จะใช้วิธีการสุ่มเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะคุณครูจะขอนักเรียน2คนด้วยกันนะคะได้แล้วนะคะได้แล้วนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยข่าวดีผู้ชายรอดเด็กๆเตรียมตัวนะลูกคนที่ได้คือหมายเลขที่18ค่ะ18จ้าได้คุณธรรมด้านใดบ้างคะ
1: ด้านเฉลียวฉลาดค่ะด้านความมีไหวพริบค่ะแล้วก็ความอดทนค่ะแล้วก็กตัญญูค่ะ
0: เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะหนูตอบหลายด้านเลยนะคะทางด้านความอดทนทางด้านด้านต่างๆหนูไม่คิดจะเหลือให้เพื่อนอีกคนนึงเลยเหรอคะเอาละค่ะอีกหนึ่งคนห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนเมื่อสักครู่นี้เข้าใจไหมลูกหมายเลข24ค่ะ
2: คุณค่าทางด้านขยันหมั่นเพียรค่ะ
0: คุณค่าทางด้านจะเป็นคุณธรรมใช่ไหมคะด้านความขยันหมั่นเพียรเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยค่ะเอาละค่ะจากการที่เรานะคะเรียนเรื่องราชาธิราชตอนกำเนิดมักกะโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำให้นักเรียนนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหารวมไปถึงข้อคิดนะคะแล้วสามารถนำสิ่งเหล่านี้เนี่ย ไปวิเคราะห์เป็นคุณค่าได้ที่สำคัญเลยคุณครูอยากจะฝากให้เด็กๆนะคะนำการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับคุณค่าด้านการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะให้นำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองด้วยนะลูกนะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะบทเรียนครั้งถัดไปเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนาสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่4เรื่องการอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนาข้อ2นะคะใบงานที่4เรื่องการอ่านข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนาคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็อยากจะขอฝากนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับไปทบทวนนะคะเนื้อหาอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเป็นการย้ำทำความเข้าใจเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ตอนไม้โทขึ้นรถไฟครั้งแรกเช้าอันสดใสณชั่นชลารถไฟสุดหรรษาวันนี้แทนไทยและไม้โทจะได้ขึ้นรถไฟไปเที่ยวด้วยกันน้องๆดูสีหน้าแทนไทยกันสิคะยิ้มแย้มแจ่มใสเชียวนั่นก็เพราะว่าแทนไทยดีใจที่จะได้ไปเที่ยวนั่นเองแล้วเวลาน้องๆไปเที่ยวกันล่ะคะน้องๆมีสีหน้ายังไงกันบ้างเอ่ยแต่เอ๊ะน้องๆเห็นสีหน้าไม้โทกันไหมคะตาโตเหงื่อแตกหน้าแดงตัวสั่นน้องๆคิดว่าตอนนี้ไม้โทกำลังมีความรู้สึกอะไรอยู่นะใช่แล้วไม้โทกำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะเพราะว่านี่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกของไม้โทนั่นเองไม้โทเลยมีอาการตื่นเต้นพูดถูกพูดผิดพูดไม่เป็นประโยคแบบนี้เลย
1: ขึ้นไม้โทรถไฟ
2: พี่ไม้โทใจเย็นๆนะค่อยๆพูดตอนนี้พี่ไม้โทพูดไม่เป็นประโยคเลย
0: ประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยและเด็กๆพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
1: โน่นโน่รถไฟขึ้นคุณยาย
0: พวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: คุณยายขึ้นรถไฟประโยคที่ถูกต้องคือคุณยายขึ้นรถไฟดูคุณยายขึ้นรถไฟสิดูแล้วไม่ปลอดภัยเลยพวกเราไปช่วยพาคุณยายขึ้นรถไฟกันเถอะขอบใจนะจ๊ะหลานๆ
1: โหเปิดแทนไทยหน้าต่าง
0: พวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยเปิดหน้าต่างประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยเปิดหน้าต่างขอซื้อน้ำแข็งใส1ถ้วยครับ
1: ว้าวแทนไทยน้ำแข็งใสกิน
0: พวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: แทนไทยกินน้ำแข็งใสประโยคที่ถูกต้องคือแทนไทยกินน้ำแข็งใสพี่ไมโทมากินน้ำแข็งใสด้วยกันแทนไทยแบ่งให้
1: ขอบคุณครับอร่อยจังเลยเฮ้ยควันปล่อยรถไฟ
0: โทไมโทตกใจจนพูดผิดอีกแล้วมาพวกเรามาช่วยไมโทเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
2: รถไฟปล่อยควันประโยคที่ถูกต้องคือรถไฟปล่อยควันไม่ต้องตกใจนะพี่ไมโทตอนนี้รถไฟกำลังจะออกแล้ว
1: ดีใจจังเลยรถไฟกำลังออกจากชานชาลาแล้ว
2: อ้าวพี่ไมโทพูดภาษาไทยถูกต้องหมดแล้วนี่ยอดเยี่ยมเลยพี่ไมโท
1: ไซโยเราจะได้นั่งรถไฟไปเที่ยวกันแล้ว

0: คุณแทนดิไมโทและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมราย
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: ครับสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนครับและสวัสดีคุณครูโรงเรียนปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับครูพงศธรรอดจินดาครับในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเรียนก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับแล้วก็แผนภูมิแท่งนั้นก็จะมีการย่นระยะด้วยนะครับจากที่ได้เรียนในเรื่องของการอ่านมาดังนั้นนักเรียนก็พอที่จะทราบในเรื่องของส่วนประกอบนะครับของแผนภูมิแท่งมาพอสมควรในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองนำข้อมูลนะครับที่แสดงโดยใช้ตารางเนี่ยมาให้กับนักเรียนนะครับแล้วนักเรียนลองวาดออกมาให้เป็นนำเสนอนะครับให้เป็นในรูปของแผนภูมิแท่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีขั้นตอนในเรื่องของอาจจะการสอนนักเรียนด้วยนะครับว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรนะครับมีส่วนประกอบอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูกันในชั่วโมงนี้ครับกับหัวข้อในวันนี้ครับก็คือการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของการทบทวนการอ่านแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะก่อนนักเรียนครับดูจากแผนภูมิแท่งนี้นะครับแล้วเดี๋ยวสังเกตไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูถามนักเรียนว่าแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบได้ไหมครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับใช่แล้วครับบอกมูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2565นะครับบนหัวของแผนภูมิแท่งนี้นะครับก็คือเป็นชื่อของแผนภูมิถูกต้องไหมครับดังนั้นชื่อของแผนภูมิเนี่ยจะบ่งบอกเราว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอะไรนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนนะครับได้สังเกตในส่วนของชื่อแผนภูมิแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแผนภูมิบ้างนี่นะครับตัวแผนภูมินักเรียนสังเกตดีๆนะครับเพราะว่าเราจะใช้ความรู้ตรงนี้เพื่อที่จะไปเขียนแผนภูมิในวันนี้กันด้วยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนักเรียนสังเกตนะครับประกอบไปด้วยเส้น2เส้นที่ตั้งฉากกันถูกต้องไหมครับนี่คุณครูลากตามเส้นนี้เลยนะครับเส้น2เส้นที่ตั้งฉากกันมีเส้นหนึ่งที่เป็นเส้นจำนวนเห็นไหมครับในที่นี้เนี่ยเป็นแผนภูมิแนวตั้งดังนั้นเส้นจำนวนเนี่ยก็จะต้องเป็นเส้นแนวตั้งถูกต้องไหมครับเส้นจำนวนสังเกตได้อย่างไรจะมีอะไรครับจะมีอะไรครับจะมีอะไรเอ่ยจะมีหัวลูกศรนั่นเองนะครับบนเส้นจำนวนนะข้างบนสุดของเส้นจำนวนจะมีหัวลูกศรนะครับต่อไปครับเส้นที่เป็นแนวนอนจะเป็นเส้นที่จากแผนภูมินี้นะครับอีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นเส้นแสดงข้อมูลแต่ละรายการจากแผนภูมินี้เป็นการแสดงอะไรครับข้อมูลของในแต่ละเดือนถูกต้องไหมครับก็จะมีตั้งแต่เดือนมกราคมจนไปถึงเดือนพฤษภาคมทีนี้กลับมาที่เส้นจำนวนกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณครูถามนักเรียนว่าจากแผนภูมินี้นะครับแผนภูมิแท่งนี้มีการย่นระยะไหมครับ
0: ม
2: ีการย่นระยะด้วยนะครับจากศูนย์จนไปถึงอะไรครับจนไปถึง7นั่นเองนะนักเรียนสังเกตดูนะครับระยะตรงนี้นะครับกับตรงนี้เนี่ยระยะห่างก็เป็นไงครับความกว้างเนี่ยนะของแต่ละช่องเนี่ยจะมีความกว้างที่เท่ากันนะครับและระยะห่างของจำนวนเนี่ยต้องเท่ากันด้วยไหมครับเท่ากันสมมุติว่านักเรียนย่นระยะจาก0ไปถึง7นะครับจาก7เนี่ยเส้นต่อไปนะครับนักเรียนเขียนจำนวนแสดงเป็น8

0: นี่นะครับเขียนจำนวนแสดงเป็น8แบบนี้ระยะห่างเท่าไหร่ครับเป็น1ถูกต้องไหมครับดังนั้นจำนวนต่อไปนะครับเส้นต่อไปเนี่ยนะที่นักเรียนขีดก็จะต้องแทนด้วยจำนวนอะไรครับ9ถูกต้องไหมครับห่างไปทีละ1ต่อไปก็ต้องเป็นอะไรครับ10 11 12เป็นแบบนี้สมมุติถามนักเรียนว่าถ้าเราเริ่มจากถ้าไม่เริ่มจาก7สมมุติเริ่มจาก5นะครับต่อไปเป็น7เริ่มแบบนี้นักเรียนคิดว่าต่อไปน่าจะเป็นอะไรครับต้องเป็น9เพราะว่าห่างทีละเท่าไหร่2ถูกต้องไหมครับตรงนี้ก็ต้องเป็น11นั่นเองเห็นไหมครับนี่เป็นข้อสังเกตนะครับต่อไปครับข้อสังเกตต่อไปจำนวนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะถูกต้องไหมครับเพราะว่าเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะครับจากที่ได้สังเกตดังนั้นถ้าจะมาเขียนเนี่ยจำนวนบนเส้นนี้เขียนเป็นเลขหมื่นล้านคนอ่านจะลายตาไหมครับ
1: ลายตา
0: เลยนะครับดังนั้นเขาจึงใช้ตัวย่อนะครับก็คือนี่เห็นไหมครับจำนวนวงเล็บด้วยพันล้านบาทหมายความว่าอย่างไรถ้าเป็น7ก็คือ 7,000 ล้านบาทนะครับถ้าเป็น10ก็เป็น 10,000 ล้านบาทพอจะนึกออกไหมครับนี่นะครับก็สามารถเห็นได้จากเส้นจำนวนนี้นะครับต่อไปครับมีเส้นแนวตั้งเส้นแนวนอนแสดงจำนวนแล้วก็แสดงข้อมูลแต่ละรายการยังมีอะไรอีกครับบริเวณในตัวแผนภูมินะครับปรากฏอะไรอีกครับปรากฏอะไรครับแท่งรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนข้อมูลแต่ละรายการนั่นเองนะครับอย่างถ้าเป็นเดือนมกราคมนะครับก็เป็นเท่าไหร่ครับ 7,000 ล้าน 7,000 ขอโทษนะครับ 7,986 ล้าน 773,000665บาทนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นมูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทยเดือนมกราคมปีพ.ศ.2565นะครับอันนี้คือเป็นจากตัวอย่างที่คุณครูได้ยกมานักเรียนสังเกตต่อไปครับความกว้างดูนะครับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นมีความกว้างเป็นไงกันครับ
1: เท
0: ่ากันดังนั้นเมื่อถ้านักเรียนใช้ความรู้ตรงนี้ในการสร้างเนี่ยนักเรียนจะต้องสร้างให้เป็นไงกันด้วยครับ
1: เ
0: ท่ากันด้วยต่อไปครับระยะห่างควรจะมีระยะห่างที่เป็นไงกันครับนี่ระยะห่างระหว่างกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแต่ละรูปเนี่ยจะต้องควรจะมีระยะห่างที่เท่ากันด้วยเพื่อความสวยงามนะครับเผื่อที่จะมีใครมาอ่านแผนภูมิแท่งของเราที่เราเขียนออกมาเนี่ยเขาก็จะได้อ่านได้เข้าใจสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและแผนภูมิแท่งนี้ยังระบุที่มาของข้อมูลด้วยถูกต้องไหมครับที่มาจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะครับที่มาของข้อมูลระบุไว้เพื่ออะไรนะครับอาจจะเพื่อเป็นไงครับตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั้นถูกต้องไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันนะครับอีกหนึ่งรอบแผนภูมิแท่งนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรครับใช่แล้วครับเป็นการแสดงมูลค่าการส่งออกข้าวของประเทศไทยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2565นะครับคำถามต่อไปครับนักเรียนแกนนอนแสดงอะไรและแกนตั้งแสดงอะไรครับครับจากเส้นนะครับที่เป็นแกนนอนนั้นแสดงอย่างที่นักเรียนได้ตอบคุณครูมานะครับแสดงอะไรครับแสดงเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับถึงเดือนพฤษภาคมและแกนตั้งแสดงจำนวนเงินมีหน่วยเป็นพันล้านบาทนั่นเองครับคำถามต่อไปครับระยะห่างของรูปสี่

0: เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเท่ากันหรือไม่และความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปต้องเป็นอย่างไรครับเรียนตอบคุณครูได้ไหมครับได้ไหมครับระยะห่างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปเป็นยังไงเอ่ย
1: เท
0: ่
1: าก
0: ันเท่ากันนะครับนี่นะครับนี่นะครับระยะห่างเท่ากันและความกว้างนะครับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปก็เป็นไงกันด้วยครับ
1: เท่าก
0: ันด้วยเห็นไหมครับนี่ครับระยะห่างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละรูปและความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากันครับทีนี้ถามต่อไปครับแกนตั้งแสดงจำนวนเงินมีเป็นพันล้านบาทนะครับมีการย่นระยะในช่วงใดเพราะเหตุใดครับมีการย่นระยะในช่วงใดเอ่ยในช่วงใดครับ0จนไปถึงอะไรครับ0จนไปถึง7เพราะอะไรมีใครตอบได้บ้างครับเพราะอะไรครับเพราะว่านะครับนักเรียนมีคนตอบว่ามีจำนวนที่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็สังเกตจากค่าที่น้อยที่สุดนะครับมูลค่าการส่งออกที่น้อยที่สุดเนี่ยอยู่ในเดือนมกราคมถูกต้องไหมครับมีเท่าไหร่ครับมี 7,986 กว่าล้านนะครับมี 7,000 กว่าล้านเลยนะครับเกือบ 8,000 ล้านเลยดังนั้นก็ตั้งแต่อาจจะ0จนไปถึง 7,000 ล้านเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นถูกต้องไหมครับเขาก็เลยใช้การย่นระยะจนไปถึง 7,000 ล้านนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับถ้าข้อมูลสมมุตินะครับต่ำสุดที่ประมาณ 6,000 ล้านเราอาจจะใช้การย่นระยะจาก0จนไปถึงเท่าไหร่ดีครับสัก 5,000 ล้านแบบนี้ได้ไหมครับก็ได้เช่นเดียวกันก็แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับที่จะพิจารณาอาจจะย่นระยะจนไปถึง 4,000 ล้านได้ไหมครับได้ 4,500 ล้านได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ของตัวแต่ละบุคคลเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะมีการย่นระยะในช่วงที่เริ่มตั้งแต่0ถึง 7,000 ล้านบาทเพราะจำนวนน้อยที่สุดคือ 7,986 ล้าน 773,665 บาทนั่นเองครับทีนี้ครับคำถามต่อไปก็คือส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งมีอะไรบ้าง1คือส่วนอะไรครับชื่อแผนภูมินั่นเองเก่งมากครับและตัวแผนภูมิครับชื่อแผนภูมินะครับเป็นส่วนที่แสดงให้รู้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเวลาใดถูกต้องไหมครับต่อไปครับในส่วนของตัวแผนภูมิล่ะตัวแผนภูมินะครับประกอบด้วยเส้นแสดงจำนวนนะครับนี่เลยจะวงไว้นะครับทำไมคุณครูถึงย้ำเพราะว่าเราจะใช้ความรู้ตรงนี้นะครับไปช่วยในการเขียนแผนภูมิในวันนี้ของเรานั่นเองนี่นะครับเป็นส่วนของเส้นแสดงจำนวนครับมีหัวลูกศรอยู่ที่ปลายข้างหนึ่งเส้นแสดงรายการครับนี่ไม่มีหัวลูกศร นะครับแล้วก็มีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของแต่ละรายการครับนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับต่อไปครับเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่รูปเนี่ยจะต้องมีความกว้างที่เท่ากันครับต้องเริ่มจากระดับเดียวกันที่เท่าไหร่เอ่ยที่0เสมอนะครับและระยะห่างระหว่างรูปเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแต่ละรูปควรที่จะเท่ากันด้วยครับดังนั้นวันนี้นะครับเราก็อาจจะใช้ความรู้ตรงนี้เนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะนะครับดังนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลที่กำหนดนั่นเองนะครับบางครั้งเนี่ยเรามีข้อมูลนะครับจากตารางนี่นะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างมาให้ดูบางทีข้อมูลในตารางเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้เราเห็นภาพได้ชัดใช่ไหมครับหลายคนก็เลยบอกว่าดังนั้นลองเปลี่ยนการนำเสนอในรูปแบบใหม่ไหมอาจจะเป็นการนำเสนอในรูปของแผนภูมิแท่งนะครับเพื่อที่ให้ผู้ที่จะมาอ่านข้อมูลนะครับหรือผู้ที่จะมาศึกษาเนี่ยเห็นข้อมูลนะครับเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะมาตอบคำถามจากตารางนี้กันตารางนี้นะครับถามนักเรียนว่าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดครับนักเรียนตอบครูหน่อยครับ

ใช่แล้วครับตารางนี้นะครับแสดงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพ.ศ. 2562จนไปถึง2566นั่นเองนี่นะครับต่อไปครับถามนักเรียนว่าตัวตารางบอกข้อมูลอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ยมีพ.ศ.แล้วก็มีอะไรครับมีจำนวนนักเรียนนั่นเองนะครับมีจำนวนนักเรียนแล้วก็ปีพ.ศ.นะครับที่บอกในตารางครับจากข้อมูลในตารางครับสามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้างเพราะเหตุใดครับนักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเป็นครูพร้อมกันเลยครับในรูปของแผนภูมิแท่งใช่ไหมครับทำไมถึงสามารถนำเสนอในรูปของแผนภูมิแท่งได้สังเกตดูนะครับเพราะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูล1ชุดใช่ไหมครับที่จำนวนเนี่ยมีจำนวนที่ใกล้เคียงกันถูกต้องไหมนี่นะครับก็ต้องแต่เท่าไหร่ครับ100แต่ไม่เกิน120นะครับเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนั่นเองก็สามารถนำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งได้นะครับนี่เห็นไหมครับเขาบอกว่านำเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งเนื่องจากเป็นข้อมูลชุดเดียวกันและมีค่าใกล้เคียงกันด้วยนี่นะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองนำข้อมูลตรงนี้ครับไปเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะกันนะครับเป็นการฝึกนั่นเองนี่เดี๋ยวเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมนะครับเขียนแผนภูมิแท่งจากข้อมูลที่กำหนดให้แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเขียนครับเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันก่อนสักนิดนึงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเขียนนักเรียนครับจากที่เราได้เรียนกันมานะครับส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งมีอะไรบ้างครับชื่อแผนภูมินะครับดังนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนบนหัวเลยก็คือชื่อของแผนภูมิเวลาเราจะไปเขียนนะครับนักเรียนต้องเขียนคำว่าตารางด้วยไหมครับไม่ต้องเพราะว่าเราจะไม่นำเสนอโดยใช้ตารางแล้วถูกต้องไหมครับเราจะเสนอโดยใช้แผนภูมิแท่งนักเรียนก็อาจจะเขียนไปเลยว่าเป็นอะไรครับจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5โรงเรียนบางไกลกังวลนะครับพ.ศ. 2562จนไปถึง2566นั่นเองนี่นะครับอาจจะเป็นชื่อของแผนภูมิแท่งที่นักเรียนจะต้องเขียนออกมานะครับและนี่ครับครูก็มีตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะครับอย่างที่ครูบอกไปชื่อแผนภูมิครับชื่อแผนภูมิก็คือจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพ.ศ. 2562จนไปถึง2566นั่นเองส่วนในตัวแผนภูมิครับนี่เป็นไงบ้างครับครูจะนำเสนอเป็นแผนภูมิแท่งที่เป็นแนวตั้งนะครับดังนั้นเส้นจำนวนนักเรียนสังเกตนะครับเส้นจำนวนแสดงอะไรครับแสดงจำนวนนะครับคุณครูใช้การย่นระยะนะครับจากตัวอย่างนี้จาก0จนไปถึงเท่าไหร่ครับจาก0จนไปถึง100นะครับจาก0จนไปถึง100นักเรียนสังเกตดูว่าความกว้างของแต่ละช่องเนี่ยเป็นไงกันครับเท่ากันนะครับและเมื่อนักเรียนสังเกตนะครับจาก100จำนวนจาก100เนี่ยต่อไปเป็น105ระยะห่างเท่าไหร่ครับระยะห่าง5นะครับจำนวนเนี่ยระยะห่างเป็น5ดังนั้นต่อไปก็ต้องบวก5ไปก็เป็น100อะไรครับ110แต่ห้างเรียนบางคนบอกว่าผมใช้เป็น100แล้วต่อไปใช้เป็น102ได้ไหมได้แต่ต่อไปก็ต้องเป็น100อะไรครับ104 106แบบนี้ไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับทีนี้ในส่วนของเส้นแสดงรายการนะครับเส้นแสดงรายการก็แสดงพ.ศ.ถูกต้องไหมครับแสดงพ.ศ.ตั้งแต่2562จนไปถึง2566นะครับก็เขียนปลายของเส้นเนี่ยเขียนว่าพ.ศ.ไว้นะครับส่วนปี2562แสดงข้อมูลอะไรเรานำเสนอโดยใช้อะไรครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วความสูงของกล่องคือเท่าไหร่เราก็มาดูจากข้อมูลครับ
อย่างปี2562เนี่ยมีจำนวนนักเรียนเนี่ย105คนจากตารางใช่ไหมครับแล้วก็ให้มีความสูงเป็นเท่าไหร่ครับ105อาจจะเขียนตัวเลขระบุไว้ข้างบนด้วยก็ได้ดีไหมครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องสังเกตต่อไปคือความกว้างครับเท่ากันไหมครับเท่ากันระยะห่างเป็นไงครับเท่ากันนะครับและสุดท้ายก็อาจจะต้องระบุสักนิดนึงนะครับว่าที่มาของข้อมูลเนี่ยมาจากไหนเพราะจากตารางเขาได้ระบุไว้ด้วยถูกต้องไหมครับดังนั้นในการวาดก็หน้าตาออกมาก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนถ้ามันจะแตกต่างจากนี้ไปสักนิดนึงก็อาจจะอยู่ที่การย่นระยะของข้อมูลนักเรียนแล้วก็ระยะห่างของจำนวนนะครับเดี๋ยวเรามาวาดแผนภูมิแท่งไปพร้อมๆกันดีไหมครับดีนะครับดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะครับจับคู่กันแล้วก็วาดแผนภูมิแท่งนะครับจากข้อมูลในตารางเนี่ยที่กำหนดให้อาจจะวาดไปพร้อมๆกับคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะมีการสาธิตด้วยดีไหมครับดีนะครับดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปนะครับปฏิบัติไปพร้อมๆกันได้เลยครับครับตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับก็พร้อมที่จะเขียนแผนภูมิแท่งไปพร้อมๆกับคุณครูแล้วนะครับจากข้อมูลในตารางที่กำหนดให้เดี๋ยวเราเริ่มนะครับเขียนไปพร้อมๆกันเลยนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับเก่งมากๆครับเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมๆกันได้เลยไปเลยครับทีนี้นะครับนักเรียนครับจำได้ไหมครับส่วนประกอบของแผนภูมินะครับก็จะมีชื่อของแผนภูมิใช่ไหมครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนครับเขียนชื่อของแผนภูมิลงไปก่อนได้เลยครับชื่อของแผนภูมิก็คือจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5ของโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์พ.ศ.นะครับ2562จนไปถึง2566นั่นเองครับเอาละครับลงมือเขียนไปได้เลยครับ

นี่นะครับครูเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนเขียนเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปครับนักเรียนตอนนี้นะครับได้เขียนชื่อของแผนภูมิแล้วนะครับส่วนประกอบต่อไปก็คือในตัวของแผนภูมินะครับประกอบไปด้วยเส้นนะครับที่เป็นเส้นแนวตั้งแล้วก็เส้นแนวนอนตั้งฉากการนั่นเองนะครับในที่นี้ครูจะเขียนเป็นแผนภูมิแท่งที่เป็นแนวตั้งดังนั้นเส้นจำนวนนะครับก็จะเป็นเส้นที่เป็นแนวตั้งนั่นเองนะครับส่วนเส้นที่เป็นแนวนอนเป็นเส้นแสดงข้อมูลแต่ละรายการครับไปกันเลยครับนี่นะครับคุณครูจะลากเส้นที่เป็นแนวนอนก่อนครับ

เส้นที่แนวนอนที่เป็นแนวนอนนะครับแสดงอะไรครับข้อมูลแต่ละรายการนะครับแสดงปีพ.ศ.นั่นเองนะครับแสดงปีพ.ศ.ครับต่อไปครับเส้นที่เป็นแนวตั้งนะครับเส้นที่เป็นแนวตั้งนั้นมีการย่นระยะด้วยนะครับคุณครูจะใช้เป็นการย่นระยะจาก0จนไปถึง100นะครับ0จนไปถึง100นั่นเองนี่ครับคุณครูก็เขียนยากๆแบบนี้นะครับแสดงอะไรครับแสดงการย่นระยะของข้อมูลนะครับขึ้นไปประมาณ1เซนครับคุณครูก็จะขึ้นไปประมาณ1เซนแบบนี้นะครับลากขึ้นไปประมาณหนึ่งก่อนนะครับนี่แล้วคุณครูก็จะวัดนะครับความกว้างให้เท่ากันครับแต่ละช่องจะประมาณ1เซนติเมตรนะครับ1เซนติเมตรนี่ครับนักเรียนจำได้ไหมครับว่าปลายสุดครับปลายสุดของเส้นจำนวนจะมีหัวอะไรครับหัวลูกศร นั่นเองนะครับตรงนี้นิดนึงนะครับนักเรียนเลอะนิดนึงของครูปลายสุดเป็นหัวลูกศรครับหัวลูกศร นี้แสดงจำนวนอะไรครับจำนวนคนถูกต้องไหมครับวงเล็บคนนะครับคุณครูเริ่มจาก100นะครับ

รงนี้นะครับเดี๋ยวคูณลบสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้นักเรียนได้มองเห็นภาพชัดๆนะครับเดี๋ยวคูขอลบตรงนี้สักนิดนึงเราก็ทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับลบได้นะครับนักเรียนไม่เป็นไรครับลบได้ครับ

0: นี่เลยครับขีดตรงนี้นะครับ1ขีดนี่ครับต่อไปครับคุณครูก็จะเขียนนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มจาก0ครับตรงนี้ขีดแรกอยู่ตรงนี้นะครับ1เซนก็คือ100ครับต่อไปครับของคุณครูจะใช้เป็นห่างกันประมาณ4แล้วกันนะครับ4คุณครูห่างกัน4เป็น5ดีกว่านะครับเป็น5ดีกว่าเป็น105นะครับอันนี้ก็เป็น110 115ครับ120 125 130นะครับ135 140นี่นะครับต่อไปครับนักเรียนครับตอบคุณครูพร้อมกันหน่อยครับว่าเส้นที่เป็นแนวนอนแสดงจำนวนอะไรครับแสดงจำนวนอะไรเอ่ยขอโทษครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการครับแสดงพ.ศ.อะไรครับ2562จนไปถึง
1: 2566
0: จนไปถึง2566นั่นเองนะครับกี่ปีครับ5ปีนักเรียนก็กะให้พอดีนะครับ

นี่นะครับคุณครูกะพอดีเลยครับตรงนี้ก็ตั้งแต่ปีครับ2562ครับ2563 2564 2565 2566นั่นเองนะครับนักเรียนได้เหมือนครูหรือยังครับได้แล้วนะครับทีนี้คุณครูจะทำแบบนี้ครับนี่นะครับให้ความกว้างของแท่งสี่เหลี่ยมเนี่ยมีความกว้างเป็นไงกันเท่ากันนะครับครูก็จะวัดนี่นะครับจากตรงนี้ไปตรงนี้ 0.5 เซนติเมตรจากตรงนี้ไปตรงนี้ 0.5 เซนติเมตรครับแล้วก็จุดไว้แบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับแบบนี้นะครับส่วนของนักเรียนนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับว่านักเรียนชอบให้เป็นถ้าชอบกว้างๆนะครับนักเรียนก็อาจจะซ้าย1เซนติเมตรขวา1เซนติเมตรก็ได้นะครับแต่ครูจะทำเป็นแบบนี้ก็พอนะครับวัดไปต่อไปครับเราก็มาดูว่าปี2562ครับมีจำนวนนักเรียนเท่าไหร่เอ่ยจากตารางเท่าไหร่ครับเก่งมากครับ105คนนั่นเองครูก็จะวัดขึ้นไปนะครับ105คนเดี๋ยวครูจะเขียนนะครับขีดเป็นดินสอไว้ก่อนนะครับว่า105จะประมาณนี้นี่นะครับนี้จะประมาณ105เพื่อความชัวร์ครับเพื่อความชัวร์นี่ครับและปี2563มีเท่าไหร่ครับมี106คนนะครับก็จะสูงกว่า105คนไปสักนิดนึงนะครับตรงนี้เลยต่อไปครับปี2564ก็มี105คนเช่นเดียวกันครับเอาดินสอขีดไว้ก่อนนะครับ2565มี108คนนะครับก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่าไม่เกิน110ถูกต้องไหมครับเพราะไม่เกิน110นะครับครูก็จะขีดไว้ก่อนนะครับเป็นแนวไว้ก่อนนี่นะครับ2566ครับมีเยอะเลย118คนนี่อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เป็น118คนนะครับโอ้โหนี่เลยครับหลังจากนั้นครับคุณครูก็จะลากเลยนะครับเขียนให้เป็นวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนี่แทนด้วยปี2562นะครับตัวนี้ก็เป็นปี2563ครับตรงนี้เป็นปี2564นี่นะครับปี2565ครับและปี2566นั่นเองนี่นะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้นักเรียนได้คล้ายๆกับคุณครูหรือยังครับคล้ายๆไม่เอ่ยคล้ายๆนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางบอกว่าใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เหมือนกับคุณครูเลยทีนี้หลังจากนั้นนะครับคุณครูก็อาจจะมีการตกแต่งที่ในตัวของแท่งสี่เหลี่ยมสักนิดนึงนะครับคุณครูก็จะใช้เป็นขีดแบบนี้นะครับทำให้เหมือนกันทั้งหมดเลยเพราะว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับนี่มีการตกแต่งสวยงามนะครับนี่ครับนักเรียนช่วยครูด้วยครับว่าปี2562มีจำนวนนักเรียนกี่คนครับ105คนนั่นเองอาจจะเขียนไว้บนหัวแบบนี้ด้วย105นะครับ2563มี106คน2564มี106

8คนนั่นเองนี่เลยนะครับเกือบจะสมบูรณ์แล้วเหลือสุดท้ายครับนักเรียนตอนนี้ระบุที่มาของข้อมูลด้วยนะจากตารางเนี่ยได้ระบุที่มาของข้อมูลไว้นะครับว่ามาจากฝ่ายบุคคลโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับนี่เลยนะครับคุณครูจะเขียนไว้นะครับว่าที่มาฝ่ายบุคคลครับ

นี่เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณครูสวยงามนะครับนักเรียนดูสักนิดนึงนะครับข้อผิดพลาดของครูนิดเดียวเลยคืออะไรนะครับสิ่งที่นักเรียนอาจจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการทำต่อไปนะครับคุณครูเนี่ยกะระยะตรงนี้ผิดไปสักนิดนึงนะครับถ้าคุณครูเนี่ยลากเส้นมาประมาณนี้นะครับเส้นจำนวนมาประมาณนี้ก็จะพอดีใช่ไหมครับแต่ตรงนี้จะเหลือพื้นที่ตรงนี้ไปเยอะสักนิดนึงแต่ว่าถามว่าเป็นไรไหมไม่เป็นอะไรนะครับแบบนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วดีไหมครับดังนั้นตอนนี้นักเรียนจัดการนะครับทำของตัวเองนะครับให้เสร็จเรียบร้อยเลยครับตอนนี้เลยครับ

ครับและนี่ครับก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆนะครับนักเรียนทางต้นทางนั่นเองนะครับที่ได้ทำออกมาจากที่ได้ดูนะครับคุณครูได้สังเกตส่วนประกอบนะครับของแผนภูมิที่เขียนมาครบไหมถามว่าครบไหมครบเลยนะครับเพราะว่าประกอบไปด้วยชื่อของแผนภูมิครับแล้วก็มีเส้นแนวนอนแล้วก็เส้นแนวตั้งนะครับเส้นแนวตั้งนี้แสดงจำนวนครับแล้วก็เส้นแนวนอนนะครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการครับแล้วก็ยังมีนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของข้อมูลแต่ละรายการด้วยนะครับก็จะมีปี2562นะครับมี105คนนะครับนี่ก็ได้ระบุไว้ด้วยดูสังเกตนะครับจากระยะห่างเท่ากันนะครับความกว้างของกล่องสี่เหลี่ยมเท่ากันแบบนี้คุณครูให้ผ่านนะครับและสุดท้ายยังระบุที่มาด้วยนะครับแล้วก็ยังได้มีตัวอย่างนะครับของนักเรียนกลุ่มอื่นๆด้วยเห็นไหมครับสวยงามมากเลยองค์ประกอบครบเลยนะครับดังนั้นก็ฝากคุณครูปลายทางครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับครับตอนนี้นักเรียนก็ได้นะครับวาดแผนภูมิแท่งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อของแผนภูมินะครับตัวของแผนภูมินะครับที่มีเส้นแนวตั้งแล้วก็เส้นแนวนอนตั้งฉากกันนะครับเส้นแนวตั้งในที่นี้นะครับแสดงจำนวนเส้นแนวนอนแสดงข้อมูลแต่ละรายการครับแล้วก็ยังมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงจำนวนของข้อมูลแต่ละรายการ

การด้วยนะครับในที่นี้ครูก็ยังระบุที่มาออกมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในขั้นปฏิบัติกันนะครับโดยครูเนี่ยให้นักเรียนนะครับแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ2คนครับโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะจากข้อมูลที่กำหนดให้นั่นเองนะครับทีนี้จากตารางที่มีให้นะครับนักเรียนลองวิเคราะห์ดูแล้วเดี๋ยวลองเขียนเป็นแผนภูมิแท่งออกมาแล้วอาจจะให้นักเรียนนะครับได้ลองนำเสนอนั่นเองนะครับตอนนี้นักเรียนลองวิเคราะห์แล้วก็เขียนเป็นแผนภูมิแท่งออกมาได้เลยครับลงมือเลยครับ

ครับตอนนี้นักเรียนก็นะครับได้ทำการวาดแผนภูมิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับที่สมบูรณ์ที่ครูได้วาดออกมานั่นเองนะครับจะเป็นปริมาณน้ำฝนที่ตกในภาคเหนือตั้งแต่ปี2556ถึงปี2560ครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของแผนภูมิแท่งนี้นะครับต่อไปครับชื่อแล้วก็จะเป็นตัวแผนภูมิครับก็จะมีเส้นแนวนอนครับแสดงข้อมูลแต่ละรายการนะครับเส้นแนวตั้งแสดงจำนวนข้อมูลนั่นเองนะครับต่อไปครับก็จะมีกล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากที่แสดงข้อมูลนะครับจำนวนข้อมูลแต่ละรายการด้วยต่อไปครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าระยะห่างนะครับจากที่สังเกตเนี่ยก็จะเท่ากันเห็นไหมครับความกว้างของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากันมีการย่นระยะนะครับตั้งแต่0จนไปถึง 1,000 เพราะว่าค่าที่ต่ำที่สุดนะครับคือ 1,020 นั่นเองนะครับเส้นที่เป็นแนวนอนก็แสดงปี256จนไปถึง2ปี2560ครับสำหรับที่มาของข้อมูลก็คือสถานีตรวจอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองครับทีนี้ฝากแบบฝึกหัดที่ 3.3 ครับให้นักเรียนได้ไปฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: สำหรับสรุปบทเรียนในวันนี้ครับเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะครับในการเขียนแผนภูมิแท่งนะครับที่มีการย่นระยะนั้นถามผู้เรียนว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างครับและการเขียนแผนภูมิแท่งที่มีการย่นระยะเหมาะกับการนำเสนอข้อมูลแบบใดครับผู้เรียนตอบพร้อมกันเลยครับคำตอบที่1ก่อนมีอะไรบ้างครับชื่อแผนภูมิและ
1: ต
0: ัวแผนภูมินั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแกนแนวตั้งแสดงจำนวนและแกนแนวนอนแสดงรายการนะครับรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงปริมาณของสิ่งต่างๆแต่ละรูปนะครับมีความกว้างเท่ากันเริ่มต้นจากระดับเดียวกันและมีระยะห่างเท่ากันครับใช้สัญลักษณ์นี้นะครับแสดงการย่นระยะของข้อมูลนั่นเองและการเขียนแผนภูมิแท่งนะครับเหมาะการนำเสนอก็คือเป็นข้อมูลที่มีปริมาณมากๆและใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับหรือใกล้เคียงกันสำหรับบทเรียนขั้นต่อไปครับเราจะเรียนในเรื่องของการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบและสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัดที่ 3.4 ครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่27ชัยชนะของการพัฒนา
1: พี่ร่มเย็นวาดอะไรคะเนี่ยยานอวกาศเหรอมีใบพัดด้วย
0: ไม่ใช่ยานอวกาศดูดีๆนี่อยู่ในน้ำนะทายถูกมีรางวัลให
1: ้ดูไม่ออกอะค่ะคุณตาขาช่วยดูหน่อย
2: เหมือนกังหันน้ำนะเนี่ยกังหันน้ำชัยพัฒนาเหรอร่มเย็น
1: กังหันน้ำชัยพัฒนางั้นเหรอคะเหมือนเคยเห็นตรงสระน้ำหน้าโรงเรียน
2: ก็นี่แหละหน้าที่ของกังหันน้ำชัยพัฒนาคือความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาเป็นชัยชนะของการพัฒนาเหมือนหลักการทรงงานข้อหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระองค์ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาน้ำเสียและทรงห่วงใยพระสกนิกรที่ต้องเผชิญปัญหานี้จึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียให้ประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาด้วยกังหันน้ำนี้เป็นที่รู้จักกันดีในนามกังหันน้ำชัยพัฒนาก
3: ังหันน้ำชัยพัฒนาได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานับได้ว่าเป็นสิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลกกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวไทยตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม
2: การเอาชนะน้ำเสียโดยเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้คือชัยชนะที่ใหญ่ทำให้คนไทยรู้จักดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรของประเทศเพื่อความยั่งยืน
3: คนไทยโชคดีเหลือเกินที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประโยชน์สุขของพระสกนิกรเด็กๆควรซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยนะจ๊ะ
2: เริ่มต้นง่ายๆด้วยการรู้หน้าที่ของตนเองทำสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานของคุณธรรมตามหลักการทรงงานเพื่อให้ประเทศไทยของเราพบชัยชนะของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะหลาน
4: ๆครับคุณตาคุณยาย
5: participation development and peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: ื่องฟูแนวคิดอารยะว้าว
1: เอ๊ะเสียงอะไรคะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรอคะ
2: โอ้นั่นมันเรือรบนี่ประดับธงชาติอังกฤษยุคไหนกันครับเนี่ยคุณเวลา
0: อย่างที่เธอเห็นเนี่ยคือเรือรบจริงๆในรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เป็นช่วงเวลาที่ชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสกำลังแข่งขันกันแสวงหาอาณานิคม
1: อาณานิคมก็คือเมืองขึ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่เซอร์จอห์นบาวริงเดินทางมาโดยเรือรบชื่อพอตเตอร์ท่านเป็นราชทูตที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถวิกตอเรีย
2: อ๋อสนธิสัญญาบาวริงเกิดในสมัยรัชกาลที่เอง
0: พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงตระหนักดีว่าลัทธิจักรวรรดินิยมกำลังแผ่ขยายอาณาเขตไปทั่วด้วยพระปรีชาชาญและสายพระเนตรอันยาวไกลทรงใช้การทูตนำพาประเทศให้พ้นภัยจากประเทศมหาอำนาจด้วยการต้อนรับและเปิดการเจรจาในสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับทุกประเทศนอกจากนั้นยังได้ทรงวางรากฐานในการยอมรับความเจริญก้าวหน้าแบบอารยประเทศมาใช้ในสยามเพื่อไม่ให้ชาติมหาอำนาจใช้เรื่องความล้าหลังเป็นข้ออ้างในการรุกรานดังที่ทำกับประเทศอื่นๆ

0: โอ้โอ้ฟ้ามืดนี่มันเกิดอะไรขึ้นครับ
1: เฮ้ยอย่าเงยหน้ามองใส่แว่นดูดวงอาทิตย์ก่อนนี่มันสุริยุปราคาก
2: บอินเตอร์วันคือสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนเรียกกันปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้เป็นปรากฏการณ์อันนำมาซึ่งการยอมรับจากนานาอารยประเทศถึงพระปรีชาสามารถในทางดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงคำนวณและพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ไว้ล่วงหน้าถึง2ปีถูกต้องทั้งเวลาและตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
0: โอ้โหทรงคำนวณได้ยังไงครับเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือมือถือไว้คอยช่วยเหมือนสมัยเนี้ย
2: พระองค์ท่านจึงได้รับการเชิดชูพระเกียรติคุณเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยยังไงล่ะและในปีพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญานามว่าพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชรากฐานแห่งวิทยาการและความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นในประเทศไทยในทุกๆด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างการยอมรับในหมู่นานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานประการที่เป็นส่วนหนึ่งในการคงเอกราชของชาติไทย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกนะ

0: แพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ข้ามลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วข้ามแก้วล่ะ
7: ไปเลยเด้ออีแม
6: ่ข้ามแก้วเองสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พาราซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าไหมแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่โมเดิร์น
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
8: ่แก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสู่จังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบหรือว่าแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ่าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอตื่นเต้น
9: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะในครั้งที่ผ่านมานะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนนะคะในวันนี้เนี่ยก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องของความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อนวันนี้จะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นนะคะจะมีอะไรกันบ้างเราจะสามารถนำความรู้ที่เราได้เรียนไปในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและในกลุ่มเพื่อนได้ในข้อที่2นะคะนักเรียนจะสามารถแสดงวิธีการแก้ไขปัญหานะคะความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อนและนักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะของการแก้ไขโดยใช้พฤติกรรมที่พึงประสงค์นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าการแสดงออกนะคะต่อผู้อื่นโดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นนะคะมีความจำเป็นนะคะต่อการใช้ชีวิตเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันว่าการแสดงออกในพฤติกรรมที่พึงประสงค์เราจะต้องมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรได้บ้างก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะมีเป็นคลิปวิดีโอมาให้นักเรียนได้รับชมกันก่อนเนาะให้เรามาชวนดูชวนคิดไปพร้อมๆกัน
3: พ่อวันหยุดที่จะถึงเนี้ยหยุดหลายวันเลยเราชวนลูกไปเที่ยวดีไหม
4: ได้แต่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนดีแม่
3: แม่ก็ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวเราคุยกับลูกตอนลูกกลับมาดีกว่า
4: โอเค
5: พ่อแม่ครับผมกลับมาแล้วครับ
3: มาเลยค่ะ
4: มาเลยลูก
3: เหนื่อยไหมไปเรียนมาทั้งวันวันนี้พ่อกับแม่มีเรื่องจะคุยด้วยแหละ
4: ใช่เกี่ยวกับที่ที่เราจะไปเที่ยวในวันหยุดนะแม่เนาะ
3: ใช่ เดี๋ยววันหยุดยาวนี้เราจะไปเที่ยวกันแต่ว่าเด็กๆอยากไปเที่ยวที่ไหน
5: ผมอยากไปทะเลครับผมอยากไปปีนเขาครับ
3: อ้าวอยากไปคนละที่ทำยังไงดีทีเนี้ย
5: แม่ครับงั้นเรามาลงคะแนนเสียงแบบประชาธิปไตยกันไหมคะแม
3: ่ดีนะแม่เห็นด้วยพ่อล่ะ
4: เห็นด้วยเหมือนกันทีนี้ใครอยากไปทะเลบ้างยกมือขึ้น
5: ผมครับ
3: แม่ก็อยากไปทะเลเหมือนกัน
4: แล้วใครอยากไปปีนเขาบ้าง
5: ผมครับ
3: พ่อก็อยากไปที่ไหนคะ
4: พ่ออยากไปทั้งสองที่เลยแต่ว่าเลือกไปทะเลทั้งสองคนดังนั้นอาทิตย์นี้ขอไปทะเลก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยไปปีนเขากันโอเคไหมลูก
5: โอเค
3: นะโอเคงั้นเราไปเก็บของกัน
2: เอาละค่ะจากคลิปวิดีโอที่เราได้ดูกันไปเมื่อสักครู่นี้นะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างพฤติกรรมของบุคคลในครอบครัวนี้เป็นยังไงบ้างยังไงในครอบครัวนี้นะคะเขามีการพูดคุยกันว่าในวันหยุดนี้เขาจะไปเที่ยวกันใช่ไหมคะแต่ว่าทั้งพ่อแม่นะคะแล้วก็ลูกๆเนี่ยมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั่นเองใช่ไหมคะทีนี้เขาหาทางออกหรือหาวิธีการนะคะจัดการเกี่ยวกับในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยเขาทำอย่างไรบ้างเขาทำยังไงใช้วิธีการโหวตใช่ไหมคะใช้วิธีการโหวตเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าผลโหวตออกมานั้นเป็นไงคะแนนเสียงจะเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันทีนี้

0: เขาก็จะมีวิธีการพูดคุยนะคะแล้วก็มีวิธีการให้เหตุผลนะคะกับลูกชายของเขาว่างั้นเดี๋ยวค่อยไปครั้งหน้าเปลี่ยนไปครั้งหน้านะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ไปเลยแต่เราแค่แบบไงอาจจะบอกเหตุผลให้เข้าใจว่าสัปดาห์นี้อาจจะไม่สะดวกงั้นไปอันนี้ก่อนนะคะแล้วเราเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราค่อยไปที่ที่เราอยากจะไปกันอีกที่นึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะใช้เหตุผลเวลาถ้าหากว่าเราเกิดปัญหาในครอบครัวหรือว่าเกิดปัญหาในกลุ่มเพื่อนก็ตามเห็นไหมวิธีการพูดนะคะแล้วก็มีการพูดประกอบเหตุผลอันนี้ก็จะสามารถทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนในครอบครัวหรือว่าเรากับเพื่อนเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้นะถึงแม้ว่าจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเนาะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำถามเราจะมาดูคำถามแรกของเราในวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดังนั้นคุณครูสกิขอถามเด็กๆทุกคนเลยว่าเรารู้ความหมายของคำว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ไหมพฤติกรรมที่พึงประสงค์หมายถึงอะไรเอาตามความคิดของนักเรียนก่อนตอนนี้คิดว่าน่าจะหมายถึงอะไรมีกลุ่มไหนที่มีคำตอบแล้วตอนนี้มีไหมคะมีไหมเอ่ยหรือว่าเราจะใช้วิธีการสุ่มเลขที่ดีกว่าเอาไหมสุ่มเลขที่ดีกว่าตอนนี้ให้ทุกคนคิดคำตอบเป็นของตัวเองเด็กๆไม่ต้องกลัวนะคะว่าคำตอบที่เราตอบมาผิดไม่ต้องกลัวเลยคุณครูสกิอยากฟังคำอยากฟังคำตอบของเรานะคะอยากฟังความคิดเราก่อนว่าเรามีความคิดเห็นว่าอย่างไรในเรื่องของพฤติกรรมที่พึงประสงค์หมายถึงอะไรรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าหากว่ามีคำตอบแล้วสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะตอนนี้ให้ทุกคนคิดคำตอบเป็นของตัวเองหรือว่าถ้าหากใครที่มีคำตอบแล้วอยากจะตอบคำถามนี้เชิญได้เลยมีไหมเอ่ยมีไหมคะตอนนี้เรามีตัวแทนแล้ว1คนจากกลุ่มที่4กลุ่มที่2ด้วยนะคะกลุ่มที่4และกลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่4ก่อนแล้วกันนะเชิญได้เลยค่ะพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะที่พึงประสงค์สำหรับความคิดของเราแล้วนะคะเราคิดว่าหมายถึงอะไร
1: พฤติกรรมที่ควรทำครับ
0: คือพฤติกรรมที่ควรทำนะคะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็คือพฤติกรรมที่ควรทำนั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากกลุ่มที่สองกันบ้างนะคะว่าจะมีความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันหรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
2: พฤติกรรมที่ดีค่ะ
0: พฤติกรรมที่ดีนะคะจะเห็นว่าคำตอบนะคะของจากทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะมีความคล้ายกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันเลยว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นหมายถึงอะไรคืออะไรนะคะพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะก็หมายถึงพฤติกรรมที่เราควรปฏิบัติแน่นอนว่าพฤติกรรมที่เราควรปฏิบัตินั้นเราควรจะปฏิบัติสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีแน่นอนจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะเหมือนที่เพื่อนได้ตอบมาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็คือพฤติกรรมที่ดีนะคะพฤติกรรมที่เราควรจะปฏิบัตินะคะทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นด้วยนะคะทีนี้พฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะที่เราจะสามารถนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะหมายถึงพฤติกรรมที่เราควรปฏิบัตินะคะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อที่จะทำให้เราสามารถผ่านความขัดแย้งเหล่านั้นมาได้นะคะแล้วก็ไม่เกิดอันตรายต่อตัวเราหรือไม่เกิดความผิดใจกันนั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นความหมายนะคะของคำว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั่นเองนะจะเห็นได้ว่าความหมายจะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะคะสรุปเลยง่ายๆเลยนะเด็กๆพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็คือพฤติกรรมที่เราควรจะปฏิบัติต่อตนเองและต่อผู้อื่นโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคนอื่นนะคะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเราด้วยไม่ทำให้เกิดความผิดใจกันนะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราควรจะทำนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราไปต่อกันเลยเนาะเด็กๆไปต่อนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยครูซูซากิอยากจะถามเด็กๆเลยว่าเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอะไรบ้าง

0: สิ่งใดบ้างที่เราควรจะทำต่อคนอื่นสิ่งใดบ้างที่เราควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเดี๋ยวจะขอสุ่มเลขที่นะเดี๋ยวคุณครูสกิขอยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับคุณครูสกิถ้าหากว่าคุณครูสกิอยากจะปฏิบัติต่อคนอื่นนะคะอยากแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อคนอื่นง่ายๆเลยอย่างแรกเลยก็คือการพูดจาใช่ไหมเราก็ต้องพูดจาดีกับคนอื่นนะคะพูดจาโดยใช้คำที่สุภาพนะคะอันนี้ยกตัวอย่างของครูสกินะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฟังของเด็กๆกันบ้างว่าพฤติกรรมอะไรก็ได้นะเด็กๆอะไรก็ได้ค่ะในชีวิตประจำวันเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นน่ะเราจะแสดงพฤติกรรมต่อเขาอย่างไรไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามการใช้ชีวิตการทำกิจกรรมการพูดด้วยการพูดกับเพื่อนการเล่นกับเพื่อนเราจะต้องแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์อย่างไรนะมีอะไรบ้างอยากจะฟังความคิดเห็นจากนักเรียนทุกคนตอนนี้ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองหรือยังมีแล้วนะมีแล้วนะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่จะสุ่มเลขที่นะคะเลขที่ผู้โชคดีเลขที่แรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเลขที่7เลขที่7ค่ะมาไหมเอ่ยเลขที่7เลขที่7อยู่ในกลุ่มที่5ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของเพื่อนกันว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นนะคะจากความคิดเห็นของเราแล้วที่เราจะปฏิบัติต่อคนอื่นเนี่ยนะคะเราควรจะปฏิบัติอย่างไรได้บ้างขอพฤติกรรมหนึ่งอย่างพฤติกรรมหนึ่งอย่างนะคะพร้อมไหมคะ
1: คร
0: ับ เชิญเลยครับ
1: พูดกับเพื่อนดีครับ
0: พูดกับเพื่อนดีๆพูดกับเพื่อนดีๆไม่พูดคำหยาบเนาะนะคะอ่ะเยี่ยมมากเยี่ยมมากพฤติกรรมแรกนะต่อมาเลขที่ต่อมาเมื่อเพื่อนตอบแล้วห้ามตอบซ้ำกับเพื่อนนะคุณครูสกิอยากฟังคำตอบที่หลากหลายจากเด็กๆนะคะผู้โชคดีคนที่2เลขที่23ค่ะ23อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยนะคะจากกลุ่มที่5พฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะที่เราจะปฏิบัติกับผู้อื่นนะคะนอกจากการพูดดีๆแล้วนะคะยังมีอย่างอื่นอีกหรือไม่เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันเลยค่ะ
2: ไม่ใช้ความรุนแรงกับเพื่อนค่ะ
0: ไม่ใช้ความรุนแรงกับเพื่อนนะคะนอกจากการพูดแล้วนะต้องไม่ใช้ความรุนแรงกับเพื่อนด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยเลขที่ผู้โชคดีคนต่อไปจะอยู่ในกลุ่มอื่นบ้างหรือเปล่าเลขที่22ค่ะกลุ่มไหนกลุ่มที่3ตรงกลางนะคะกลุ่มที่3ตรงกลางนอกจากการพูดจาดีๆนะคะการไม่ใช้ความรุนแรงกับเพื่อนแล้วนะคะเราจะมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราจะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรเชิญได้เลยค่ะ
2: พฤติกรรมที่ดีและไม่คิดร้ายกับผู้อื่นค่ะ
0: ไม่คิดร้ายกับผู้อื่นนะคะการไม่คิดร้ายกับผู้อื่นนะเยี่ยมมากเลยนะคะเดี๋ยวขออีกสักเมื่อกี้เราไป3คนแล้วใช่ไหมขออีกสัก2คนแล้วกันเนาะขออีกสัก2คนนะคะเลขที่16ค่ะกลุ่มไหนกลุ่มที่2ตัวแทนจากกลุ่มที่2เชิญได้เลยค่ะ
3: เคารพซึ่งกันและกันค่ะ
0: เคารพซึ่งกันและกันนะคะอันนี้เยี่ยมมากเลยเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติต่อคนอื่นนะคะการเคารพซึ่งกันและกันนะต่อมาค่ะคนสุดท้ายขอเป็นเลขที่3อุ๊ยกันเลยนะคะเลขที่3จากกลุ่มที่4ใช่ไหมคะจากกลุ่มที่4นะเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายๆจากกลุ่มอื่นๆนะคะได้ตอบไปแล้วการพูดจาดีๆนะคะไม่ใช้ความรุนแรงนะการให้เกียรติผู้อื่นนะคะเคารพผู้อื่นเดี๋ยวเรามาฟังจากกลุ่มที่4กันบ้างเชิญได้เลยค่ะ
4: มีน้ำใจครับ
0: มีน้ำใจเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนกันเนาะการมีน้ำใจนะคะนอกจากการใช้คำพูดการแสดงพฤติกรรมต่างๆนะคะไม่ใช้ความรุนแรงต่างๆแล้วการมีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเราจะเห็นได้ว่าจากที่ทุกคนได้ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นทั้งนั้นเลยและเมื่อเราปฏิบัติแล้วเป็นไง ทำให้ตัวเรามีความสุขด้วยนะคะทำให้ผู้อื่นมีความสุขด้วยนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นเนี่ยก็จะแยกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆนะคะจะมีอะไรกันบ้างนะคะในอย่างแรกเลยนั่นก็คือการนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นไปแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงเหมือนที่มีเพื่อนหนึ่งคนได้ตอบมาใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ก็คือการไม่ใช้ความรุนแรงเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะนำพฤติกรรมที่พึงประสงค์นั้นมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันอย่างที่สองเลยนั่นก็คือการสื่อสารที่สร้างสรรค์นะคะการสื่อสารก็คือการใช้คำพูดนะคะนอกจากการใช้คำพูดแล้วเราจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้โดยวิธีใดอีกเด็กๆยังไงอีกนอกจากการพูดกันแล้วเราจะสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ด้วยวิธีใดอีกเมื่อกี้ด้วยแววมีส่งจดหมายนอกจากการพูดนะคะการสื่อสารแล้วเราอาจจะใช้วิธีการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจเรานะคะหรือว่ารู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่อาจจะใช้สายตาอาจจะใช้พฤติกรรมที่เราแสดงออกต่อคนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อย่างไรนะคะอันที่3เลยนะคะนั่นก็คือการแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าทั้ง3หัวข้อนี้จะมีอะไรกันบ้างนะคะนักเรียนจะสามารถนำไปฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ต่อผู้อื่นอย่างไรมาดูอันแรกกันเลยนะคะอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงเชื่อว่าเวลาที่เด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเราจะอยู่กับเพื่อนใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วเด็กๆจะสนิทมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนนะคะเวลาว่างก็อาจจะไปเล่นด้วยกันหรือเวลาเรียนเรามีการทำกิจกรรมต่างๆบางครั้งมันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกันเกิดขึ้นได้ทีนี้เนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างไรโดยไม่ใช้ความรุนแรงนะอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องมีเหตุผลไหนใครในที่นี้คิดว่าตัวเองเป็นคนไม่มีเหตุผลมีไหมไม่รู้ล่ะทำอะไรตามใจตนเองไว้ก่อนไม่ฟังคนอื่นเลยมีไหมไม่มีครูสกิเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลนะคะเราจะต้องมีเหตุผลรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนะไม่เอาอารมณ์ของตนเองเป็นใหญ่ถ้าหากว่ายิ่งโดยเฉพาะเวลาที่เด็กๆตอนนี้เรานั่งกันเป็นกลุ่มใช่ไหมคะเรานั่งกันเป็นกลุ่มทำงานกลุ่มแบบนี้เนี่ยนะบางกลุ่มก็อาจจะมีหัวหน้ามีหัวหน้าประจำกลุ่มนะคะบางกิจกรรมจะต้องมีหัวหน้าประจำกลุ่มถ้าหากว่าเราได้รับตำแหน่งตรงนั้นให้เป็นหัวหน้าคนอื่นเนี่ยนะเด็กๆจำไว้เลยว่าเราจะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะถ้าหากว่าสมาชิกในกลุ่มของเราอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องเป็นไงต้องมีความเป็นกลางนะต้องมีความเป็นกลางคอยรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มนะคะและถ้าหากว่าเกิดปัญหาเนี่ยก็จะต้องช่วยสมาชิกในกลุ่มแก้ไขปัญหานั่นเองดังนั้นนะคะการมีเหตุผลยอมรับฟังความคิดเห็นต่อของผู้อื่นเนี่ยอันนี้จะทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้ถ้าหากว่าใครที่ไม่สนใจเลยใครคนอื่นจะคิดยังไงฉันไม่สนฉันจะเอาความคิดของฉันเป็นใหญ่เท่านั้นนะคะแบบนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะอันนี้ฝากไว้นะเด็กๆนะคะเวลาที่เราอยู่ร่วมกับคนอื่นแน่นอนว่าความคิดเห็นเราแตกต่างกันอยู่แล้วนะหน้าตาเรายังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมเห็นก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะดังนั้นนะถ้าหากว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันฟังก่อนนะคะแล้วก็หาจุดตรงกลางร่วมกันนะคะต่อมาค่ะการแก้ไขปัญหาต่อมาไม่ใช้กำลังหรือความรุนแรงในการตัดสินปัญหาไหนห้องนี้ใครที่อารมณ์รุนแรงบ้างหัวร้อนบ่อยๆมีไหมขี้หงุดหงิดมีไหมเอ่ยมีเปล่ามีหลายคนที่ขี้หงุดหงิดบางครั้งนั้นเด็กๆเวลาที่เรารู้สึกโมโหอะไรก็ตามนะคะบางทีเราอาจจะทะเลาะกับเพื่อนอะไรก็ตามเกิดความโมโหเด็กๆจะต้องพยายามหักห้ามใจตัวเองนะคะไม่ใช้ความรุนแรงจำไว้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ใช้ความรุนแรงเมื่อไหร่นะคะเมื่อนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกเราจะกลายเป็นคนผิดทันทีในสายตาคนอื่นนะคะแล้วนอกจากจะเป็นคนผิดแล้วมันจะยังส่งผลทำให้เราเป็นคนยังไงคนอื่นเขาอาจจะมองเราไม่ดีได้นะคะแล้วมันก็จะส่งผลอื่นๆตามมานะคะอาจจะส่งผลทำให้คนอื่นเนี่ยได้รับการบาดเจ็บ เสียหายนะคะต่อร่างกายต่อทรัพย์สินแบบนี้นะดังนั้นเกิดปัญหาตั้งสติก่อนห้ามใช้ความรุนแรงเด็ดขาดให้ใช้อะไรคะใช้อะไรเนี่ยใช้สมองเนาะใช้สมองนะใช้สมองในการคิดแก้ปัญหานะห้ามใช้ความรุนแรงห้ามใช้กำลังต่อมาค่ะเราจะต้องรู้จักการให้อภัยบางครั้งนะเด็กๆเรามีเพื่อนอาจจะทำในสิ่งที่เราไม่ถูกใจอยู่แล้วล่ะนะคะในบางครั้งแต่การที่เรารู้จักให้อภัยกับเพื่อนนะคะถ้าคนที่ทำผิดแล้วยอมรับในสิ่งที่ตัวเองทำผิดนะคะจำไว้เลยว่าทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยแต่ถ้าใครก็ตามที่รู้ตัวว่าทำผิดแล้วเป็นไงทำผิดแล้วก็ไม่สำนึกก็ยังทำอยู่นั่นแหละนะคะก็ไม่มีใครอยากที่จะมายุ่งด้วยไม่มีใครอยากที่จะให้อภัยดังนั้นนะทุกคนสามารถทำผิดกันได้นะคะแต่ถ้าทำผิดแล้วเรายอมรับกับสิ่งที่เราทำนะคะทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยเสมอนะอันนี้จำไว้เลยนะเด็กๆไม่ต้องกลัวนะถ้าหากว่าใครที่ทำผิดกลัวว่าจะโดนด่ากลัวว่าจะโดนว่าอาจจะบางคนอาจจะเป็นไงปกป้องตัวเองโดยอาจจะโกหกแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะความผิดทุกคนสามารถทำกันได้นะคะแค่เราทำผิดแล้วเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราทำแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองนะคะทุกคนพร้อมที่จะให้อภัยต่อมาค่ะต่อมานะคะเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองเราจะมีวิธีการควบคุมอารมณ์ตัวเองอย่างไรได้บ้างเด็กๆเราจะควบคุมตัวเองยังไงจะคุมตัวเองยังไงดีวิธีการที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นมีสมาธิมีสติเวลาที่คนอื่นมาแกล้งเรามาหยอกเราจะมีความอดทนได้มีไหมใครที่รู้สึกว่าเวลาถ้าหากว่าเพื่อนมาล้อเพื่อนมาแกล้งเราทนไม่ไหวเลยมีไหมวิธีการที่เราจะสามารถควบคุมตัวเองได้นะให้เป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลานะเราทำได้หลากหลายวิธีตอนนี้มีตัวแทนจากกลุ่มพี่สี่ที่จะตอบคำถามของเรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังตัวแทนจากเพื่อนดีกว่านะว่าเรามีวิธีไหนที่จะสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้บ้างนะคะถ้าหากว่าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไงเพื่อนแกล้งโมโหทำให้เราหัวร้อนหงุดหงิดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะเชิญได้เลย
5: นับ1ถึง100แล้วก็เดินออกจากตรงนั้นไปค่ะ
0: นับ1ถึง100นะคะหรือบางคนบอกว่าไม่ถึง100 ถึง100นะคะเราอาจจะนับ1ถึง10ในใจนะคะนับเลขในใจหรืออาจจะหลีกเลี่ยงไม่คุยไม่พูดด้วยเดินหนีนะคะอันนี้จะเป็นวิธีที่จะลดแรงปะทะได้ดีที่สุดนะถ้าหากว่าเกิดอยู่เราอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะเด็กๆต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะวิธีการฝึกที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะง่ายๆเลยเด็กๆอาจจะฝึกสมาธิอาจจะฝึกสมาธิโดยการนั่งสมาธิหรือว่าหาอะไรทำก็ได้ที่เราสามารถอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆนะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกสมาธิให้เรามีสติมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากเกิดปัญหาเราจะได้ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะคะทีนี้ต่อมาในหัวข้อต่อมาในเรื่องการสื่อสารนอกจากการแก้ไขปัญหาโดยการไม่ใช้ความรุนแรงแล้วการสื่อสารกับคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะหลายคนเนี่ยเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะด้วยการคำพูดนี่แหละนะคะเกิดปัญหาเกิดขึ้นจากคำพูดต่างๆบางครั้งถ้าเรามีวิธีการสื่อสารกับคนอื่นหรือวิธีการพูดกับคนอื่นที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการสื่อสารที่สร้างสรรค์เราควรจะทำแบบไหนนะคะเราควรจะทำอย่างไรอย่างแรกเลยแน่นอนว่าต้องใช้คำพูดที่สุภาพไม่หยาบคายไม่แสดงอาการก้าวร้าวอารมณ์รุนแรงนะคะหรือว่าชักสีหน้าเด็กๆรู้จักคำว่าชักสีหน้าไหมเป็นยังไงอะอย่างนี้ไหมชักสีหน้าอะไรอย่างนี้หรือว่าสะบัดผมสะบัดบ๊อบใส่เลยถ้าใครพูดไม่ดีใช่ไหมคะดังนั้นนะเวลาที่เราจะพูดกับคนอื่นนะคะ การพูดเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะการพูดสำคัญนะเด็กๆนอกจากการใช้คำพูดที่สุภาพแล้วนะคะน้ำเสียงอันนี้ก็สำคัญนะบางคนใช้คำพูดสุภาพจริงๆสุภาพมากแต่น้ำเสียงมันฟังแล้วมันเอ๊ะมันแปลกๆนะคะสมมุติว่ามีคนอาจจะมาทำอะไรไม่ดีกับเรานะคะแล้วเขาขอโทษแต่เราก็ยังเป็นไงยังโกรธอยู่นะคะเราอาจจะพูดว่าไม่เป็นไรค่ะแบบนี้ฟังแล้วเป็นยังไงแต่เขาใช้คำพูดที่สุภาพนะใช่ไหมมีคำว่าค่ะด้วยไม่เป็นไรค่ะแบบนี้เป็นไงฟังแล้วรู้สึกดีไหมทั้งที่ไม่มีคำหยาบนะแต่ว่าอารมณ์น้ำเสียงที่เราจะพูดกับคนอื่นนะเด็กๆอันนี้ต้องประกอบกันไปด้วยนะคะคำพูดที่ใช้สุภาพหรือเปล่าน้ำเสียงที่ใช้เหมาะสมไหมนะคะหรือถ้าอีกโทนหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเห็นไหมน้ำเสียงจะแตกต่างกันแต่ว่าใช้คำพูดเหมือนกันเลยนะคะกับอีกคนหนึ่งที่พูดว่าไม่เป็นไรค่ะนะเด็กๆต้องระวังตัวเองนะระวังตัวเองนะคะการแสดงอารมณ์ต่างๆเนี่ยเวลาที่เราพูดกับคนอื่นเนี่ยอันนี้สำคัญนะคะต่อมานะคะการสื่อสารต่อมาไม่พูดยั่วโมโหส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งที่มันเกิดปัญหาการชกต่อยกันหรืออะไรกันก็ตามนะคะอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นไงชอบพูดยั่วโมโหชอบล้อเลียนนะคะและทำให้อีกฝ่ายนึงเป็นไงโกรธไงนะคะดังนั้นเด็กๆต้องระวังนะคะการพูดจาล้อเลียนการแกล้งเพื่อนการบูลลี่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่ไปแล้วใช่ไหมคะการบูลลี่ก็จะมีการบูลลี่ทั้งวาจาทั้งทางกายด้วยนะคะทั้งทางสายตาแบบนี้เนี่ยต้องระวังให้ดีนะคะคำพูดเวลาที่เราจะพูดกับคนอื่นถ้าหากว่าเราเห็นว่าเพื่อนกำลังโมโหอยู่ตอนนี้แล้วยิ่งไปพูดยั่วโมโหมันก็อาจจะทำไงให้เพื่อนเป็นไงสติหลุดไปเลยนะคะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้อาจจะเกิดการปะทะกันเกิดการชกต่อยกันนะอันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะคะไม่ควรที่จะไปล้อเลียนไม่ควรที่จะยั่วโมโหเวลาที่ผู้อื่นเป็นไงเขาอาจจะรู้สึกเสียใจหรือเขาอาจจะอารมณ์หงุดหงิดอยู่นะอันนี้ต้องดูด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์ของเราทีนี้ต่อมานะคะวิธีการสื่อสารต่อมาไม่ทำร้ายจิตใจอีกฝ่ายนะคะให้เกิดความอับอายหรือเสียใจการทำให้คนอื่นเกิดความอับอายอย่างเช่นอะไรได้บ้างถ้าหากว่าเพื่อนอาจจะทำอะไรที่มันไม่ดีหรืออาจจะทำอะไรที่มันคนอื่นเห็นแล้วเป็นไงเห็นแล้วตลกแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะเป็นไงคะพยายามเก็บอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะอย่าไปแบบว่าอย่าไปขยี้อย่าไปซ้ำเติมเพื่อนนะคะอย่าไปขยี้นะดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเห็นว่าเอ้ยเพื่อนอาจจะทำอะไรที่มันดูตลกดูโก๊ะๆดูฮาๆแบบนี้เนี่ยนะคะอย่าไปซ้ำเติมเพื่อนอาจจะทำให้เพื่อนเป็นไงรู้สึกอายมากยิ่งขึ้นทำให้เพื่อนเสียความมั่นใจขาดความมั่นใจได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารที่สร้างสรรค์ที่เด็กๆสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเวลาที่เรามีการพูดคุยมีการสื่อสารกับผู้อื่นทีนี้นะคะอันต่อมานะคะนอกจากการจะสื่อสารการใช้คำพูดแล้วจะมีอยู่คำนึงที่เราควรที่จะพูดบ่อยๆนั่นก็คือคำขอโทษนอกจากคำว่าขอโทษแล้วยังมีคำอื่นอีกไหมที่เราควรจะพูดบ่อยๆกับคนอื่นคำว่าอะไรอะไรโอ้โหคุณสกิใบ้แบบจะมีอีก2คำที่อันนี้อยากจะฝากเด็กๆไว้คำว่าถ้าหากว่าเราเจอคนอื่นต้องมีการทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะถ้าหากว่าคนอื่นให้ของผู้ใหญ่ให้ของหรือเพื่อนมีน้ำใจต่อเราก็เป็นไงขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีขอบคุณถ้าหากว่าเราทำผิดตัวเราทำผิดนะคะก็ขอโทษแค่นั้นเองนะคะหรือว่าเราไม่รู้ว่าเธอหรือฉันที่ทำผิด นะคะแต่เราก็เป็นไงควรที่จะขอโทษกันไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนนั้นดีต่อกันนั่นเองนะคะมี3คำนี้ที่อยากจะฝากไว้นะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอโทษค่ะนะคะ3คำนี้นะเราสามารถไปใช้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเจอกับใครก็ตามผู้ใหญ่นะคะหรือเพื่อนของเราหรือว่าน้องกว่านะคะเพื่อนรุ่นน้องกว่าเราสามารถนำคำนี้ไปใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นการสื่อสารที่สร้างสรรค์ที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการแสดงออกต่อผู้อื่นอันนี้ก็สำคัญ

นี้เรามีหัวหน้าใช่ไหมคะในห้องเรียนของเราเราจะมีหัวหน้านะคะเราจะต้องไม่ใช้อำนาจหรืออะไรก็ตามนะคะในการตัดสินปัญหาเราจะต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเป็นไงเขาได้มีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีความเท่าเทียมกันด้วยดังนั้นหากว่าเราต้องการที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามเราอาจจะใช้วิธีการโหวตก็ได้ใช่ไหมคะเหมือนอย่างในคลิปที่เด็กๆได้ดูมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะเราเลือกไม่ได้คนนี้ก็อยากจะไปคนนี้ก็อยากจะไปอันนี้คนนี้ก็อยากจะไปอันนี้นะคะง่ายๆเลยใช้วิธีการโหวตนะคะเป็นวิธีการที่ประชาธิปไตยที่สุดแล้วถ้าหากว่าผลโหวตออกมาแล้วอาจจะเป็นผลที่ไม่ตรงกับใจของเราเราจะต้องยอมรับให้ได้นะคะเด็กๆจำไว้เลยเราจะต้องยอมรับให้ได้ทุกคนสามารถมีความผิดหวังเกิดขึ้นได้นะคะเราอาจจะมีความผิดหวังสมหวังปะปนกันไปนะคะอันนี้เราต้องยอมรับให้ได้นะการแสดงออกต่อมานะคะนี่เลยอย่างที่บอกเลยใช้หลักประชาธิปไตยนะคะในการตัดสินปัญหาเพื่อความยุติธรรมนั่นเองนะคะดังนั้นเวลาที่เด็กทำงานกลุ่มหรือมีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทุกคนในห้องจะต้องแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราสามารถใช้หลักประชาธิปไตยง่ายๆโหวตเสียงกันโหวตคะแนนเสียงกันยกมือกันนะคะแล้วก็นับคะแนนเสียงฝ่ายไหนมากที่สุดก็เอาความคิดเห็นของฝ่ายนั้นแค่นั้นเองนะคะส่วนฝ่ายไหนที่ความคิดเห็นไม่ได้ตรงกับเรานะก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะอันนี้ฝากไว้ต่อมาค่ะไม่แสดงท่าทางที่ไม่พอใจเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นไม่ตรงกับเราบางครั้งนะเด็กๆคนอื่นนะคะเขาอาจจะพูดไม่ถูกใจเราสักทุกเรื่องหรอกนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนความคิดไม่ตรงกับเรานะคะเราไม่ควรที่จะแสดงความไม่พอใจออกมาไม่ควรที่จะชักสีหน้านะคะไม่ควรที่จะแบบฉันไม่ชอบความคิดเห็นของเธอเธอมีความคิดเห็นที่ไม่ดีฉันไม่ฟังอะไรแบบนี้นะคะเราจะต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะรู้จักการควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมนะคะในวันนี้เนี่ยพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะเด็กๆเห็นไปแล้วว่ามีการแก้ปัญหานะคะโดยไม่ใช้ความรุนแรงใช่ไหมคะมีการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แล้วก็การแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมเราสามารถนำสิ่งต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะสมเวลาที่เด็กๆไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนั่นเองนะคะทีนี้นะคะใบงานใบกิจกรรมที่เราจะได้ทำกันในวันนี้นะคะจะเป็นใบงานที่12นะคะเรื่องพฤติกรรมแบบนี้เธอชอบหรือไม่ใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยเขียนพฤติกรรมนะคะที่เพื่อนทำแล้วเรารู้สึกว่าดีและพฤติกรรมที่เพื่อนทำแล้วเรารู้สึกไม่ดีไม่เห็นด้วยไม่โอเคนะคะพร้อมกับเขียนวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มันเหมาะสมนะคะซึ่งวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะเราสามารถนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปปรับใช้นะคะแล้วก็ทำลงในใบงานนี้ได้เลยในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยค่ะตอนนี้ทุกคนมีใบงานที่ตัวเองแล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัติทำใบงานได้เลยค่ะ

0: ละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็มีนักเรียนหลายคนนะคะที่ทำใบงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขอตัวแทนนะคะสักหนึ่งคนนะคะออกมานำเสนอว่าสิ่งที่นักเรียนได้ทำไปนะคะมีอะไรกันบ้างมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เพื่อนทำแล้วเรารู้สึกดีนะคะแล้วก็พฤติกรรมไหนที่เพื่อนทำแล้วเรารู้สึกไม่ดีนะคะเดี๋ยวเชิญตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ1คนเชิญได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูพฤติกรรมนะคะที่เพื่อนทำแล้วเรารู้สึกดีนะคะว่าจะมีพฤติกรรมอะไรบ้างเชิญได้เลยค่ะ
1: 1ค่ะแบ่งของให้ใช้2คุยกับเรา3มีน้ำใจค่ะ4ไปกับเราทุกที่5รู้ว่าวันเกิดเราคือวันอะไรเดือนอะไรค่ะ
0: โอ้นะคะก็มีหลายพฤติกรรมเลยนะคะที่เพื่อนทำแล้วเรารู้สึกดีนะคะเป็นพฤติกรรมที่เป็นไงทั้งเราและเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพฤติกรรมที่เพื่อนทำแล้วตัวเรารู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่โอเคมีอะไรบ้างเชิญได้เลยค่ะ
1: นอนโดยไม่มีเหตุผลค่ะตะโกนใส่ค่ะ3พูดไม่ดีใส่ค่ะ5งอนแล้วไม่พูดแล้วก็ไม่มีเหตุผลค่ะ
0: ไม่มีเหตุผลนะคะจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายพฤติกรรมเลยนะคะที่เพื่อนทำกับเราแล้วเรารู้สึกไม่โอเคทีนี้พฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงบ้างถ้าหากว่าเพื่อนงอนหรือพูดกับเราไม่ดีหรือไม่มีเหตุผลกับเราเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงลูก
1: พูดตรงว่างอนทำไมค่ะแล้วก็2เดินออกไปค่ะ3นับ1ถึง10ในใจค่ะ4ถามว่าเป็นอะไรค่ะ5ไม่พูดค่ะ
0: ก็จะมีหลากหลายวิธีเลยนะคะที่นักเรียนได้ทำถ้าหากว่าเกิดปัญหาเพื่อนมีพฤติกรรมไม่ดีกับเรานะคะบางอย่างเนี่ยเราก็อาจจะมีการพูดคุยกับเพื่อนสอบถามเพื่อนว่าเป็นอะไรนะหรือว่าบางอย่างเราอาจจะอยู่ที่ตัวเรานับ1ถึง10ในใจถ้าหากว่าเราไม่โอเครู้สึกไม่ดีเราก็เดินออกมานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเด็กๆถ้าหากว่าเกิดปัญหากับเพื่อนนะคะเราก็ควรที่จะมีการพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะเพื่อที่จะทำให้เราและเพื่อนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั่นเองอันนี้ฝากไว้เลยนะคะอะเด็กๆทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะวันนี้เยี่ยมมากเชิญได้เลยทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนในวันนี้กันในวันนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะคะซึ่งเราจะสามารถนำพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้นะคะอย่างแรกเลยเป็นการแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรงเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราควรที่จะมีเหตุผลนะคะถ้าหากว่าเกิดปัญหาความขัดแย้งกันนะคะควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมไปถึงการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าหากว่าเราจะต้องอยู่ในสังคมมีการพูดคุยมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นเราจะต้องใช้คำพูดนะคะอย่างเหมาะสมและสุดท้ายนะคะการแสดงออกต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะทั้ง3อย่างนี้เลยนะคะเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่เราจะสามารถปฏิบัติต่อผู้อื่นได้ถ้าหากว่าเราไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นทำกิจกรรมกับผู้อื่นนะคะนักเรียนก็สามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้ได้ในครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะจะเป็นในเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพฤติกรรมไม่พึงประสงค์มีอะไรกันบ้างเราจะมีวิธีการหลีกเลี่ยงอย่างไรนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่13นะคะเรื่องใส่ใจคำพูดอีกสักนิดนะคะใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสกิจก็ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: Oh.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับพบกับคุณครูแจ็คเช่นเคยครับคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษา

0: ตร์ปีที่5ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันเรื่องของอีกหนึ่งพระมหากษัตริย์ครับของอาณาจักรอยุธยานะครับเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับผมเด็กๆครับเคยได้ยินคำว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับพระนามนี้เคยได้ยินไหมครับ
1: เคย
0: แล้วคิดว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชตามภาพจำของนักเรียนเนี่ยพระองค์มีพระราชกรณียกิจเด่นๆคืออะไรครับทราบไหมภาพจำของเรามีไหมครับยังไม่มีไม่เป็นไรครับเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะครับจะมาสอนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะครับของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้นักเรียนทราบนะครับว่าพระราชกรณียกิจหลักๆเนี่ยของพระองค์เนี่ยมีอะไรบ้างกันนะครับก่อนอื่นเลยครับเด็กๆคุณครูมีภาพให้นักเรียนได้ดูครับเด็กๆเห็นอะไรจากภาพครับ
1: อน
0: ุสาวรีย์ที่ไหนครับเด็กๆต้นทางอุทยานราชพักที่ไหนครับอยู่ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์นั่นเองเด็กๆทราบไหมครับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทั้งหมดกี่พระองค์ครับ
1: ทั้งหมด
0: 7พระองค์เนี่ยมีพระนามว่าอะไรบ้างครับ
1: พ่อ
0: ขุนรามคำแหงมหาราชพระองค์ที
1: ่
0: 1พระองค์ที่2ครับพระนเรศวรมหาราชเก่งมากครับพระองค์ที่3
1: พระน
0: ารายณ์มหาราชเก่งมากพระองค์ที่4ครับ
1: พระเจ
0: ้าตากสินมหาราชเก่งมากครับแล้วก็พระองค์ที่5ครับรัชกาลที
1: ่
0: 1ชื่อว่าอะไรครับอะไรนะครับพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครับผมพระองค์ที
1: ่
0: 6ครับชื่อว่ารัชกาลที่4มีพระนามว่าอะไรครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระองค์ที่7ครับมีพระนามว่าพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองเด็กๆครับทั้ง7พระองค์นะครับถือว่าเป็นมหาราชของกษัตริย์ในประเทศไทยนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาเรียนกันเรื่องของพระองค์ที่อะไรครับพระองค์ที่3ที่ทรงเป็นมหาราชนั่นเองก็คือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับซึ่งสำหรับวันนี้นะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับอยุธยาตอนปลายนั่นเองจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับเด็กๆจะต้องสามารถบอกพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ครับต่อไปครับแล้วสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนักเรียนคิดว่าพระองค์เป็นใครครับเป็นกษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับเก่งมากแล้วครั้งนี้เนี่ยเราเรียนเรื่องของอยุธยาตอนปลายใช่ไหมครับเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งครับเด็กๆพระมหากษัตริย์เนี่ยของอยุธยามีทั้งหมดกี่พระองค์ครับ31พระองค์น้อยไปครับ33ถึง34พระองค์นั่นเองต่อไปครับเรามาดูกันที่พงศาวรีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับพระราชบิดาของพระองค์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองก็ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์นะครับของกรุงศรีอยุธยาเหมือนกันนะครับสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยมีพระราชเทวีนะครับซึ่งไม่ปรากฏพระนามนั่นเองแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้ประสูติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับต่อไปครับมีเรื่องเล่าครับเด็กๆพระราชประวัติของพระองค์เนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ตอนแรกประสูตินะครับเมื่อแรกประสูตินั้นพระปยุรญาตนะครับเห็นพระองค์เนี่ยมี4กรสี่กรคืออะไรครับมี4มือนั่นเองซึ่งพระปยุรญาตเนี่ยก็เลยขนานพระนามว่าสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองเด็กๆครับสี่กรเนี่ยคือเทพพระเจ้าใช่ไหมครับก็คือพระวิษณุหรือพระนารายณ์นะครับตามความเชื่อของศาสนาอะไรครับศาสนาใช้ศาสนาพุทธไหมพราหมณ์ฮินดูนั่นเองโอเคครับมีทั้งหมด4พระกรนะครับทำให้พระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้มีพระนามว่าสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองต่อไปครับเรามาดูพระราชประวัติต่อนะครับช่วงทรงพระเยาว์เนี่ยพระองค์ได้ศึกษาเล่าเรียนกับบรรดาพระภิกษุต่างๆนะครับในหลายสำนักนั่นเองแล้วก็เวลาต่อมานะครับเมื่อสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเด็กๆจำได้ไหมครับว่าสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเนี่ยพระองค์คือใครครับพระราชบิดาของพระองค์ใช่ไหมครับได้เสด็จสวรรคตนั่นเองทำให้พระราชโอรสองค์โตตอนนี้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นครองราชนะครับมีพระราชโอรสองค์โตก่อนได้ขึ้นครองราชนั่นเองซึ่งพระราชโอรสองค์โตเนี่ยมีประสูติกับพระอัครมเหสีนั่นเองนะครับทำให้พระองค์เนี่ยได้ขึ้นครองราชก่อนนะครับมีพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้าชัยนะครับซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าชัยเนี่ย ครองราชประมาณ9เดือนเด็กๆแล้วก็มีการยึดอำนาจเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีพระอนุชานะครับของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมีพระนามว่าพระศรีธรรมราชานะครับได้ขึ้นครองราชแทนต่อจากเจ้าฟ้าชัยนะครับซึ่งครองราชเพียงแค่2เดือนนะครับต่อมาพระนารายณ์นะครับก็ทรงยึดอำนาจจาก
2: พระศรีสุธรรมราชาน
0: ะครับซึ่งเป็นน้าของพระองค์นะครับทำให้เนี่ยสมเด็จพระนารายณ์นะครับขึ้นเถลิงราชสมบัตินะครับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่27ของกรุงศรีอยุธยานะครับเด็กๆครับอยุธยามีกี่พระองค์ครับ33ถึง34พระองค์ใช่ไหมครับซึ่งพระองค์ที่27เนี่ยถือว่าเป็นอยุธยาตอนปลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับได้ขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับเรามาดูพระราชกรณียกิจของพระองค์กันครับว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้ทรงทำอะไรบ้างนะครับคุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้เรียนได้ชมนะครับ2วิดีทัศน์ด้วยกันหลังจบวิดีทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะโอเคครับ

0: นี่มันสิงโตที่ปู่ได้มาช่วงตรุษจีนตอนเด็กๆนี่นะเด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: ฮะหนูจำได้ค่ะที่คุณปู่เคยเล่าให้ฟังว่าในสมัยอยุธยามีคนจีนเข้ามาค้าขายและรับราชการกัน
0: ไม่ใช่แค่ชาวจีนนะในระยะแรกก็มีชาวอินเดียมีพ่อค้าอาหรับแวะเวียนเข้ามาต่อมาภายหลังมีพ่อค้าญี่ปุ่นเวียดนามโปรตุเกสฮอลันดาอังกฤษเข้ามาตั้งสถานีการค้าและชุมชนอยุธยาจะเป็นเมืองที่หลากหลายไปด้วยชาวต่างชาติเลยล่ะ
2: แล้วเอาเข้ามาทำอะไรกันหรอครับ
0: เขาก็มาค้าขายแล้วเผยแพร่ศาสนายังไงล่ะพระมหากษัตริย์ไทยทรงอุปถัมภ์ให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาอยู่โดยไม่เกี่ยงเชื้อชาติศาสนาและชาวต่างชาติคนไหนที่มีความสามารถก็ยังได้เข้ามารับราชการในตำแหน่งสำคัญอีกนะเช่นเป็นล่ามหรืออาสารักษาพระองค์
2: โถเอ๋ยแก่นแก้วเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
3: ย่านสามมาสมัยอยุธยา
2: อย่ายิงผมอย่ายิงผม
1: ใจเย็นๆก่อนแม่เสียงปืนที่ไหนดูดีๆสิ
2: ตะวันตะวันคนนั้นที่เราเพิ่งเจอครั้งที่แล้วนี่
1: อ๋อใช่ออกยาวิชัยเย็นหรือคอนสแตนตินโฟลคอนเนล่าชาวกรีกที่ได้รับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
2: มากับชาวต่างชาติอีก2คนด้วยคนนึงที่นุ่งผ้าสวยๆและยังมีผ้าโพกหัวด้วยดูเหมือนเป็นชาวอาหรับอีกคนนึงเป็นฝรั่งสมัยนี้มีคนต่างชาติอยู่ร่วมกันเยอะอย่างที่ปู่บอกจริงๆด้วย
1: นั่นน่ะสิ
4: อ้าวมานี่พวกเอ็มมากินขนมกันสิเมียข้าทำเองเลยนะ
2: นี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
4: แม่ข้าส่งมาวางขายยังมีทองหยิบฝอยทองและเม็ดขนุนอีกนะ
2: โอ้โหชาวตะวันตกนี่เอาขนมอร่อยๆเข้ามาในเมืองไทยเต็มไปหมดเลยเนาะตะวัน
4: ไม่ได้มีแค่ขนมนะพวกเองยังมีความรู้ใหม่ๆเข้ามาด้วยเพนจะมีหอดูดาวที่ละวัวอ๋อยังมีป้อมที่สร้างขึ้นมาที่บางกอกอีกนะ
2: ว้าว
1: ว้าวเจ๋งสุดยอด
4: พวกเองนี่แต่งตัวประหลาดสำเนียงก็พิกลแท้ไม่เคยเจอมาก่อนข้าอยู่อยุธยามานานยังไม่คุ้นหูเป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
1: ก็ประมาณนั้นค่ะ
4: แต่พวกเองไม่ต้องกลัวนะอยู่ที่นี่สงบสุขไม่ว่าจะมาจากที่ไหนไม่ต้องห่วงเรื่องรบราค่าฟันพระเจ้าแผ่นดินทรงอุดหนุนคนต่างถิ่นต่างชาติดูสิขนาดคนกรีกอย่างข้ายังได้เข้ามารับราชการเลยพระนามพระทัยของพระมหากษัตริย์แท้ๆ Oh my God what is that

0: อ้าวเมฆไปเอาขนมมาจากไหนเนี่ย
1: อ๋อตะวันเอามาฝากเมื่อกี้นะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขนมไทยหลายๆชนิดเนี่ยก็ดัดแปลงมาจากขนมตะวันตกนะตอนที่ชาวต่างชาติเข้ามาอาศัยในไทยเยอะๆเห็นไหมว่าการที่พระมหากษัตริย์ต้อนรับให้คนต่างชาติต่างศาสนาได้เข้ามาอาศัยอยู่รวมกันเราก็ได้แบ่งปันความรู้และวัฒนธรรมเข้ามาด้วยแทนที่เราจะเสียเลือดเสียเนื้อเรากลับได้ภูมิปัญญาเพิ่มเติมเข้ามานะ
1: จนเกิดเป็นขนมแสนอร่อย
3: ศาสนาไทยทรงมีน้ำพระทัยต่อประชาชนไม่ว่าจะเชื้อชาติหรือศาสนาใดก็ตามทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารการกินจนเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆและที่สำคัญยังได้ความรู้ที่ช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีมีประเพณีสนุกๆให้เรามาจนถึงปัจจุบัน

0: ครับผมเด็กๆครับเมื่อกี้วิดิทัศน์แรกครับเห็นอะไรจากวิดิทัศน์บ้างครับเห็นสภาพบ้านเมืองไหมว่าเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างครับชาวต่างชาติเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมอะไรนะครับการเชิดสิงโตมีอีกไหมมีไหมครับมีบุคคลสำคัญคนหนึ่งครับใครพระ
1: เจ้าพญาวิชัยเยน
0: หรือคอนจำได้ไหมมีชื่อว่าอะไรครับคอนสแตนตินฟอลคอนใช่ไหมครับเขาเป็นชาวอะไรเด็กๆ
2: เป็นชาวฝร
0: ั่
2: งเศส
0: ใช่ฝรั่งเศสไหมชาวกรีกนั่นเองเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับแล้วก็มีการรับราชการเป็นขุนนางตำแหน่งของเขาคืออะไรครับเป็นอะไรเป็นเจ้าพญาใช่ตำแหน่งเขาคืออะไรครับสมุหนายกนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองเด็กๆครับสมุหนายกเนี่ยเด็กๆคิดว่าคือตำแหน่งที่มีหน้าที่ทำอะไรครับในปัจจุบันเราสามารถเทียบได้เลยเปรียบเสมือนกับอะไรครับนายกเปรียบเสมือนกับนายกรัฐมนตรีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั่นเองแสดงว่าขุนนางคนนี้ที่เป็นชาวกรีกเนี่ยเป็นชาวตะวันตกใช่ไหมครับเข้ามามีบทบาทสำคัญนะครับในราชการของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยทรงวางพระทัยใช่ไหมครับทำให้คอนสแตนตินฟอลคอนหรือเจ้าพญาวิชัยเยนเนี่ยได้เป็นสมุหนายกนะครับรับใช้พระองค์นั่นเองเด็กๆครับคุณครูมีคำถามครับเมื่อกี้ใช่ไหมครับที่ในวิทัศน์เนี่ยมีชาวตะวันตกหรือชาวต่างชาติเข้ามามากมายเลยทีเดียวเด็กๆทราบไหมครับว่ามีชาติอะไรบ้างในวิทัศน์จีนญี่ปุ่นโปรตุเกสอาหรับเปอร์เซียใช่ไหมครับมีอีกไหม
3: อ
0: ินเดียแน่นอนอังกฤษใช่ไหมครับเด็กๆจะเห็นไหมว่าเด็กๆจะเห็นไหมครับว่าความหลากหลายของแต่ละชาติเนี่ยเข้ามาค้าขายกับกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับเด็กๆเคยก่อนนั้นใช่ไหมครับที่เราเรียนเรื่องของเศรษฐกิจอยุธยานะครับอยุธยาเนี่ยมีฉายาว่าอะไรครับเมืองท่าจำได้ไหมเมืองท่านานาชาตินั่นเองมีการติดต่อค้าขายนะครับเจริญสัมพันธไมตรีต่างๆแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับในยุคสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองต่อไปเป็นวิดิทัศน์ที่2ครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
3: พร้อม
0: นะตั้งใจดูนะครับแล้วก็หลังจบวิดิทัศน์เนี่ยคุณครูจะมีคำถามเช่นเคยครับ

0: ดีค่ะคุณปู
1: ่
0: วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: อ๋อมาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยว่าวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โหปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตที่สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีแล้วค่ะอ่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเยนยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ส่งราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเยนและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรงทนทานทั้งที่ละโวโคราชสงขลา
2: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
0: ไปเที่ยวไหนหรออ
2: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
1: ได้สิแต่จะกลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
0: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมด
0: ที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย
4: ็
0: น
4: อาชูอาชูอาชู
5: ท่านราชทูตแพ้ขนแมวนายพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
1: เด็กๆกลับมาพอดีเลยกูเปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
0: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
1: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษาไหมลูก
2: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
1: very good
2: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: ครับเด็กๆเมื่อกี้ครับวิดิทัศน์นักเรียนเห็นอะไรบ้างครับวิดิทัศน์ที่2ทูตเริ่มมีทูตเข้ามาแล้วใช่มั้ยครับทูตจากประเทศอะไรครับวิดิทัศน์เมื่อกี้ทูตจากฝรั่งเศสใช่มั้ยครับแล้วมีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใช่มั้ยครับระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศไทยในสมัยก่อนเนี่ยก็คืออาณาจักรอยุธยาใช่มั้ยครับมีการส่งทูตกันแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับเด็กๆครับเมื่อกี้ครับมีการแต่งทูตใช่มั้ยครับแล้วมีข้าราชการคนสำคัญเหมือนเดิมครับชื่อว่าอะไรครับออกยาวิชเยหรือเจ้าพยาวิชเยนนะครับชื่อกรีกเขาชื่อว่าอะไรครับคอนสแตนตินฟอลคอนนะครับซึ่งเป็นสมุหนายกในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับของในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนั่นเองแล้วก็ในช่วงของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยมีการแต่งทูตนะครับไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสแล้วก็อิหร่านนะครับซึ่งคณะทูตนะครับที่เป็นคณะแรกเนี่ยที่ไปฝรั่งเศสนะครับเราจะมีราชทูตอุปทูตแล้วก็ตรีทูตนะครับเราไปเจริญสัมพันธไมตรีเพื่ออะไรครับเด็กๆเนี่ยเราส่งทูตไปฝรั่งเศสเพื่ออะไรครับเด็กๆคนไหนตอบได้ยกมือขึ้นครับคุณครูมีของรางวัลให้ครับตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูช่วยครับเชิญครับลองดูนักเรียนคิดว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยส่งราชทูตไปฝรั่งเศสเพื่ออะไรครับแล้วเราได้อะไรกลับมาด้วยลองคิดดูครับ
1: ไปเจริญสัมพันธไมตรีค่ะ
0: ไปเจริญสัมพันธไมตรีผลของการเจริญสัมพันธไมตรีเราได้อะไรกลับมาบ้างครับ
1: ได้เทคโนโลยีต่างๆกลับมาค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากครับได้เทคโนโลยีมีแค่นี้ไหมครับ
1: ได้วัฒนธรรมและสิ่งต่างๆกลับมาด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เทคโนโลยีแล้วก็วิทยาการต่างๆนะครับตบมือให้เพื่อนๆหน่อยครับเก่งมากครับผมเด็กๆเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับสาเหตุที่เราเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสใช่ไหมครับเพื่อ เราจะได้นำเทคโนโลยีหรือวิทยาการต่างๆของประเทศตะวันตกนะครับมาปรับใช้ในกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับนอกจากการค้าแล้วทางการทูตแล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถนำวิทยาการต่างๆเข้ามาในประเทศด้วยเช่นกันครับแล้ววิทยาการที่สำคัญนะครับของในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยในวิดิทัศน์เด็กๆเห็นอะไรบ้างครับที่เขาพูดมีไหมรูปแบบสถาปัตยกรรมใช่ไหมครับของบ้านหลวงรับราชทูตมีอะไรครับเกี่ยวกับเป็นท่อน้ำพุหรือท่อน้ำประปานะครับเราก็รับมาจากอารยธรรมตะวันตกเหมือนกันนะครับอาจจะเห็นได้ว่าพระองค์เนี่ยได้นำวิทยาการต่างๆนะครับมาปรับใช้ในราชอาณาจักรนะครับทำให้ราชอาณาจักรเนี่ยมีความสะดวกสบายแล้วก็มีความเจริญขึ้นนั่นเองต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของคณะทูตของสยามหรือของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไปเข้าเฝ้าถวายพระราชสารนะครับแด่พระเจ้าหลุยส์ที่14ของประเทศอะไรครับของประเทศฝรั่งเศสเก่งมากครับเด็กๆเห็นไหมครับว่านี่คณะทูตของเราใช่ไหมครับเป็นยังไงมีนิสัยแบบไหนครับมีการไหว้แล้วก็นอบน้อมลงไปเลยใช่ไหมครับกำลังไหว้พระเจ้าหลุยส์ที่14ของฝรั่งเศสนั่นเองแสดงให้เห็นว่านิสัยของทูตหรืออุปนิสัยของทูตเนี่ยเป็นอย่างไรครับมีความเคารพมีความอ่อนน้อมต่อพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับซึ่งเป็นนิสัยของคนไทยนั่นเองมีความนอบน้อมใช่มั้ยครับต่อไปครับต่อไปดูพระราชกรณียกิจแบบอื่นกันครับเด็กๆอย่างอื่นนะครับอันแรกเลยนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยทรงมีการทํานุบํารุงบ้านเมืองต่างๆนะครับทั้งกรุงศรีอยุธยาเองแล้วก็เมืองลพบุรีทําไมไปพัฒนาที่ลพบุรีครับคุณครูบอกว่าทั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ลพบุรีเดี๋ยวดูต่อไปนะครับต่อไปเนี่ยพระองค์ได้มีการสร้างแล้วก็ปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆนะครับสุดท้ายเลยเด็กๆอันนี้ครับทรงสถาปนาเมืองลพบุรีพระองค์เนี่ยนอกจากจะมีพระราชวังหลวงอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาแล้วใช่มั้ยครับทรงได้ไปสร้างวังใหม่ครับพระราชวังใหม่ที่เมืองอะไรครับเมืองลพบุรีนะครับซึ่งอยู่ทางตอนไหนของกรุงศรีอยุธยาเหนือใต้ออกตกอยู่ทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยาใช่มั้ยครับเก่งมากเลยซึ่งกรุงศรีอยุธยาเด็กๆทวนอีก1ครั้งครับเรามีแม่น้ําสําคัญอยู่3สายมีแม่น้ําอะไรบ้างครับแม่น้ําป่าสักลพบุรีแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยาใช่มั้ยครับแล้วเมืองลพบุรีเด็กๆมีแม่น้ําสายสําคัญอยู่1สายครับ ตามชื่อจังหวัดเลยแม่น้ำลพบุรีแสดงให้เห็นว่าทั้งแม่น้ำลพบุรีแล้วก็ขอโทษครับทั้งเมืองลพบุรีแล้วก็เมืองกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีความทำไมครับติดต่อเชื่อมกันนั่นเองใช่ไหมครับโดยแม่น้ำอะไรแม่น้ำลพบุรีใช่ไหมครับสาเหตุที่พระองค์เนี่ยไปสร้างพระราชวังอยู่ที่เมืองลพบุรีนะครับเนื่องจากลพบุรีเนี่ยถือว่าเป็นดินแดนหรือดินแดนสำคัญนะครับสมัยก่อนเราเรียกว่าอะไรครับละโวหรือลพบุรีนั่นเองในสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ไล่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงทวารวดีจนถึงวัฒนธรรมขอมแล้วก็ร่วงมาถึงในสมัยของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับลพบุรีเนี่ยถือว่าเป็นเมืองสำคัญมากๆนะครับมีผู้คนอาศัยอยู่แล้วก็เป็นบ้านเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่นะครับต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยพระองค์ได้มีการไปสร้างพระราชวังขึ้นที่เมืองลพบุรีนะครับสาเหตุที่พระองค์มีการสร้างพระราชวังนะครับแล้วก็มีการประทับประมาณ8ถึง9เดือนต่อปีถือว่านานไหมครับ1ปีมีกี่เดือน12เดือนพระองค์เนี่ยไปอยู่ที่ลพบุรีประมาณ8ถึง9เดือนเลยซึ่งถือว่านานมากๆสาเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยได้ทรงมาสร้างพระราชวังแล้วก็บ้านเมืองต่างๆนะครับที่ลพบุรีนะครับเนื่องจากสาเหตุทางการเมืองนั่นเองพระองค์ทรงลี้ภัยทางการเมืองนะครับมาประทับอยู่ที่ลพบุรีนะครับเป็นจำนวน8ถึง9เดือนต่อปีนั่นเองต่อไปครับนอกจากพระราชกรณียกิจด้านอื่นนะครับอันนี้นะครับก็คือทรงโปรดให้แต่งจินดามณีขึ้นเป็นตำราเรียนนะครับเด็กๆเคยดูละครไหมครับในละครเนี่ยจะมีโหรคนหนึ่งครับชื่อว่าอะไรพระโหราธิบดีใช่ไหมครับพระโหราธิบดีเนี่ย เป็นผู้แต่งจินดามณีนะครับซึ่งพระองค์เนี่ยทรงรับมาจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับซึ่งหนังสือจินดามณีนี้เองนะครับถือว่าเป็นแบบเรียนภาษาไทยของเรานะครับในสมัยก่อนนั่นเองต่อมาครับอีกอย่างนึงนะครับเกี่ยวกับวรรณกรรมนะครับก็คือสมุดโคดคำฉันนะครับตอนต้นนะครับพระองค์ก็ได้ประพันธ์ขึ้นนะครับซึ่งสมุดโคดคำฉันเนี่ยจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบทที่พรรณนานะครับเกี่ยวกับชาดกต่างๆนะครับแล้วก็มีความไพเราะแล้วก็มีความเรียบเรียงภาษากรต่างๆนะครับผมต่อไปครับต่อมาครับเรามาดูเรื่องของการสวรรคตของพระองค์กันครับพระองค์เนี่ยทรงประชวรหนักนะครับเมื่อพฤษภาคมพ.ศ. 2231ครับต่อมาเนี่ยเมื่อวันที่11กรกฎาคมพ.ศ. 2231นะครับพระองค์ได้เสด็จสวรรคตนะครับที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์พระนารายณ์ราชนิเวศที่เมืองลพบุรีนั่นเองซึ่งครองราชสมบัติจำนวนทั้งสิ้น32ปีครับพระชนมายุ 56 พรรษครับเด็กๆครับพระองค์สวรรคตที่ไหนครับพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดปัจจุบันคือจังหวัดอะไรครับจังหวัดลพบุรีนะจะเห็นไหมครับว่าพระองค์เนี่ยได้สวรรคตที่เมืองลพบุรีเหมือนกันนะครับที่พระนารายณ์ราชนิเวศซึ่งเป็นพระราชวังของพระองค์นั่นเองต่อมาครับนี่คุณครูมีโครงโบราณสถานนะครับของพระราชวังที่เมืองลพบุรีนะครับก็คือวังนารายณ์ราชนิเวศใช่ไหมครับตรงนี้นะครับเป็นพระราชฐานชั้นในครับพระราชฐานชั้นในคืออะไรครับเป็นพระราชฐานที่กษัตริย์แล้วก็พระมเหสีใช่ไหมครับได้อาศัยอยู่บริเวณชั้นในนั่นเองแล้วก็มีรูปแบบนะครับของพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เนี่ยเด็กๆครับจำได้ไหมครับว่าตอนยุคของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยเรารับวิทยาการมาจากไหนครับฝรั่งเศสตะวันตกใช่ไหมครับทั้งบริเวณของพระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเราจะมีวิทยาการใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวครับเด็กๆหนึ่งในนั้นคืออะไรครับเป็นน้ำเรามีน้ำพุนะครับขึ้นกลางพระราชวังเลยครับเด็กๆแล้วก็บริเวณพระที่นั่งต่างๆของพระองค์เนี่ยทำด้วยหินอ่อนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการที่ใหม่มากๆนะครับเด็กๆครับตั้งแต่ข้างต้นเลยใช่ไหมครับที่คุณครูได้เกริ่นไปครับแล้วก็ดูวิดิทัศน์ทั้งสองวิดิทัศน์เลยเด็กๆคิดว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างครับความอะไรนะครับความเมตตาเมตตาด้านไหนครับให้ชาวต่างชาติมารับราชการเป็นขุนนางใช่ไหมครับพระองค์ได้มีการเลือกคนเก่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยแต่พระองค์เนี่ยก็เลือกมาเพื่อรับราชการนะครับช่วยงานราชการต่างๆของพระองค์นั่นเองมีไหมครับอะไรนะครับมีน้ำใจด้านไหนครับมีน้ำใจกับใคร ประชาชนได้เหมือนกันครับมีอีกไหมที่สำคัญเลยอะไรนะครับยอมรับชาวต่างชาติได้เหมือนกันครับผมมีอีกไหมโต๊ะโน้นซีกนี้มีไหมครับนอกจากพระองค์เนี่ยมีความเมตตาทำให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามารับราชการแล้วมีแบบอย่างที่ดีเลยครับนำวิทยาการใหม่ๆเข้ามาในประเทศในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับเก่งมากเลยมีอีกไหมครับเราเจริญสัมพันธ์ทางการทูตเพื่ออะไรครับเพื่อนำอะไรเข้ามานำวิทยาการใหม่ๆใช่ครับมีอะไรอีกนอกจากนำวิทยาการใหม่ๆแล้วเบื้องต้นครับที่เราค้าขายคุณครูเฉลยไปแล้วเรามีการค้าขายกับต่างชาติใช่ไหมครับพระองค์เนี่ยได้มีการค้าขายกับต่างชาตินะครับทำให้อาณาจักรอยุธยามีความอะไรครับเจริญรุ่งเรืองนั่นเองเก่งมากครับต่อไปครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่1ครับเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครับผมแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนชี้แจงคำสั่งแล้วก็ดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับเด็กๆเรามาดูโจทย์ของเนื้อหาใบงานกันครับข้อแรกครับคำถามคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้กับกรุงศรีอยุธยาอย่างไรบ้างที่เราเรียนไปมาแล้วที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าพระองค์เนี่ยประกอบพระราชกรณียกิจใดบ้างนะครับข้อ2ครับทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดเมื่อกี้เด็กๆเนี่ยช่วยกันระดมสมองแล้วใช่มั้ยครับว่าระดมความคิดแล้วว่าพระองค์เนี่ยเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดบ้างครับและข้อที่3ครับนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรแบบอย่างที่ดีของพระองค์เนี่ยนักเรียนจะนำไปปฏิบัติอย่างไรเด็กๆเริ่มทำได้ครับหากมีข้อสงสัยนะครับสามารถถามคุณครูได้ครับ

0: เด็กๆต้นทางก็ทำใบงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณครูจะมาเฉลยใบงานหรือดูแนวคำตอบใบงานที่1นะครับเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะครับมาดูกันที่ข้อแรกครับเด็กๆข้อแรกเนี่ยคำถามคือสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงประกอบพระราชกรณียกิจให้กับกรุงศรีอยุธยาอย่างไรครับคุณครูขอทดแทน1คนครับเชิญครับ
1: มีการส่งทูตไปสัมพันธไมตรีกับนานาชาติและได้นำเข้าวิทยาการต่างๆเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาค่ะ
0: พระราชกรณียกิจหลักๆของพระองค์นะครับมีการส่งทูตใช่ไหมครับไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาตินั่นเองแล้วก็ทรงรับวิทยาการต่างๆของชาติตะวันตกหรือชาติตะวันออกอื่นๆใช่ไหมครับเข้ามาปรับใช้ในราชอาณาจักรนั่นเองเก่งมากครับมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างชาติมีการทูตนะครับได้การยอมรับจากอารยประเทศแล้วก็เพื่อรักษาเอกราชให้ประเทศอยู่รอดนั่นเองต่อไปครับข้อที่2ครับเด็กๆข้อที่2คือทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องใดครับคุณครูขอตัวแทน1คนครับเชิญครับ
1: มีน้ำใจต่อประชาชนและมีความเมตตาให้คนประเทศอื่นเข้ามาอยู่ค่ะ
0: มีน้ำใจต่อประชาชนแล้วก็มีความเมตตาใช่ไหมครับให้คนต่างชาติเนี่ยเข้ามารับราชการในราชสำนักนั่นเองเก่งมากครับผมโอเคขอคุณครูครับนี่มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาตินะครับแล้วก็เพื่อความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองนะครับคุณครูอธิบายเพิ่มเติมครับพระองค์เนี่ยมีการยอมรับชาวตะวันตกใช่ไหมครับเข้ามารับราชการไม่จำเป็นต้องชาวตะวันตกเด็กๆมีชาวเอเชียด้วยนะครับเข้ามารับราชการก็คือชาวตะวันออกนั่นเองเข้ามารับราชการในสมัยของพระองค์นะครับเพื่ออะไรครับเด็กๆเรานำชาวต่างชาติมาเป็นขุนนางเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรเราเล็งเห็นถึงความสามารถของเขานะครับทำให้สมเด็จพระนารายณ์เนี่ยได้นำคนเก่งนะครับเข้ามาบริหารบ้านเมืองเป็นขุนนางนั่นเองทำให้บ้านเมืองในกรุงศรีอยุธยานะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับนักเรียนจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์นะครับไปปฏิบัติอย่างไรครับคุณครูขอทดแทนครับเชิญครับ
1: มีเมตตาต่อสิ่งต่างๆและยอมรับวัฒนธรรมของชาวต่างชาติค่ะ
0: มีความเมตตาแล้วก็มีการยอมรับวัฒนธรรมใช่ไหมครับของชาวต่างชาติโอเคมีการยอมรับนำอารยธรรมต่างๆนะครับเข้ามาปรับใช้ในสังคมนั่นเองเก่งมากครับรักชาติรักบ้านเกิดแล้วก็ตั้งใจเรียนใฝ่เรียนรู้นะครับใช้สติในการแก้ปัญหาโอเคครับผมประมาณนี้ครับเด็กๆมีนอกเหนือจากนี้ไหมครับเด็กๆต้นทางมีใครนอกเหนือจากนี้ไหมเด็กๆจะนำแบบอย่างที่ดีของพระองค์ไปปฏิบัติอย่างไรครับมีอีกไหมใครมียกมือขึ้นครับไม่มีไม่เป็นไรครับโอเคเดี๋ยวต่อไปนะครับเด็กๆคุณครูมีคำถามสำคัญครับเด็กๆครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับคุณครูขอทดแทน2คนครับโอเคคนนู้นก่อนครับวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับ
1: พงศาวลีของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะรวมถึงวิทยาการที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงนำเข้ามาค่ะ
0: โอเคครับบอกพระราชประวัติคร่าวๆได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างจำได้ไหมคร่าว
1: ๆสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็น
0: กษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมครับพระองค์เนี่ยมีแบบอย่างที่ดีคืออะไรครับมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญคือ
1: มีการสัมพันธไมตรีกับนานาชาติ
0: มีการสัมพันธไมตรีกับนานาชาติมีการส่งทูตไปให้สัมพันธไมตรีระหว่างกันใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออิหร่านนั่นเองเก่งมากครับ

0: อีกหนึ่งคนครับพูดซ้ำได้เด็กๆมานักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างครับ
1: ได้เรียนรู้เรื่องพระกรณียกิจของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็ไมตรีทางการทูตของสมเด็จพระนารายณ์ค่ะ
0: เรื่องของการทูตแล้วก็พระราชกรณียกิจของพระนารายณ์ใช่มั้ยครับโอเคครับผมเก่งมากครับเดี๋ยวคุณครูสรุปให้ฟังอีก1ครั้งครับเด็กๆสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ใช่มั้ยครับของกรุงศรีอยุธยาใช่มั้ยครับลำดับที่27ใช่มั้ยครับจากทั้งหมดกี่ลำดับ33ถึง34พระองค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นสมัยอยุธยาตอนปลายนั่นเองซึ่งในสมัยของพระองค์เนี่ยในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ใช่มั้ยครับมีพระราชกรณียกิจสําคัญนะครับก็คือมีการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตแล้วก็มีการค้าขายใช่มั้ยครับทําให้อยุธยาเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองแล้วก็รับวิทยาการต่างๆของชาติตะวันตกแล้วก็ชาติต่างๆนะครับเข้ามาปรับใช้ทั้งไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นระเบียบของระบบราชการต่างๆใช่มั้ยครับก็พระองค์ก็ได้ทรงนําเข้ามานั่นเองสุดท้ายครับปลายทางเพื่ออะไรครับเรายอมรับชาติตะวันตกเพื่ออะไรครับเด็กๆจะได้เป็นอะไรอะไรนะครับจะได้ไม่เป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกหรือชาติอื่นๆนะครับเก่งมากครับโอเคครับสําหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับเด็กๆบทเรียนครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งคุณครูไปทานนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องของสมเด็จพระนารายณ์ไว้เพียงเท่านี้ครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ตอนเพื่อนใหม่ที่ตลาดน้ำวันนี้แพทไทยและไมโทมาเที่ยวตลาดน้ำที่ตลาดน้ำแห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันอย่างมากมายแต่มีชาวต่างชาติคนหนึ่งที่กำลังคุยอยู่กับแม่ค้าดูจากสถานการณ์แล้วเหมือนพวกเขาจะพูดคุยไม่รู้แพทไทยและไมโทจึงมีความกล้าขออาสาช่วยเหลือชาวต่างชาติคนนั้น
1: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยครับ
2: โอ้สวัสดีครับผมชื่อโจเที่ยวผมตลาดน้ำ
0: โจเป็นชาวต่างชาติที่กำลังเรียนภาษาไทยแต่เนื่องจากเขายังเรียนภาษาไทยได้ไม่คล่องนักโจจึงยังไม่สามารถพูดภาษาไทยออกมาเป็นประโยคที่ถูกต้องได้จึงทำให้คนอื่นๆไม่เข้าใจในสิ่งที่โจพูดประโยคคือการนำคำมาเรียงต่อกันให้มีความหมายซึ่งประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงเพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรแทนไทยไม้โทและเด็กๆพวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกันเถอะเด็กๆหันซ้ายขวาชวนเพื่อนมาทำภารกิจด้วยกัน
1: มาทำภารกิจด้วยกันนะ
0: ไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
3: 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
2: พายเรือแม่ค้า
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: แม่ค้าพายเรืออ๋อประโยคที่ถูกต้องคือค้าพายเรือ
4: โอ้โหดูสิในเรือมีแต่ของน่ากินน่ากิน
2: คุณตามะพร้าวชอบ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำเป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: คุณตาชอบมะพร้าวอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือคุณตาเฉาะมะพร้าว
4: โอ้ยน้ำมะพร้าวกระเด็นมาโดนไม่โทเลย
2: ซื้อทุเรียนผม
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมซื้อทุเรียนประโยคที่ถูกต้องคือผมซื้อทุเรียน
2: อร่อยจังเลย
4: โอ้โหโจกินทุเรียนเก่งมาก
2: ถ่ายรูปผมตลาดน้ำ
0: พวกเรามาช่วยโจเรียงคำให้เป็นประโยคภาษาไทยที่ถูกต้องกัน
1: ผมถ่ายรูปตลาดน้ำอ๋อประโยคที่ถูกต้องคือผมถ่ายรูปตลาดน้ำ
4: แทนไทยและเพื่อนๆเก่งที่สุด
2: ขอบคุณแทนไทยไมโทและเพื่อนๆที่ซ้อนผมให้พูดประโยคในภาษาไทยที่ถูกต้อง
1: โอ้โหโจพูดไทยเก่งขึ้นเยอะเลยยินดีมากครับผม
4: โจเป็นเพื่อนแทนไทยโจเป็นเพื่อนไมโทเย
0: ้หลังจากวันนั้นแทนไทยไมโทและโจพวกเขาก็ได้เป็นเพื่อนกันตลอดไปขอบคุณไมโทและเด็กๆคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆ นะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะคะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อูกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อูค่ะเพียงแค่ครูพี่อูนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้าง

0: ะนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อัวค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: อ๋อก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่สีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
0: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
1: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ย่อหน้าแรกของน้ำนะคะ
1: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะยังสงสัยนะคะว่าเอ๊คุณครูขาแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
1: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
1: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ มนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
1: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
0: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากการเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่โอคะ
0: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
1: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
0: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
1: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะ

0: สำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: เอ๊พี่อูคะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อุนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะก็ไก่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อูเห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะแต่มีใครสังเกตเห็นไหมคะว่าวันนี้คุณครูทั้งสองคนนะคะนำอะไรมาฝากทุกๆคนกันคะ
1: คุณครูทั้งสองคนนะคะไปเที่ยวตลาดมานะคะแล้วก็ได้สิ่งที่มีคุณภาพมานะคะก็คือผลไม้นั่นเองค่ะ
0: ว่าแต่มีผลไม้อะไรบ้างคะครูพี่อูคะ
1: ผลไม้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
0: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
1: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
0: สีนี้ค่ะเรียกว่า
1: สตรอเบอรี่ค่ะนะ
0: คะตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
1: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
0: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือ
1: องุ่นค่ะ
0: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดแล้วก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนไปนะคะ
1: ครูพี่อุจับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
0: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
1: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
0: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี่จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
1: ผลไม้ของคุณครูพี่อูนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
0: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อูคะ
1: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊บเป็นคนตอบใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค
1: ่
0: ะ
1: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็

0: ตำแหน่งท้ายนะคะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะสนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อู๋นะคะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อู๋จะได้รับกี่แต้มคะ
1: 12มั้ยคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
0: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อู๋ได้1คะแนนนะคะ
1: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
0: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อู๋นะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อูได้1แต้มดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
1: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
0: ต่อไปค่ะ
1: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
0: ๆองุ่นนะ
1: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีครามออกมาเรียกว่าครามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อครามเป็นตะกอนข้นเหนียว
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
1: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
0: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
1: เอ๊ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
0: ๆเย้
1: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเองค่ะคือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความรองที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
0: คุณครูพี่โอ้ยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
1: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะ
0: เน
1: ี่
0: ย
1: เดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
0: แต้มสูงสุด12ไปเลยค่ะ
1: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
0: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
1: ได้8แต้มนะคะ
0: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
1: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
0: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
1: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
1: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
0: แล้วคุณครูพี่อุล่ะคะคิดว่า
1: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่า จความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อู๋คะ
1: ทีมครูพี่อู๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้นะ
0: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
1: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
0: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
1: 12พอดีค่ะครูพี่
0: หมุนใหม่มาอยู่ตรงกลาง
1: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
0: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อู๋ได้12นะคะ
1: ดีใจไหมคะเด็ก
0: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
1: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
0: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
1: ่
0: ะ
1: ถูกไหมคะทีมครูพี่อู๋ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
0: แน่นอนค
1: ่
0: ะ
1: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนครูพี่อู๋หมดแล้วค่ะ
1: เอาสัก12เลยค่ะ
0: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะครูพี่อู๋หมุนเก่งมากมากเลย
1: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กๆรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
0: เดี๋ยวครูพี่เทียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อู๋นะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20นั่นเองนะคะ
1: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่ต้องเป็นไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
0: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่หนึ่งใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
0: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็ก
0: ๆแต่ข้อควรระวังนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่าอย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
1: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
0: ๆ
1: ให้เด็กๆช่วยกันตอบละค่ะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
0: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
1: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
0: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้อง ตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าผลความนั่นเองนะคะ
1: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
0: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะ

0: คะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
0: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ากจะพูดถึงสถานที่ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักที่แฝงเรื่องราวเอาไว้มากมายมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยพบเคยเห็นกันมาบ้างซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ในต่างประเทศแต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเราล่ะคะเรามีสถานที่ที่เป็นตัวแทนของความรักแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักตอนนี้เนี่ยมินยืนอยู่ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะและข้างหลังมินนี่ก็คือห้องสมุดนิวสันเฮแต่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักยังไงแล้วจะเป็นตัวแทนความรักด้วยหรือเปล่าต้องเข้าไปหาคำตอบข้างในกับมิ้นค่ะ

0: ที่มินเดินสำรวจมาคร่าวๆเนี่ยที่นี่นี่มีแต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะมีทั้งนวนิยายมีวรรณกรรมแล้วก็มีเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์อังกฤษทิเบตมีทุกที่เลยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักอ่านเหมือนกันใครชอบอ่านหนังสือพวกวรรณกรรมเก่าๆมาที่นี่ได้เลยนี่มีหลายเล่มเลยนะคะเนี่ยที่อยากอ่านแต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะว่าห้องสมุดแห่งความรักที่นี่เนี่ยมีอะไรให้มินค้นอีกบ้างประวัติของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้จดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมห้องสมุดเมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ. 2412โดยสมาชิกสมาคมสตรีหรือ The Ladies Bazaar Association ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพขณะนั้นค่ะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพในระยะแรกถูกเรียกว่าสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพและในพ.ศ. 2454จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมห้องสมุดกรุงเทพแต่ในสมัยนั้นตัวห้องสมุดไม่ได้มีอาคารเป็นหลักเป็นแหล่งมีรูปร่างสวยงามแบบที่เห็นในปัจจุบันค่ะจะใช้สถานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามบ้านของสมาชิกแต่ละคนที่จะสามารถอนุเคราะห์หรือถ้าจะให้นึกภาพก็เหมือนการมารวมตัวการอ่านหนังสือนั่นแหละค่ะ
1: คุณผู้ชมคะที่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยนะคะรู้ไหมว่ามีอายุกว่า150ปีแล้วนะคะและนี่เลยในตู้นี้นี่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอายุที่ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีตั้งแต่หนังสือรุ่นแรกๆรุ่นร้อยกว่าปีที่ตั้งห้องสมุดแห่งนี้มาเลยนี่คุณผู้ชมดู
0: สภาพหนังสือนี่บ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็เรื่องราวได้เลยนะคะเนี่ยว่ามีอายุจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าห้องสมุดที่ต้องบอกว่าอยู่กลางเมืองนะคะเนี่ยจะอยู่มาได้ถึงกว่า150ปีขนาดนี้ดูตรงนี้ดีกว่าถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องสมุดแห่งนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยตรามหาวชิราวุธซึ่งก็เป็นตราประจำของรัชกาลที่6และนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงมีข้อความด้วยเขียนว่า A gift from King Rama VI ของขวัญจากรัชกาลที่6ค่ะทรงพระราชทานไว้ปี1925คิดเป็นพุทธศักราชก็2468ตั้งแต่ปี2468ดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโต๊ะธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นเลยว่านี่เป็นของพระราชทานจากกษัตริย์ซึ่งก็คือรัชกาลที่6นั่นเองแต่ที่สำคัญค่ะถ้าใครมาดูไฮไลท์ตรงนี้ขอบอกขอย้ำเลยนะว่านี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนท่านทรงพระราชทานมาเนี่ยมีหลายชุดเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้วันนี้ปี2558เหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ชื่นชมด้วยความระมัดระวังนะคะเอาล่ะพาชมไฮไลท์ไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วสักทีว่าทำไมห้องสมุดแห่งนี้ถึงได้เป็นห้องสมุดแห่งความรักตามมาเลย
2: จากที่มินได้พาคุณผู้ชมเดินชมความสวยงามโดยรอบของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้ไปแล้วก็อดที่จะเล่าถึงผู้ที่ออกแบบอาคารแห่งนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งผู้ที่ออกแบบอาคารที่สวยงามแห่งนี้ก็คือมาริโอตามันโยสถาปนิกเอกแห่งยุครัชกาลที่5ชาวอิตาเลียนผู้เดียวกันกับที่ออกแบบโบสถ์ซานตาครูซและพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเอกลักษณ์การออกแบบของตามันโยอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงแบบนีโอคลาสสิกตามสไตล์ยุโรปที่มีลวดลายโค้งเว้าอ่อนช้อยสละสลวยและมีโดมที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวอาคารนั่นเองค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เป็นทางเข้าเดิมของห้องสมุดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไปแล้วเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูเลยก็คือป้ายนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นจารึกแล้วก็เป็นคำตอบว่าทำไมที่นี่ถึงได้เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักเพราะว่าดร.โทมัสเฮเวิร์ดเฮสนะคะสร้างห้องสมุดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงให้แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้กับภรรยาสุดที่รักคือเจนนี่เนลสันเฮสค่ะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสถานที่ตัวแทนของความรักยังไงเจนนี่เนลสันเฮสไลบรารี This building was erected in 1921 by Dr. T. or Thomas Hayward Hayes as a memorial to his wife Jenny Nelson Hayes who for 25 years 1895

0: 1920 was the inspiration and mainstay of the Bangkok Library Association organized in 1869.
1: ซึ่งเจนนี่เนี่ยถือว่ามีคุณูปการเกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าได้อุทิศตัวทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพนานถึง25ปีตัวอาคารของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่เจนนี่เนลสันเฮภรรยาผู้ล่วงลับของคุณหมอโทมัสฮาวาร์ดเฮที่อุทิศตนแด่งานอันเป็นที่รักของเธอคือการเป็นบรรณารักษ์ตลอดระยะเวลา25ปีจนวาระสุดท้ายของชีวิตอาคารแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดเนลสันเฮเพื่อเป็นการระลึกถึงเจนนี่เนลสันเฮและความรักของเธอนั่นเองค่ะเตอร์โทมัสรู้ว่าภรรยารักอะไรชอบอะไรสิ่งที่เขาทำได้เพื่อระลึกถึงภรรยาที่จากไปคือการสร้างสิ่งที่เธอรักซึ่งคือห้องสมุดแห่งนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ระลึกถึงแล้วรวมถึงให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้ถึงความรักที่เขามีให้กับภรรยาด้วยโอ้ยโรแมนติกมากๆปกติได้ยินแต่ความรู้คู่วิชาการคราวนี้ความรักก็มาคู่วิชาการเหมือนกันค่ะนี่แค่สถานที่แรกนะคะที่เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักมินไม่พามาแค่ที่เดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นไปดูที่ที่2กันต่อเลยค่ะน้ำตกพลิ้วหรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่14กิโลเมตรบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินก็มาอยู่ที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังนี้สิน้ำตกสวยมากเลยค่ะเห็นแล้วอยากจะหยุดความสงบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยแต่ไม่ได้ค่ะภารกิจยังมีหน้าที่ยังต้องทำต้องคลายสงบให้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวเองให้เสร็จก่อนมองไปนี่ก็ตรงนี้ก็ป่าข้างหลังก็น้ำตกยังไม่เห็นเลยว่าอนุสรณ์สถานแห่งความรักมันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องไปหาคนมาช่วยพาไปดูแล้วล่ะค่ะว่าอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักของที่นี่อยู่ตรงไหนกันตามไปกัน

0: คะชายคะนี่หรือเปล่าคะที่เป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรัก
1: อันนี้ยังไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นอลังกรเจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเคยเสด็จมาประพาสที่เมืองจันทบุรีพร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทาก็คือพระนางเรือร่มคือครั้งนั้นพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันเมื่อปี2416นะครับทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างอลังกรเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงว่าพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันจริงแล้วก็คือเสด็จพ่อร .5 ของเรานะฮะคือเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีถึง7ครั้งด้วยกันนะครับใน7ครั้งคือ3ครั้งที่พระองค์ได้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวชมน้ำตกทิ้วทีนี้ว่าที่พระองค์สร้างก็คือให้รับรู้ว่าคือ1พระองค์คือเคยเสด็จมาพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงโปรดปรานกับน้ำตกทิ้วมากนะครับเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของที่ทิ้วแห่งนี้ครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นก็คืออุทยานยังไม่ได้สร้างนะครับก็ยังเป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับพระองค์เสด็จพาดทรงม้ามาทรงเห็นความสวยงามมากนะครับตามธรรมชาติพระองค์ก็เลยทรงให้ข้าหลวงในยุคนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2419นะครับ
0: พี่ธนชัยคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอนุสรณ์สถานแห่งความรักนี่อยู่ตรงไหนคะ
1: ก็อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะนำลงไปนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยประมาณ50เมตรท่านเอง
0: โอ้คุณผู้ชมไปกัน
1: ครับขอเชิญครับ
0: ค่ะ

0: ของเสด็จพ่อร .5 นะครับ
1: ถ้าไม่เห็นสีองค์แรก
0: ใช่ครับพระองค์เคยเสด็จประพาสมาที่น้ำตกพิ้วพร้อมกันตามที่พูดไว้ใช่ใช่ครับเมื่อปี2416นะครับตามประวัติศาสตร์ก็คือเสด็จพ่อร .5 ของเราเนี่ยคือท่านเสด็จไปประพาสทางประเทศยุโรปแล้วก็ทางอียิปต์ในยุคนั้นนะครับซึ่งพระองค์คงจะเล็งถึงเห็นถึงความคงทนถาวรนะครับเพราะว่าพีระมิดนั้นในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นทะเลทรายนะครับมันก็นะฮะคงทนถาวรเช่นใดนะฮะเมื่อมาอยู่ในนี้กลางป่าเขาซึ่งไม่มีใครมาดูแลมากมายในยุคนั้นนะครับก็เป็นป่าธรรมชาติถ้าได้ตั้งอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงนี้ก็คงทนถาวรเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เลือกรูปทรงพีระมิดเพื่อที่จะให้อนุสรณ์สถานแห่งความรักนี้คงทนแล้วก็อยู่ตลอดไปด้านหน้านี่มีป้ายเขียนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขียนว่าพีระมิดพระนางเรือล่มที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จที่วงคตแล้วที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือพระประเทียบล่มสร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นพระสวามีจอสอจุลศักราชนะคะ1243หรือว่าพศพุทธศักราช2424
2: นอกจากที่อนุสรณ์สถานที่น้ำตกพลิ้วแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไว้อีก2ที่ด้วยกันที่แรกก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งอยู่ภายในสวนสรานรมด้านข้างพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสรานรมพระราชวังที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับตัวอนุสาวรีย์นั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2426ณบริเวณที่สมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงพระสำราญเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนชีพอยู่ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมียอดเป็นปรางเป็นที่บรรจุพระอัฐิและมีคำจารึกแสดงความทุกโทมนัสของพระองค์บนแผ่นหินอ่อนบอกไว้ว่าระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตน์โสภางทัศนียลักษณ์อัคควรราชกุมารีอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยพระราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ในจุลศักราช1242และอีกที่หนึ่งก็คือภายในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยหลังจากที่รัชกาลที่5ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาแล้วก็ได้ทรงโปรดให้สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักพร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นด้วยโดยมีข้อความดังนี้ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัคคมเหสีอันเสด็จที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นสามีอันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นก็ยังมิได้หักหายจุลศักราช1243
1: โอ้เป็นไงคะคุณผู้ชมอนุสรณ์สถานความรักของบ้านเรานี่ต้องบอกว่าโรแมนติกแล้วก็เรียกว่าด้วยความรักไม่ได้แพ้กับชาติไหนๆในโลกเลยมีการคำนึงถึงเรื่องความคงอยู่ความคงทนแล้วก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักความทรงจำแล้วก็ความสุขที่รัชกาลที่5ได้เคยเสด็จประพาสมาที่นี่พร้อมกับอัครมเหสีองค์แรกของพระองค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความรักจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ธนชัยมากๆนะคะ
0: ครับ
1: ไปมาแล้วตั้ง2ที่นะคะถึงอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีทั้งความหมายความทรงจำแล้วก็ความสุขช่วงหน้าไปคลายสงวนเรื่องอนุสรณ์สถานความรักกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อดีกว่าค่ะ
3: ผมณจง
4: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเรือนหอบางยี่ขันอนุสรณ์แห่งความรักในสมัยรัชกาลที่5หลวงชลภูมิพาณิชย์เข้ารับราชการวันหนึ่งหลวงชลภูมิพาณิชย์ได้บังเอิญไปพบกับนางสาวส่วนทำให้เกิดมีใจรักตั้งแต่แรกพบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสนทนาทำความรู้จักเมื่อถึงเวลาพักหลวงชลภูมิ

ครับนี่ก็คือพีระมิดนะครับพีระมิดพระนางละล่มนะครับหรือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับซึ่งภายในก็บรรจุพระอังคารหรือพระอัฐิส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้ครับตามประวัติก็คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับทรงเป็นพระมเหสีนะครับองค์แรก

พาณิชย์เป็นอันต้องไปดักรอดูนางสาวส่วนจนวันหนึ่งเรื่องความรักก็ได้ทราบไปถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่5พระองค์จึงปรึกษากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าให้ทั้งคู่ได้ลองทำความรู้จักและได้คบหากันในเวลาต่อมาด้วยความรักนี้หลวงชลภูมิพาณิชย์จึงสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างเรือนหอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านบางยี่ขันโดยมีโจทย์ในการออกแบบคือความรัก

0: โอ้โหบรรยากาศดีดีเนาะ
1: ดีก็แหมมาจนถึงอยุธยา มาจนถึงโอ้โหศาลาไทยสวยงามเนี่ยมาเที่ยวเล่นกันเนี่ยกระเริกไม่ชอบเหรอ
0: ชอบมากค่ะชอบมากทีนี้เรื่องที่จะคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือว่าหนูเนี่ยได้ไปอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมามีทั้งห้องสมุดเนลสันเฮแล้วก็มี
1: แอบทราบมาแล้วเนี่ยไปเนลสันเฮแล้วไปไหนอีก
0: ไปน้ำตกพริ้ว
1: น้ำตกพริ้วมันไส้ที่สุด ไม่ชวนกันเลย
0: นี่ไงก็ชวนอาจารย์มาที่นี่ไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยงามแล้วก็ดูดีมีสกุลรสชาติเหมาะกับจานที่สุดเลย
1: โป้ง
0: อ้าวดีกันนะ
1: โอเคโอเค
0: น่ารักที่สุดทีนี้หนูก็เลยไปรู้มาถึงเรื่องอนุสรณ์สถานแห่งความรักว่าเขามีเรื่องราวมีเรื่องเล่ายังไงบ้างแต่ว่าอยากรู้เพิ่มเติมค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าแล้วในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยยังมีพวกอนุสรณ์สถานที่เรียกว่าเป็นตัวแทนความรักแบบนี้อีกบ้างไหมคะ
1: อนุสรณ์สถานตัวแทนของความรักกันเหรอแหมจะพูดว่าถ้าเป็นอนุสรณ์สถานของหนูนี่ก็จะต้องหมายถึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาคารสถานที่ก็มีนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมหรืออาคารสถานที่นะมันจะมีไปถึงข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับด้วยซ้ำเอาเรื่องอาคารสถานที่ก่อนนะก็จะมีเช่นนะพระตำหนักสิริยาลัย
0: โอ้มาเป็นตำหนักเลยเหรอคะ
1: อยุธยานี่แหละเป็นตัวแทนของความรักเพราะว่าพระตำหนักนี้เนี่ยนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามนะเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นของขวัญในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ60พรรษา
0: อ๋อเป็นของขวัญ
1: ของขวัญพระเจ้าอยู่หัวครบ60ของพระราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของเราเนี่ยนะก็ได้ทรงพระกรุณาขอพระราชทานสร้างบ้านสร้างพระตำหนักนี่แหละที่ประทับถวายเป็นของขวัญบนที่ดินแปลงนี้เท่ากับพระเจ้าอยู่หัวซื้อที่พระราชทานสมเด็จพระบรมปลูกบ้านถวายน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอ
0: ันนี้เป็นความรักแบบในครอบครัวเลย
1: ความรักในครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นจะบอกว่าไงอะนอกจากจะเป็นความรักในครอบครัวแล้วมันยังเป็นอะไรที่นะแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจพระสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านโปรดในเรื่องกับกิจการของพระศาสนาวัดวาอารามแล้วก็เสด็จพระชำเนินไปที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยอย่างสม่ำเสม
0: อ
1: ก็เลยซื้อปลูกพระตำหนักตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามเลยจะได้ทอดพระเนตรตลอดอันนี้นี่คือเรื่องของสถาปัตยกรรมส่วนเรื่องของข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ที่ประทับใจผมมากๆเลยนะก็คือเรื่องของกำไรทอง
0: กำไร
1: ไม่มีขาดทุนเข้าใจปะ
0: เป็นทองด้วยช่วงนี้ทองขึ้น
1: อันแน่นอนแน่นอนขายไปซะแล้ว
0: มีแต่คนพูดประโยคนี้ว่าเพิ่งขายกลับมากำไรก่อน
1: กำไรทองเนี่ยนะเป็นกำไรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะโปรดเกล้าให้ทำขึ้นนะแล้วก็พระราชทานนะครับให้กับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับอยู่ในสกุลระดาวัน
0: ที่เป็นคนคิดคนน้ำพริกลงเรือ
1: ใช่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านอยู่กับสมเด็จพระวิมาดาเธอนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าจอมรุ่นสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านก็เกิดขึ้นในราวประมาณพ.ศ.2433นะหม่อมราชวงศ์สดับก็ถวายตัวตอนอายุ16นะ
0: 16
1: ตอนนั้นก็ตรงกับประมาณปีพุทธศักราช2449นะกล่าวกันว่ารัชกาลที่5เนี่ยโปรดปรานมากเหลือเกินนะฮะโปรดปรานมากเหลือเกินคือหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเข้าอกเข้าใจแม้ว่าอายุจะต่างกันแบบพ่อลูกเลยนะฮะแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยก็รู้จักที่จะพูดจะคุยจะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยมากอย่าลืมนะรัชกาลที่5เนี่ยมีพระมเหสีเทวีมีเจ้าจอมมารดาสิริรวมแล้วเนี่ย30กว่าพระองค์และคนก็คือเจ้าพระมเหสีเทวีเป็นพระองค์
0: เจ้าจอม
1: มารดาเนี่ยเป็นคนเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ย่อมที่จะเป็นที่ถูกคอมเมนต์ ถูกอิจฉาริษยาจากหลายต่อหลายบุคคลเรามีประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าก็คือเล่าต่อกันมาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าoral history ก็คือประวัติศาสตร์บอกเล่าปากต่อปากใช่เยอะเลยบอกว่าหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยโดนคอมเมนต์โดนนิติชิงนินทาโดนกลั่นแกล้งสารพัดนะเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นเด็กสาวอ่ะโหเด็กอายุ16 17
0: เหมือนแบบเด็กด้วยแล้วก็เป็นที่โปรดปรานก
1: ็
0: เลยเหมือนกับมีการอิจฉากัน
1: ความอิจฉาริษยาของคนในราชสำนักเนี่ยมันถึงปี๊ดแตกกันตอนที่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยอยู่ได้ปีเดียวเนี่ยนะตั้งเป็นพระสนมเอกเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่2449เนี่ยก็จะมีงานเฉลิมพระที่นั่งอยู่พระองค์ที่หนึ่งในงานนั้นน่ะพระจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็ขึ้นเฝ้าด้วยนะฮะรัชกาลที่5ก็กวักมือเรียกมาแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานกําไรทองคำ
0: ต่อหน้าทุกคนเหรอคะ
1: มันก็คงได้เห็นกันทั่วหน้าละมันก็ต้องเห็นกันนะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะจะทำอะไรทำลับๆล่อๆกำไรทองคำเนี่ยนะทำเป็นรูปตะปู2ดอกนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูตะปู2ดอกหัวตะปูเนี่ยมันจะเกี่ยวไขว้กันบรรจบกันนะห
0: ั
1: วตะปูเนี่ยมาบรรจบกัน
0: มานี่
1: น้ำหนักทองเนี่ย4บาทแล้วไม่ใช่ทองที่ไหนนะทองมาจากบางสะพานคือทองบางสะพานเนี่ยนะเป็นบ่อแร่ทองที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทองที่บางสะพานเนี่ยนะมันเป็นทองคำที่ถือว่าเป็นทองเนื้อก้าวอ่ะม
0: ัน
1: เป็นทองเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดเลยมันเป็นบ่อที่เป็นมงคลคนโบราณเนี่ยนะถ้าเผื่อเขาให้ของขวัญกันเนี่ยเขาให้ทองบางสะพานเนี่ยนะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะผมเองเนี่ยได้รับมรดกตกทอดก็เป็นทองบางสะพานแต่เป็นทองแบบธรรมชาติเลยที่มันเป็นเหมือนป๊อปคอร์นเลย
0: คือมันหงิกหงิกงอกงอกไม่ได้แบบว่าตีมายังไม่ได้
1: ยังเลยน่ะเป็นหงิกหงิกงอกงอกโอ้ย
0: สวยมั้ย
1: จันสวยสิเนื้อมันเป็นทองอัมไพ
0: อยากเห็นเนาะ
1: ก็เห็นเนี่ยเห็นเผ่าทองไงล่ะ
0: โอ้ยผ่องอัมไพมั้ยจ๊ะ
1: ก็หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะรับพระราชทานกำไรรัชกาลที่5เนี่ยนะใส่ให้พระราชทานสวมให
0: ้ด้วย
1: แล้วยังบีบนี่บีบกำไรด้วยพระหัตปกติกำไรเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบีบ
0: อ๋อเหรอคะ
1: เออบีบกดให้แนบด้วยพระหัตเลยนะคือออกแรงกดด้วยพระหัตวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะโปรดสมณะโปรดเกล้าให้กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนี้เสด็จชวดผมเองก็มาเรียนศัพท์ศาสตร์สุภกิจท่านเป็นช่างทองหลวงด้วยก
0: ็
1: เสด็จชวดนี่แหละนำช่างฝรั่งชื่อมิสเตอร์แกลเลตมิสเตอร์แกลเลตเนี่ยมาเอาเครื่องมือมาบีบกับอีกครั้งหนึ่
0: ง
1: แต่ว่าครั้งแรกเนี่ยรัชกาลที่5พระราชทานบีบด้วยพระหัตถ์เองแต่ไม่มีอะไรเด็ดขาดเท่ากับที่กำไรนั้นท้องกำไรข้างใน
0: ข้างในด้าน
1: ในข้างในท้องกำไรมีจารึกเป็นกลอนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5โอ้โหมิ้นมหัศจรรย์กำไรมาศชาตินพพคุณแท้ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เป็นเช่นเสียงทายนี่ตะปูทอง2ดอกตอกสลักแทนความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้นรักร่วมสวมใส่ไว้ข้างกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
0: โรแมนติกเนาะอ
1: ยากร้องไห้ด้วยความโรแมนติก
0: ตาจะไหลคือโ
1: หเราไม่ได้รับ
0: หนูอยากวิ่งไปอิจฉาที่ดาวอังคารเลยตอนนี้

0: เมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยไหมมิ้นมิ้นมิ้นเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
1: ชีวิตนี้มีไหมโอกาสเนี้ยมีไหม
0: หม่อมราชวงศ์สดับนะปราบปลื้มกับกำไรชิ้นนี้มากเหลือเกินนะใส่เอาไว้พอ2450เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยท่านถูกขัดแข้งขัดขาจนกระทั่งไม่ได้ตามเสด็จ
1: ไม
0: ่ได้ไปเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เสียใจไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เสด็จไปเนี่ยก็มีพระราชหัตถเลขาตอบกลับถึงหม่อมราชวงศ์สดับก็มีพระราชหัตถเลขามาทุกสัปดาห์หม่อมราชวงศ์สดับนี่จะดีใจแบบว่าปลาบปลื้มมากที่สุดนะเสร็จแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับก็ซื้อข้าวขอมาพระราชทานเครื่องพงเครื่องเพชรนี่เป็นชุดชุดชุดชุดหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยในช่วงเวลาถวายงานรับใช้แค่4ปีเสด็จสวรรคต2453 4ปีนี่ได้เครื่องเพชรเป็นถาดถาดระหว่างนั้นเนี่ยนะก็มีคนพูดจาเสียดสีส่อเสียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตเนี่ยหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันต้องพูดคำว่าตกกระป๋องล่องจุนไปทันทีเจ้านายต่างๆพระมเหสีเทวีคนอื่นๆทั้งหลายก็เก็ตออกไปประวัติของหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็ได้ถวายเครื่องเพชรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืนให้กับสมเด็จพระพันปีแต่ในประวัติศาสตร์บอกเล่าก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็รับสั่งบอกว่าเครื่องเพชรเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่กับหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายังสาวก็อายุแค่21เท่านั้นแล้วก็มีข้าราชสำนักของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้ชายมาพูดคุยอาจจะทำให้ลุกลามกลายไปเป็นเนื้อคู่ติดตาต้องใจแล้วก็เกิดรักใคร่แต่งงานกันไปก็จะเสื่อมพระเกียรติยศเพราะเคยเป็นถึงเจ้าจอมในรัชกาลที่5นะฮะก็ไม่ควรจะแต่งงานอีกพูดง่ายๆเลยนะคนที่ถวายตัวกับเจ้านายแล้วเนี่ยนะฮะไม่ควรจะไปเสกสมรสกับผู้ใดอีกเลยก็เรียกคืนเครื่องเพชรเครื่องเพชรที่เรียกคืนเนี่ยก็ผมได้พระพันปีโปรดให้ขายคืนกลับไปที่ร้านเดิมที่ประเทศอังกฤษได้เงินมาก้อนใหญ่นำให้หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: อันนี้ก็สำคัญมากส่วนกำไรเนี่ยนะไม่ได้เรียกคืนเพราะถือว่าพระราชทานขาดให้สวมกับข้อมือเองสวมข้อมือพระราชทานทรงบีบพระราชทานแล้วตัวกำไรเนี่ยมันบิดเป็นตะปู2ดอกเนี่ยมันบิดกันเป็นเกลียวไขว้ถ้าดูให้ดีก็เป็นเหมือนอักษร S ดูอีกทีก็เหมือนอักษร
1: C
0: S ก็คือสดับ C คือจุฬาลงกรณ์เก๋ไหม
1: ยอด
0: คิดได้เห็นไหมคิดได้ยังไงเก่งจริงๆคนโบราณเนี่ยนะความโรแมนติกก็คิดได้หมดเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยหลังจากการที่5สวรรคตเมื่อ2453แล้วมีอายุยืนยาวมาอีก94ปีถึงได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถึงแก่อนิจกรรมได้ทำพินัยกรรมให้ถอดกำไรนี้ออกจากร่างเพราะไม่เคยถอดเลยจนกระทั่งตายถึงกับอนิจจกรรมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกำไรนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคิดดูสิทุกวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิมานเมฆตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่าของมีค่ามาก
1: มันคงล่อตาล่อใจเนาะอาจารย์ทองบริสุทธิ์
0: ก็มหัศจรรย์คิดดูสิถวายคืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะ
1: สุดยอดอะกำไรอันเล็กๆนี่ความรักแบบว่าอัดแน่นเต็มเปี่ยมมากประทับใจงั้นเดี๋ยวเรามาโรแมนติกกันบ้างดีไหมอาจารย์คุณผู้ชมคะงั้นตอนนี้ขอมิ้งกับอาจารย์โรแมนติกทานข้าวแช่กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายฉนวนกันต่อค่ะนี่

0: พอเรือพลิก
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตำนานรักสะพานสารสินสะพานสารสินเป็นสะพานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยสะพานนี้มีตำนานอยู่ว่าฝ่ายหญิงชื่ออิ๋วเป็นครูส่วนฝ่ายชายชื่อโกไข่เป็นเพียงคนขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยางทั้งสองถูกกีดกันจากกันผู้เป็นพ่อพยายามจะคลุมถุงชนลูกสาวให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่มีฐานะดีในที่สุดเมื่อความรักถึงทางตันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2516โกไข่ในหัวรถสองแถวและครูอิ๋วก็ได้ตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าผูกมัด

ัวทั้งสองติดกันแล้วกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำทิ้งเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะและเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายคำว่ารักที่แท้จริง

0: ารย์ตบมือทําไม
1: ดีใจได้มานั่งริมน้ําไง
0: รู้มั้ยทําไมหนูชวนอาจารย์มานั่งริมน้ํา
1: จะมาสวีทอะไรกับฉันแก่แล้ว
0: ได้
1: เดี๋ยวเค้าก็เซ็นเซอร์หรอก
0: อ้าวเหรอเราไม่ได้เหรอ
1: ได้เป็นไรไป
0: หนูจะถามเรื่อง
1: พ่อกับลูก
0: พระนางเรือล่มที่หนูไปที
1: ่ในหนองทองจะไปไหน
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: แล้วอะไรอ่ะ
0: หนูไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วมาแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของพระนางเรือล่ม
1: ไปน้ำตกพริ้วโอเค
0: หรือว่า
1: พระนางเรือล่มพระนามว่า
0: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน
1: ์
0: เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่5
1: โอเครีบพูดเลยจะได้ลืมได
0: ้อยากรู้เรื่องของพระนางเรือล่มมากกว่านี้จ้ะเนี่ยหนูเลยพามาริมน้ำเผื่อเราจะล่มบ้าง
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยนะเป็นพระราชธิดานะพระองค์โตจริงๆท่านก็มีพระเชษฐามีพี่ชายนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าท่านเป็นลูกสาวคนแรกของรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยท่านประสูติออกมาเนี่ยเจ้าจอมมันดาเปี่ยมเป็นสามัญชนเพราะฉะนั้นเมื่อแรกประสูติเนี่ยนะฮะก็จะมีฐานันดรศักดิ์เป็นแค่พระองค์เจ้าก็คือพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาแล้วก็พระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีชื่อเล่นแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็ก
0: อ๋อง่ายๆเลย
1: และต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดสถาปนาน้องสาวต่างมารดาเนี่ยถามคนเนี่ยเป็นน้องหมดจริงไหมแต่คนละแม
0: ่
1: รัชกาลที่5ประสูติจากสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสส่วนน้องสาวทั้ง3คนเนี่ยประสูติจากเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเจ้านายเนี่ยเจ้าพี่เจ้าน้องนี่จะต้องแต่งงานกันเองการแต่งงานกันเองในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสกะสังวาสก็คือการแต่งงานกันเองในหมู่พี่น้องเพื่อรักษาสายเลือดสีน้ำเงินอันบริสุทธิ์เข้มข้นให้ดำรงคงไว
0: ้
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะมิ้น
0: ทั่วโลกเลย
1: ทั่วโล
0: ก
1: ฝรั่งก็แต่งงานกันในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียพี่น้องต้องแต่งงานกันเองสกุลเดียวกันวงเดียวกันอาจจะแค่ต่างมารดานะฮะแต่ร่วมบิดาทั้งนั้นเพราะว่าสายเลือดสีน้ำเงินเนี่ยเราจะสืบทางสายบิดานะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดมหัศจรรย์อะไรเลยคนปัจจุบันนี้จะลองวีดไว้กระตู้วูพี่น้องแต่งงานกันเองแต่ในสมัยโบราณเป็นเรื่องปกติธรรมดานะฮะก็ทั้ง3พระองค์เนี่ยเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินไปไหนมาไหนก็โปรดเกล้าให้ตามเสด็จทั้ง3พระองค์ทีนี้มีวันหนึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปประท้าชายที่มีพระประสูติการนะฮะจากสมเด็จพระพันวสาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตนะอันนั้นอ่ะเป็นเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกประสูติจากสมเด็จพระพันวสาก็คือแม่กลางนะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยมีพระราชธิดาก็คือเจ้าฟ้ากัณฑรเพชรรัตน
0: ์
1: ก็เสด็จกันไปต่างคนต่างนั่นแล่นเรือก็เรือแล่นกันไป3ลำเนี่ยนะแต่ว่าในจดหมายเหตุเนี่ยที่เขาบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าคนขับเรือก็เกิดคึกคักเอาเรือแล่นเหมือนกันแล่นแข่งแซงกันเรือแล่นแข่งแซงกันไปแซงกันมาปรากฏว่าปกติพอแซงปั๊บมันก็จะเป็นคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มเรือมันก็ทอดเหนือคลื่นลงใต้คลื่นทอดเหนือคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มนี้ปรากฏว่าจังหวะนั้นคลื่นใหญ่มันซัดเข้ามาเรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ผ่านยอดคลื่นลำหนึ่งแล้วมามุดใต้คลื่นอีกลำหนึ่งก็เลยพลิกล่มลงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยในเรือกลไฟเนี่ยนะเขาจะมีห้องท้ายเรือเรียกว่าห้องเก๋ง
0: ห้องเก๋ง
1: ห้องเก๋งก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะภายในก็จะมีพระแท่นที่ประทับนะก็เป็นแท่นสำเร็จรูปต่ออยู่ในเรือนะฮะจะประทับบรรทมจะเกลือกลิ้งอะไรก็ได้หมดก็เล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยประทับอยู่ในเก๋งท้ายเรือกับพระราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงกัณฑรเพชรรัตน์นะพอเรือพลิกคว่ำลงปั๊บเนี่ยท่านก็พุ่งพระองค์ออก
0: ทางหน้าต่าง

0: ทางหน้าช่องหน้าต่างพุ่งพระองค์ออกขึ้นมาบนเหนือน้ำได้แล้วก็คงจะนึกเฉลียวใจว่าพระราชธิดายังติดอยู่คือต้องนึกถึงหัวใจแม่นะหัวใจของแม่เนี่ยลูกเป็นที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทรงหายใจวุบแล้วก็ทรงดำกลับลงไปใหม่เรือเนี่ยมันยังล่มครั้งแรกมันยังอยู่ในสภาพเดิมก็พุ่งพระองค์เข้าไปได้มันมองอะไรไม่เห็นนะต้องนึกภาพก็คลำๆเข้าไปจับพระราชธิดา
1: ดึงออกมา
0: จะดึงออกเรือหมุนอีกตลบใหญ่หมุนอีกตลบใหญ่ใต้น้ำนึกถึงสิท่านทรงหลงทิศคราวนี้ท่านก็คงต้องถีบพระองค์พุ่งเต็มที่เพื่อจะออกมาเพราะว่าอากาศก็คงจะน้อยจังหวะที่ถีบพระองค์พุ่งครั้งหลังเนี่ยก็คงพระเศียรคงกระแทกออกไม่ได้อะตอนนั้นเนี่ยนาพระกำนันใครๆต่อใครก็วีดวายกระตุ้งวูเพราะอยู่ในเรือกันหมดพวกดาพระกำนันก็อยู่นอกเรือส่วนเรืออีก2ลำที่ตามเสด็จไปด้วยก็มีมะพร้าวแห้งผูกติดเรือไปในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฉีกปลายมะพร้าวนะฉีกปลายมะพร้าวฉีกจากขั้วไปหาปลายฉีกจากขั้วไปหาปลายนะให้มันเป็นเส้นเส้นนึงก็ประมาณนิ้วชี้เนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็เอา2ปลายเนี่ยผูกเข้าด้วยกันก็จะเป็นมะพร้าว2ลูกแล้วก็มีเชือกมีตัวเขาเนี่ยเปลือกของเขาเป็นตัวเหมือนเชือ
1: ก
0: ให้เป็นจังหวะห่างระยะห่างที่เราเนี่ยเอาอกวุบลงไปนะแล้วมะพร้าวก็จะอยู่2ข้างปีกเรา
1: ก็คือเป็นแบบว่า
0: เป็นทุ่นให้พยุงโบราณเนี่ยเขาจะผูกแบบเนี้ยห้อยไว้ข้างเรือเต็มไปหมดเลยก็คือโยนลงไปโยนลงไป
1: เหมือนโยนห่วงชูชีพแบบน
0: ั้นให้คนคว้านะแต่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยดับน้ำลงไปไม่มีนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกรงกลัวกับกฎมนเทียนบานหมดเลยกฎมนเทียนบานเนี่ยก็คือเจ้านายฝ่ายนายพระสนมกำนันทั้งหลายนาพระกำนันเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะไปแตะต้องตัวไม่ได
1: ้แม้กระทั่งเวลาคับขันเหรออาจารย
0: ์ในกฎมนเทียนบานเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเวลาคับขันเนี่ยแตะได้หรือไม่ได้แต่เขียนกว้างๆคลุมๆเอาไว้ว่าแตะพระองค์เนี่ยไม่ได้เลยใครแตะต้องพระองค์ก็ถึงที่ตายก็คือต้องโทษประหารชีวิตทั้งนั้นกว่าที่จะมีคนสั่งนายที่จะสั่งให้ดำลงไปอุ้มเอาพระองค์กู้พระองค์ขึ้นมาได้เนี่ยนะเวลาก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วตอนที่กู้เอาพระองค์ขึ้นมาในบันทึกก็เขียนเอาไว้ว่าพระองค์นี่ยังอ่อนปวกเปียกยังอุ่นอยู่ก็มีคนส่งเรือเร็วขึ้นไปกราบบังคมทูลแจ้งให้รัชกาลที่5ทรงทราบรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยประทับอยู่ที่พระราชวังบางปะอินแล้วพอทรงทราบโอ้โหรัชกาลที่5เสียพระทัยมากเชิญพระศพเอาเรือไปรับอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะเมื่อเจ้าฟ้าสุนันพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนื้อสิ้นพระชนแล้วเนี่ยก็คงจะมีการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคือก็พบว่าพระราช
1: ทรงพระคัน
0: ที่พระราชโอรสธิดาที่ทรงพระคันอยู่นั้นนะเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5ก็ยิ่งเสียพระทัยใหญ่เชิญพระศพกลับกรุงเทพรัชกาลที่5โปรดให้ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโอ้โหเป็นกรณีพิเศษมากนะคนที่จะได้ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็โปรดให้ออกหมายงานพระศพก็ใช้คำว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่ทีนี้มันต้องมีหมายภาษาอังกฤษสำหรับให้ราชทูตเนี่ยได้ทราบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ว่าอะไรล่ะก็มีการกราบบังคมทูลถามว่าจะให้ออกหมายภาษาอังกฤษว่าไงถึงได้ใช้ควีน
1: ใช้ควีนเลย
0: ควีนคำว่าควีนแปลว่าพระราชินีนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้โปรดให้ใช้ควีนเนี่ยควีนคอนสอร์ตเลยก็เป็นพระอัครมเหสีนั่นแหละนะฮะใช้คำนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระชนพรรษานิดเดียว19 20 21ประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะบอกว่าจัดให้มีการจัดประโคมพระศพนะโดยตลอดทุกครั้งที่มีเสียงประโคมดังขึ้นมาเนี่ยนะจากพระที่นั่งดุสิตเนี่ยนะจะทรงพระกันแสงคือไม่เสวยไม่อะไรเลยทรงพระกันแสงและทรงนุ่งขาวพระราชทาน ปกติพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่า ไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าอันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษยกเว้นอีกว่าทรงพระเมตตาพระราชทานเกียรติยศสูงสุดแล้วก็ถวายพระราชทานความอาลัยในปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เกิดอุบัติเหตุเรือล่มเนี่ยนะก็ทำให้เกิดพระนามจะเรียกว่าไงอ่ะพระนามลำลองนะเอ่ยกันว่าสมเด็จพระนางเรือล่ม
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าก็เลยถูกเรียก
0: ถูกเรียกกันเป็นที่รู้จักเวลานี้ใครพูดว่าสมเด็จพระนางเรือล่มก็เข้าใจกันทันทีว่านี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะในปีนั้นน่ะคือพ.ศ. 2423นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระชนพรรษาได้เพียง28พรรษานะต้องถือว่าท่านก็หนุ่มมากวัยรุ่นมากทรงพระเยาว์มากเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยในปีนั้นต้องเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีเคราะห์ปีโศกของพระองค์ท่านจริงๆนะ
1: เพราะว่า
0: ท่านสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านเนี่ยนะไปติดกันในไล่ปีไล่เดือนกันนะในปีนั้น
1: น
0: ะถึง5พระองค์น
1: ะ
0: รัชกาลที่5โปรดให้ประมวลบทสวดมนต
1: ์ค่ะ
0: จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพระราชทานนามว่าเรียกกันว่าหนังสือสวดมนต์ฉบับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นการพิมพ์หนังสือพระราชทานในงานศพเป็นครั้งแรกของประเทศไทยอ๋อ
1: เหมือนธรรมเนียมที่เวลาเราไปงานศพแล้วเขาจะมีแจ
0: กหนังสือแบบนั้นใช่ก่อนหน้านั้นน่ะรัชกาลที่1 2 3 4ไม่เคยมีใครตีพิมพ์เลยก่อนหน้าออกเมนของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์2425เนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยมีเป็นครั้งที่มีการตีพิมพ์หนังสือแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้านายต่างๆก็เป็นต้นแบบเจ้านายต่างๆที่มีงานออกงานศพงานเมนอะไรต่างๆก็เลยทำหนังสือแล้วก็เริ่มมีการไปเอาหนังสือจากหอพระสมุดนะหนังสือหายากต้นฉบับเป็นสมุดคอยต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานออกมาตีพิมพ์
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวความรักเรื่องราวตัวแทนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที
0: ่
1: หรือว่าสิ่งของที่เป็นตัวแทนความรักของคนไทยในสมัยก่อนติดตราตรึงใจไหมคะมีประทับใจมากเลยอาจารย์เรื่องกำไลทองคือฟังแล้วแบบคือมันเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงความรักได้โรแมนติกเอาง่ายๆคุณผู้ชมเชกสเปียร์ก็เชกสเปียร์เถอะเจอรัชกาลที่5ของเราเข้าไปก็ต้องมีการแบบว่าอึ้งกันบ้างล่ะ
0: รัชกาลที่5ชนะเลิศในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ย
1: สุดยอดอยากให้ทุกคนรักคุณพ่อรักคุณแม่รักครอบครัวแล้วก็รักคนรอบข้างเพราะว่าความรักเนี่ยต้องบอกว่าความรักสำหรับมิ้นรู้สึกว่าความรักเท่ากับความสุขเนาะอาจารย์เนาะไม่ว่าเราจะรักใครไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างมันให้ความสุขกับเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นเดือนแห่งความรักนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็มีความรักเหลือเฟือที่จะแบ่งปันให้กับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ขอทองมาก
0: ยินดีครับ
1: รู้สึกว่าถึงไม่มีคู่แต่ว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆโรแมนติกแบบนี้แล้วก็อบอุ่นหัวใจอ่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาทำให้คุณผู้ชมหายชะงนหรือว่าทำให้คุณผู้ชมยิ้มออกมีความสุขได้ต้องรอติดตามนะคะสัปดาห์นี้ขอไปสวีทกับอาจารย์ขอทองก่อน

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: จ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะมันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: เกี่ยวว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอะ
2: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
3: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะ
3: ครับผม
2: เมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
3: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
3: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
3: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
3: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
4: สวัสดีครับ
5: เดลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
3: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
5: ไม่ใช่
2: เอ้าไม่ใช่หรอ
5: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: คืออย่างนี้นะลูกข้าวแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
3: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
5: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดใช้โป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
5: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
2: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
5: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่ใจเย็นลูก
2: จะรอครับ
5: เออเออ

0: อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจเจลองก่อนเลยลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
3: แต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานกันไปโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
2: จริงครับและนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ำทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการประปาไทยไปด้วยกันครับ

ทุกวันนี้นะครับคนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน

และที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งต่อ

0: ออกไปตามคลองประปาเข้าไปในกรุงเทพครับ
1: เขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มมันดันไม่ถึงสามโคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแลนะคะสำแลเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าสามโคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ำเค็มมันไม่ขึ้นถึง
2: คลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อนมีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาคลองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
0: ถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแลมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ำลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองรังสิตก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพเลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปรมประชากรโดยเทคโนโลยีคลองลอดเช่นกันนะครับถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ำสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ำสะอาดต่อไปคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ำประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ำหรือว่าใช้น้ำจากที่ไหนกัน
1: ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังเสวยน้ำจากต้นน้ำเพชรนะคะต้นน้ำเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมาจากที่สูงนะไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีภาชนะกับพวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ำดื่มก็จะคำนวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ำดื่มประมาณเท่าไหร
3: ่ก็น้ำฝนไงฮะน้ำฝนเขารองไว้คนโบราณก็ต้องรองน้ำฝนไว้กินมันก็หวานนะ
4: น้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาจะใช้สังกะสีรองเป็นแผ่นยาวเลยแล้วรองจากหลังคาไปข้างล่างอ่ะไปตามโอ่งอะไรเนี้ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก็ยังทานได้ตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วยคือมันเย็นนะเด็กๆก็ซนนะอาบด้วยโดนผู้ใหญ่ตีประจำ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อนะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีโครงกลอนนะอยู่ในที่เด็กๆเล่นกันที่เขาเรียกว่าแม่งูเอ๋ยอ่ะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววัชรสงครามเนี่ยบ่อมาเริ่มเลยนะบ่อใหญ่มาก
4: แล้วบ้านที่มีบ่อเนี่ยหมายความว่ามันเหมือนเป็นบริษัทคือคนอยู่เยอะคือรับจ้างทำทองคำเปลอะบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบ่อน้ำแรกของที่นี่แล้วคนชุมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาตินะก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วย
0: สมัยพี่เด็กๆ เองก็คือ

0: ใช่ไหม
1: โบกปูนปิดไฟครับโบกปูนปิดไฟแล้วอยู่บริเวณ
0: เมื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรื่องของหมู่บ้านเลย
2: ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่กินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทำอะไรก็แกงผงส้ม
3: ส่วนน้ำใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ำริมน้ำต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะฮะมันก็ไม่ได้เดือดร้อน
1: ตอนเด็กๆอ่ะคือคุณพ่อมีหาบน้ำมาจากเจ้าพญาเพราะเมื่อก่อนนี้ที่บ้านยากจนแล้วก็รับจ้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอ่งก็เราก็มีส่วนหนึ่งใช้น้ำจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ำก็ยังมีเห็นตอนเด็กๆ ก็ยังมีอาบกันอยู่ในบริเวณนี้หน้าบ้าน
0: คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในบ่อน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากน้ำฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มากับน้ำแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
4: และนี่คือภาพพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น
3: เรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้วโรคอหิวาแล้วก็โรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกรัชกาลอะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ทำให้เกิดที่ว่าแรงวัสเกตเพราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่งเป็นร้อยศพร้อยถึงร้อยยี่สิบศพในประมาณนี้นะคะทำให้แบบเขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพก็คือเหม็นและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คนการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนน่ะในช่วงยุคตั้งแต่รัชกาลที่3 4 5 6เนี่ยก็มีจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวเยาวราชแต่ต่างๆเนี่ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา
4: ในปี2442ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดร.ฮิลช์ แคมเบล ไฮเอ็ดนายแพทย์สุขาภิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาภิบาลจะเริ่มดำเนินการในปี2449
3: ในยุคของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสัก2รอบนะแต่ท่านก็เห็นแล้วล่ะว่ามันวิกฤตถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดพระราชโองการต้องทำน้ำประปา
5: โดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมอร์เซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ำและตั้งโรงผลิตน้ำในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทำให้ล่าช้านะครับกว่ากำหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของการกำหนดแหล่งน้ำดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นานถึง2ปีนะครับก็ได้เห็นว่าจะต้องสร้างเสร็จทีนะครับ
4: และในปี2452กรมสุขาภิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่าการประปาครับ

0: นะครับคือโรงกรองน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับนี่เราอยู่ที่โรงกรองแรกเมื่อปี2457เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมเป็นโรงกรองแรกครับโรงสูบน้ำนี่ครับจะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ำจ่ายในโรงเดียวกันนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเครื่องสูบน้ำดิบเนี่ยจะสูบน้ำจากคลองประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานของเราเข้ามาผ่านท่อลอดใต้ถนนนะครับ
0: นี่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
1: ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบครับ
2: จะเห็นว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายไม่เว้นแม้แต่สารส้มและถังไม้สำหรับกระบวนการตกตะกอนครับ
1: เมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก้อนซึ่งมาเป็นกระสอบประสอบนะครับ
0: มาจากไหนครับ
1: เราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สำหรับกวนละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกัดกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ดัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าองุ่นต่างชาตินะครับ
0: ฝรั่งเศสแน่เลย
1: ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสขึ้นชื่อนะครับเรื่องการทำ
0: ครับ
1: บายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง
2: และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสนในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยาม
1: ตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งโรงสูบโรงกรองแล้วก็ที่นี่เลยครับผม
0: คือยุคก่อตั้งเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับเป็นยุคก่อตั้งเลยครับผมจากนั้นน่ะหลังจากที่น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วเนี่ยก็จึงจะไหลเข้าไปสู่ที่ในโรงกรองทั้งข้างอีกครั้งนึงจะเห็นว่าตัวถังกรองเนี่ยจะเป็นถังเหล็กกลมนะครับผมจะใช้ทรายเนี่ยเป็นสารกรองนะครับผมทรายตัวนี้เนี่ยเป็นทรายที่จะมีความหยาบกว่าเทคโนโลยีต่างประเทศนิดนึงเป็นเทคโนโลยีใหม
0: ่พี่ตัวทำไมบ่อหนึ่งน่ะมันมีหลายวาล์วจังเลยครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจ้างนายช่างผู้ชำนาญการจากต่างประเทศนะครับการที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนไทยนะครับอาจจะมีความลำบากนะครับผมปลายเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการสั่งการเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผมน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ำใต้ดินตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่
0: ที่เป็นถังเก็บน้ำเหรอครับ
1: ใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ำไว้นะครับซึ่งก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
0: แต่ข้างในนี้มีน้ำจริง
1: มีน้ำจริงครับยังใช้งานอยู
2: ่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดำเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประปาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2457ว่าการใหญ่อย่างการประปามาสำเร็จลงในรัชกาลของพระองค์เช่นนี้นับเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศและขอน้ำใสจงเป็นเครื่องประหารสัพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับ
0: การแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้นะครับสี่แยกแม้นสีเขาบอกว่าบริเวณแม้นสีเนี่ยสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับจะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นนะครับถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาที่บ้านเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ำไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ำลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดันที่คงที่แล้วก็มีความสม่ำเสมอครับ
3: ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะดูแล้วก็คือ

0: คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ำได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ย่านสำเร็จเหมือนกันนะคะ
1: หลังจากนั้นแล้วคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่มีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังค์หน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็จะไปรองน้ำได้เลย
2: และนี่ก็คือก๊อกน้ำสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนำน้ำสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆก๊อกน้ำเหล่านี้มีชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับ
3: เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับมีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่หรูหราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะนะครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เปิดให้น้ำมันไหลครับเลยเรียกว่าเป็นโซดาดึง
4: ตรงไหนครับพี่โจ
5: เนี่ยเนี่ยก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้เลย
4: ตรงนี้เลย
5: คือ
4: ก๊อกน้ำก
5: ๊
4: อกน้ำสาธารณะ
5: ใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี
4: ้
5: แล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้น
4: อ๋อดึงตรงหัวมันขึ้น
5: หัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆเลยดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณขนาดนั้นค้ำน้ำก็จะออก
4: ครับแล้วเอาอะไรมารองน้ำครับ
5: ปีบนะปีบก็ปีบสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ใช้ไม้ตัดแล้วตอกตะปูเย็ด
4: ครับ
5: แล้วตะขอเกี่ยวหาง
4: ครับ
5: ก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลำพูมั่งมาจากแล้วแต่มาเอากันอ่ะส่วนมากก็จะจ้างมาหาบกัน
6: ตรงนี้พอตรงนั้นเขาบอกมีก๊อกน้ำก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ำไปรองน้ำที่นั่นครับบางครั้งก็ต้องคิวยาว
4: ไม่แย่งกันเลยครับ
5: แย่งกันก็ต่อยกันทุกวันวัยรุ่นก็ต่อยกันไอ้ที่มาน้ำเนี่ยมีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันทุกวันแต่ก่อนนะเด็กๆจะแน่นกับตอนหัวค่ำพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมืดตื้อแล้วถนน
2: นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญด้วย
7: ที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมน้ำที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมานะครับก็ได้มีการยกเลิกอุทกทานยกเลิกน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนแทนครับ
2: ตอนนั้นเองครับที่มีการขยายการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาน้ำที่อื่นอีกต่อไป
7: เราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอจำได้ไหมอายุเท่าไหร่
5: 10กว่าขวบแล้ว
7: 10กว่าขวบก็น่าจะ2500
5: 500กว่าแล้ว
7: กว่าแล้ว2510
5: ไม่ถึง
7: ก่
5: อน
7: สมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี
5: ่โอ้ยไม่ถึง2บาท
7: 2บาท
2: กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วมากๆสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตามในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กลองทางฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4แห่งช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
7: การที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับเป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับ
0: ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะมันกร่อยบางปีที่น้ำที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ำกร่อยขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ย

0: ให้ระมัดระวังให้ซื้อน้ำรับประทาน
1: ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเรานะครับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆคุณภาพน้ำที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปเราก็ต้องมีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทีที่มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้น
0: มันเป็นอะไรที่เป็นภาวะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมั่นคงต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้องคิดแล้วก็ระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ปี54ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอะที่แบบแย่งกันกระจายเลยก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ำเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณฑียนภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตภิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณฑียนทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330 โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่

บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้งสี่ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหาสน์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งพระที่นั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสศเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิส

เรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามแบบพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่งสองชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะ

0: นตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่กีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
5: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
6: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
5: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ไดฟ์ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟต์ที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอม

0: ศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัดมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองอยุธยาเป็นวัดสำคัญเนื่องจากเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและมีฐานะเป็นพระอารามหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามาวาสีพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพะง่วทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช1917แต่ยังไม่แล้วเสร็จต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรจึงมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์วัดวางตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดที่มุมทั้ง4ของปรางประธานมีปรางบริวารล้อมรอบอยู่บนฐานเดียวกันมีระเบียงคดล้อมรอบปรางประธานทั้ง4ด้านด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของพระปรางประธานเป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ส่วนพระอุโบสถจะตั้งอยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกในแนวเดียวกันซึ่งลักษณะแผนผังดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่นิยมของแผนผังวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นวิหารรายเจดีย์รายอีกเป็นจำนวนมากครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2310วัดมหาธาตุถูกไฟไหม้เสียหายเป็นอันมากและถูกทิ้งร้างเรื่อยมาจนกระทั่งในวันที่25พฤษภาคม2447พระปรางประธานก็พังทลายลงมาจนมีสภาพดังเห็นในปัจจุบัน

พระรามพยายามขอคืนดีกับสีดาแต่ไม่สำเร็จพระรามคิดว่าจะขอพระโอรสไปแทนเมื่อนางคิดถึงลูกคงยอมโอนอ่อนบ้างในอนาคตซึ่งแม้นางจะยอมให้ลูกไปแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่ยอมคืนดีด้วยพระรามจึงทำอุบายแกล้งตายแล้วให้หนุมานอัญเชิญนางมากราบพระโกศนางสีดายอมมาและร้องไห้คร่ำครวญจนสลบแต่เมื่อนางรู้ว่าถูกพระรามหลอกก็ยิ่งโกรธถึงกับแทรกแผ่นดินหนีไปอยู่กับท้าววิรุณนาคที่เมืองบาดาลพิเภกทูลว่าพระรามอยู่ในเกณฑ์พลัดพรากให้สะเดาะเคราะห์ด้วยการเดินป่าปราบยักษ์มารอีก12เดือนพระรามก็ทำตามคำแนะนำนั้นโดยการเดินป่าครั้งนี้ได้ปราบเท้ากุเวนุราชปลดปล่อยกุมภันนุราชให้พ้นคำสาปและปราบเท้าอุณาราชด้วยต้นกกจากนั้นก็เดินทางกลับกรุงอโยธยาแม้พระรามจะกลับมาครองเมืองอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่พระองค์ก็ยังคงทุกข์ระทมถึงสีดาเมื่อพระอินทร์และเหล่าเทวดานางฟ้าเข้าเฝ้าพระอิศวรต่างก็เล่าเรื่องความทุกข์ของพระรามที่พลัดพรากจากสีดาให้ทรงทราบพระอิศวรให้จิตุราชไปนำนางสีดามาจากเมืองบาดาลและให้เล่าเรื่องของนางให้ฟังตั้งแต่ต้นจากนั้นก็สั่งให้จิตุบดนำรถชัยไปรับพระรามกับอนุชาและพระอิศวรกล่าวโทษพระรามพลางปลอบใจสีดาจนนางยอมทำตามพระบัญชาพระอิศวรจึงจัดงานอภิเษกสมรสพระรามกับสีดาอีกครั้งหนึ่งในปราสาทบนเขาไกรลาศหลังจากเสร็จพิธีอภิเษกพระอิศวรก็อวยพรให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและไพร่ฟ้ามีความสุขสถาวรตลอดไป

0: กลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: พวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีค่ะเด็กๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2: บ้านคลอง2ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พวกเรามาทำอะไรกันที่นี่คะ
0: เราจะมาช่วยคุณยายทำขนมกันค่ะ
1: ขนมอะไรเหรอคะคุณ
0: ขนมที่มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวกล้วยและใบตองค่ะทายสิว่าคืออะไร
1: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
3: ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทยนำข้าวเหนียวไปผัดกับกะทิแล้วห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าวแล้วสอดไส้ด้วยกล้วยน้ำว้าหรือไม่ใส่นิยมทำกินกันในครัวเรือนและใช้ทำบุญในงานเทศกาลประเพณีเช่นเข้าพรรษาและออกพรรษา

0: สวัสดีค่ะคุณยายอี
1: สวัสดีค่ะ
2: น้ำใบเตยของคุณยายคุณยายต้มกับมือเลยนะใบเตยของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
2: สดหอมชื่นใจหอมไหมคะนะใบเตยหอมมาก
3: สดชื่นใจนะคะ
4: นี่คือขนมอะไรเหรอคะ
2: ขนมต้มจ้ะ
3: ลองชิมเลยค่ะ
2: นะไปถึงไส้เลยนะเห็นไหมไส
3: ้รสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
4: มีรสหวานแล้วมันผสมกันค่ะแล้วกลิ่นมะพร้าวหอมมากเลยค่ะ
2: จ้าน
3: ะแล้วรู้ไหมคะว่าไส้ข้างในเนี่ยทำจากอะไร
4: ไม่รู้ค่ะทำมาจากอะไรหรอคะ
2: มะพร้าวกวนกับน้ำตาลหวานหอมพอได้แป้งข้างนอกแล้วก็คลุกมะพร้าวทึบๆตอนนี้ที่สวนมีมะพร้าวเยอะเลยค่ะเลยทำขนมกันเดี๋ยวคุณยาจะชวนขูดมะพร้าวเราจะทำข้าวต้มมัดเราต้องขูดมะพร้าว
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวขอเรียนทำข้าวต้มมัดกับคุณยายนะคะ
2: เนี่ยกระต่ายร้อยปีแล้วนะไม่ใช่กระต่ายธรรมดานะเนี่ย
4: มันคืออะไรเหรอคะ
2: มันกระต่ายก็คือเป็นที่ขูดมะพร้าวแล้วเขาเรียกกระต่ายก็ทำรูปร่างมันให้มันเป็นตัวกระต่าย
3: เหมือนแบบฟันกระต่ายอะไรอย่างงี้ป่ะสมัยก่อน
2: มีฟันคมๆเนี่ยแล้วก็ขูด
3: แล้วส่วนประกอบของข้าวต้มมัดนี่มีอะไรอีกคะนอกจาก
2: มีมะพร้าวแล้วแต่เป็นกะทินะคะแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือกล้วย
4: ใบตองนี้สำหรับห่อใช่ไหมคะ
2: จ้ะใบตองเนี่ยวัตถุสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้ห่อข้าวต้มมัด
3: แล้วทำยังไงให้มันนิ่มอะคะ
2: เราต้องตัดแล้วตากแดดสักพักนึงแดดแรงๆก็แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เหี่ยวแล้วเนี่ยต้องเหี่ยวถ้าตัดใหม่ๆใช้ไม่ได้เราจะมาห่อข้าวอย่างนี้มัดพันไม่ได้
3: แล้วคุณยายกับเชฟทราบไหมคะว่านอกจากใบตองเนี่ยยังมีใบมะพร้าวแล้วก็ใบจากที่สามารถนำมาทำข้าวต้มมัดได้ด้วยนะคะ
2: ไม่เคยเห็นเลยจ้ะ
3: ขึ้นอยู่กับของที่มีในแต่ละท้องถิ่นค่ะและที่สำคัญนะคะชื่อของข้าวต้มมัดเนี่ยก็มีการเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะคะแล้วก็ไส้ด้วยค่ะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันดีกว่านะคะเป็นคลิปที่ทำข้าวต้มมัดจากใบจากค่ะงั้นเราไปชมคลิปนี้กันค่ะ
5: ช่วงห้องเรียนสว.วันนี้นะครับขอนำเสนอวิชาการทำข้าวต้มมัดอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ความพิเศษในวันนี้อยู่ตรงที่นำใบจากมาห่อแทนใบตอง
6: ห่อข้าวต้ม
5: และผู้ที่จะมาสอนเราก็คือป้าสะอาดโกศลคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสามารถครับและส่วนผสมในการทำข้าวต้มมัดประกอบด้วยกล้วยน้ำว้ามะพร้าวขูดสำหรับคั้นทำหัวกะทิข้าวสารข้าวเหนียวและหัวใจของเมนูนี้ก็คือใบอ่อนของต้นจากครับเมื่อคุณป้าพร้อมวัตถุดิบพร้อมผมก็พร้อมที่จะชิม พร้อมที่จะเรียนรู้และทำกันแล้วล่ะครับ
6: เริ่มทำก็ต้องขูดมะพร้าวนะข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาก็แช่ก่อนแต่แช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ขูดมะพร้าวก็คั้นกะทิก็เอากะทิไปเคี่ยว

0: นี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยต้องทำไปชิมไปอย่างป้าอาจถือว่าโอเค
1: พอได้ที่หวานเค็มแค่ไหนแล้วก็ข้าวเหนียวไปผัดคือผัดให้มันแห้งให้ข้าวเหนียวมันสุกหน่อยแล้วก็ผัดให้มันแห้งถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่ถั่วดำหน่อยแต่นี่เราไม่ได้ใส่ถั่วดำหน่อยแล้วก็ผัดจนมันแห้งแล้วก็เอาขึ้นมาห่อเล็กมานั่งตรงนี
0: ้แม่สงสัยว่าป้าอาจถ้าจะนั่งทำคนเดียวคงจะเหงาเลยชวนเพื่อนมาช่วยกันทำซะเลยเอาช่วยกันหั่นช่วยกันห่อช่วยกันมัดรับรองไม่นานได้ชิมพร้อมกันทั่วประเทศ

0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะบอกว่าจะได้ชมวิธีการทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับ
1: ก็กล้วยก็ต้องให้งอมๆหน่อยมันก็จะหวานไปในขนมกล้วยน้ำว้าเรื่องอื่นก็ใช้ได้แต่ก็เขาก็ไม่นิยมกัน

้วยอันนี้หอมใบตองก็ใช้ได้แต่คือมันหอมคนละอย่างใบตองก็กบมาห่อห่อใช้ได้เหมือนกันแต่มันคนละแบบใช้ใบจากยอดจากต้องใบมาขดก่อนแล้วก็ม้วนม้วนม้วนม้วนให้เป็นลูกข้าวต้มแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่แล้วก็กล้วยใส่แล้วก็ข้าวเหนียวใส่ทับทิ้งแล้วก็ผูกผูกก็คือใช้ก้านนี่แหละผูกก้านตอกที่เราขีดออกเนี่ยผูก

0: หลังจากที่นึ่งข้าวต้มมัดจนสีของใบจากเปลี่ยนไปและข้าวเหนียวก็น่าจะสุกนิ่มพร้อมเสิร์ฟก็ตักขึ้นพักไว้รอให้เย็นและเกาะตัวอีกสักหน่อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวต้มมัดกลิ่นหอมรสหวานไว้รับประทานง่ายๆที่บ้านแล้วล่ะครับ
1: จากในคลิปถ้าใช้ใบจากห่อก็จะหอมคนละแบบกับใบตองนะคะคุณยาย
2: ค
1: ่ะคุณยายสะอาดเนี่ยเก่งเหมือนกับคุณยายอีทเลยนะ
2: แหมมายอกันได้ เดี๋ยวคุณยายจะสอนขูดมะพร้าวแล้วก็จะผัดข้าวต้มมัดกันเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะ
2: ค่ะนี่กระต่ายร้อยปีของคุณยาย
1: ทำยังไงบ้างคะ
2: ชอบกระต่ายนะคะต้องนั่งนี่มะพร้าวนะคะการขูดมะพร้าวต้องขูดตะแคงข้างขูดข้างๆแล้วก็หมุนมือไปหมุนเรื่อยไปขยับต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆขูดแล้วมะพร้าวก็เราจะขูดปืดปืดกดเอามีแรงเท่าไหร่ขยมไม่ได้มะพร้าวจะออกมาเป็นชิ้นเบลอก็คั้นไม่ได้กะทิ
3: แบบนี้
2: ใช่ไหมจ้ะนั่นแหละปื๊ด
1: เด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมีฟันที่คมมากนะคะทำอย่างนี้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ลองฝึกได้ค่ะ
2: ลองฝึกได้แล้วเราก็ขยับมือเป็นทีละนิดเห็นไหมเพลินไหมเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหม
4: ข้าวต้มมัดเป็นขนมพื้นบ้านที่มีคุณค่าด้านโภชนาการทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุพกพาสะดวกเหมาะเป็นเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางและยามภัยพิบัติที่อาหารหลักขาดแคลนเข้าถึงยากแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่ยาบยลของคนโบราณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์และในปีพุทธศักราช2557กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นหนึ่งในความภูมิใจและเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่พวกเราต้องรักษาไว้สืบต่อไปค่ะ
1: คุณยายคะแค่เรามีกล้วยมะพร้าวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะคะก็ทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะ
2: ก็ทำได้ทั้งคาวทั้งหวานแล้วแต่เราจะดัดแปลงแล้วแต่ภูมิภาคของใครทำขนม
1: คุณยายกับเชสรู้จักชาวปากกาเกยอไหมคะ
3: ไม่รู้จัก
2: เลย
1: ชาวปากกากยอเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงนะคะที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะเขามีขนมอยู่ชนิดหนึ่งนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวต้มมัดค่ะมีชื่อเรียกว่าเมตอซูค่ะเมตอซูนี้นะคะใช้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเตอร์สี่เกอมอโดมาแทนการห่อค่ะเราลองออกเสียงกันไหมคะเกอร์สี่เตอมอโด
3: เกอเดซีมอโด
1: คุณยายลองไหมคะ
2: เกอซีเตมอโด
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
3: ยากยากจังเลยค่ะแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมคะ
1: กับข้าวต้มมัดเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครูก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะ
5: โอ้ยหิว
6: มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากพี่ชิเพาะและน้องแพงพอมาร่วมทำเมนูอาหารว่างหรือที่เรียกว่าเมตอซูเริ่มต้นนำเตอร์สี่เกอร์มอโดไปตัดส่วนท้ายบริเวณที่ติดกับคั่วโดยจะใช้

0: ไม้ไผ่แหย่ขวานเข้าไปภายในเพื่อล้วงเอารากที่ติดกับเศษดินเศษทรายออกมาจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดจนกว่าจะสะอาดเกลี้ยงเปล่าขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องน้องแพงพรนำพาน้ำไต่ย้ายลงกะละมังคลุกรุกต่อเติมราดด้วยน้ำกะทิจัดการกวนชวนให้ละลายส่วนพี่ชีเพาะคว้าได้จึงรีบปอกกล้วยช่วยจับผ่าแบ่งไว้เป็นชิ้นด้านสตางรับอาสาทดสอบรสชาติกล้วยน้ำว้าครับนี่คือข้าวเหนียวดอยที่ผ่านการแช่น้ำมา1คืนจัดการตักใส่กรอกลงไปในเตอร์สีเกอร์มอโดแล้วตามไปคือชิ้นกล้วยก่อนจะกลบด้วยข้าวเหนียวอีกรอบจนเต็มจากนั้นจึงหยอดเติมเพิ่มความหวานประสานน้ำตาลที่ละลายผสมกับน้ำกะทิเมื่อฟืนลุกติดไฟค่อยๆมอดไปกลายเป็นถ่านแดงจึงจัดแจงนำลงไปปิ้งคล้ายๆกับการหมกไฟสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้ข้าวเหนียวจะค่อยๆกลายเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีที่อยู่ภายในเตอร์สีเกอะมอโดนั่นเองครับปล่อยปิ้งหมกไปอยู่ในถ่านไฟอีกไม่นานเมตอซูก็ได้การเสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูนี้คล้ายๆข้าวต้มมัดบวกกับข้าวหลามซึ่งข้าวเหนียวก็นุ่มชุ่มไปด้วยความหวานจากน้ำตาลและกะทิและน่ากินขึ้นอีกด้วยเมื่อเจอกล้วยน้ำว้าน้องแพงพอบอกว่าหากเราใส่เฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวแบบต้นฉบับดั้งเดิมจะทำให้ข้าวเหนียวมีรสขมหน่อย
1: อยากลองชิมเมตอซูไหมคะ
2: อยากค่ะอยากลองชิมมากเลย
1: ถ้าครูแปมมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะหามาให้ลองชิมกันนะคะ
2: ผมอยากลองมากเลย
1: ค่ะอ่ะงั้นเรามาห่อข้าวต้มมัดกันต่อเลยนะคะ
2: นี่ดูจับอย่างนี้จะเลี้ยงค่ะนี่เด็กเอาเนื้อเขาน้อยๆไม่ต้องวางเยอะหอมไหมหอม

0: เนี่ยเราจับมุมขึ้นมามุมนี้มุมนี้เนี่ยไปชนมุมนู้นเนี่ยหนูตัวผ่อนมาเนี่ยหนูก็พับตรงนี้นี่พับลงไปอย่างนี้แล้วหนูก็ตบตรงนี้นี่อันนี้นิ้วนี้ในดันนี้ดันเนี่ยเขาเรียกทำตูดกบนะ
1: คุณยายกับน้องเชสทราบไหมคะว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขามีการทำข้าวต้มมัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะ
0: ไม่เคยเห็นคุณยายไม่เคยเห็นเลยค่ะ
2: เหมือนกันค่ะ
1: ค่ะเขาเพิ่มมูลค่าข้าวต้มมัดธรรมดาเนี่ยค่ะด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวยังไงลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: แ
3: ม่จ
0: ิ๋
3: มค่ะแล้วทำไมเราไม่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเลยคะ
4: ถ้าเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเนี่ยข้าวจะไม่จับก้อนกันนะคะต้องเอาข้าวเหนียวมาช่วยนิดนึงอะค่ะถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะทำให้มันร่วนซุยไปเลยแล้วก็จะห่อไม่เป็นรูปร่างเนาะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมคะ
5: ได้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใครจะเป็นคนขูดมะพร้าวดีเอ่ย
3: ค่ะน้องนนท์ขูดด้วยไหมครับ
6: ขูดด้วย
3: ขูดด้วยค่ะ
5: ได้ค
3: ่
5: ะ
3: ให้งั้นเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยน้องๆขูดด้วย
6: เดี๋ยวพี่เฟย์เอามือแมวขูดก็ได้ค่ะ
5: นี่ค่ะ
4: มะพร้าวที่เราใช้ทำข้าวต้มเนี่ยต้องเป็นมะพร้าวทึนทึกนะจ๊ะเด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่ามะพร้าวทึนทึกเนี่ยนะคะก็จะเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเวลาได้กะทิแล้วเนี่ยมันก็จะมันๆ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็หอมมากด้วยค่ะเราก็เลยต้องใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะได้แล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราคั้นกะทิกันได
4: ้ใช่แล้วจ้ะส่วนผสมเริ่มจากน้ำก่อนเลยนะจ๊
3: ะ
4: ต้องใช้เป็นหัวจ้ะ
3: หัวกะทินะคะ
4: จ้ะเอาไปใช่
3: ขย
4: ับ
3: ค่ะค่อยๆขยับนั่นแหละ
2: น้ำกะทิออกเยอะมากเลย
3: น้องนนท์เคยคั้นแบบนี้ไหมคะ
6: ไม่เคยเลย
3: ไม่เคยเลยงั้นน้องนนท์ลองทำดูไหม
6: คร
3: ับ ได้ครับผมพี่ไฮย่าช่วยสอนด้วยนะคะ
2: ทำขึ้นมาแล้วก็บีบเลย
3: โอ้โห
4: ได้แล้วค่ะ
5: ได้แล้ว

0: สร็จแล้วเดี๋ยวเรากรองใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะ
2: นี่นะคะเวลาเราจะกรองอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นผ้าขาวบ้างแต่ว่าถ้าที่บ้านไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกระชอนก็ได้
0: ใช่ค่ะ
2: แล้วพอเสร็จแล้วได้น้ำกะทิแล้วเราทำอะไร
1: เราก็จะไปเริ่มผัด
2: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมมาผัดเข้ากันให้หมดเลยนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: อย่างแรกเลย
2: ก็จะมีกะทิ
1: กะทิค่ะ
2: กะทิค่ะนี
0: ่กะทิใส่ในกระทะนะคะ
2: ใส่หมดเลยหรือเปล่าคะ
1: ค่ะเสร็จแล้วก็เกลือค่ะติดไฟได้เลยค่ะ
2: เสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะคะ
1: ไม่ต้องแรงมากนะคะ
0: ใช้ไฟประมาณ
2: ปานกลาง
0: ใช่ไหมคะ
1: คนไปทางเดียวกันนะคะ
2: คนไปทางเดียวกันนะคะ
3: คุณป้าจิ๋มคะแล้วเราต้องคนไปตลอดใช่ไหมคะไม่ให้กะทิเป็นฝักอะค
1: ่
3: ะ
1: ใช่จ้ะ
2: ใช่ค่ะเป็นฝักเนี่ยนะคะก็คือจับตัวกันเป็นก้อน
3: ข้าวเหนียวนี่ต้องแช่ค้างคืนไว้ด้วย
1: ใช่จ้ะข้าวเหนียวต้องแช่ไว้1คืนนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็แช่เหมือนกันนะคะ
2: ทำไมถึงต้องแช่ด้วยคะ
1: เพื่อให้ความนุ่มตัวค่ะ
2: แช่เตรียมเอาไว้นะคะเวลาอยากกินก็เราทำดีกว่าเอาข้าวเหนียวออกมาเลย
0: ใช่ค่ะ
2: นี่นะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงไปในน้ำกะทิที่เดือดนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก
1: ็คนแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายก็คือน้ำตาลทราย
2: ไม่
1: ต้องใช้ไฟแรงมากเท่าไหร่นะคะเพียงเลยค่ะคนไปคนไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องเคี่ยวจนกว่ามันจะงวดขึ้นค่ะ
3: น้าจิ๋มคะแล้วยังไงถึงจะใช้ได้คะต้องดูยังไง
1: ก็เรากวนให้มันงวดขึ้นนะคะ
3: ให้เหนียว
1: ใช่ให้เหนียวเลยค่ะระหว่างรอน้องฮาย่านะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกล้วยกันก่อนเนาะ
2: ได
1: ้ค่ะขอแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเด็กๆใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงนะคะแล้วก็เอาน้ำตั้งไว้เดี๋ยวเราจะได้นึ่งข้าวเหนียวกัน
2: ได้ค่ะ
1: เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเนาะตอนแรกเลยเราก็ตักข้าวเหนียวขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะ
2: ค่ะวันนี้ข้าวเหนียวมันตักแบบน่ารักมากเลยค
1: ่
2: ะ
1: กดๆนิดนึงนะคะแล้วก็กล้วยค่ะ
2: กล้วย
1: วางตรงนี้นะคะ
2: กล้วยเราคว่ำในลักษณะแบบนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็เอาข้าวต้มผัดกบอีกรอบนึงนะคะ
1: ค่ะแล้วเราก็เอาใบตองกดนิดนึงนะคะ
2: ให้มันแน่นๆนี
1: ้ใช่ให้มันแน่นๆแล้วเราก็เอาห่อให้แน่นนะคะ
2: แล้วก็ม้วน
1: แล้วก็ม้วนนี่นะคะ
2: ม้วนแล้วให้นี่ก้มม้วนปลายนิดนึงนะคะแล้วก็พับ
1: เก็บต้องทำอีกอันนึงเพื่อที่จะมาประกบคู่กันนะคะ
2: อ๋อใช่ค่ะใช่พวกข้าวต้มมัดเนี่ยต้องอยู่
1: นี่เราก็วางทับไปก่อนเน
2: า
1: ะม้วนไปนิดนึง
2: ต่อมันนี่ต้องใช้ต่อ

0: นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะนาที
1: เสร็จแล้วเราก็เอาใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะตั้งแบบนี้เพราะว่ามันจะได้สุก
2: มันร้อน
1: ถึงกันหมดเลย
0: นี่นะคะเราจับอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่โดนมือนะคะโอ้พอดีเลยค่ะ
2: พอดีเลยค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเอาฝาปิด
0: ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็รอเวลาให้เขาต้มสุก
0: ค่ะนี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้จะมีช่องว่าง
3: ใช
0: ่ให้ความร้อนผ่านขึ้นมาได
3: ้เ
0: ลยน่ากินมากๆเลยนะคะ
4: ใช่
0: กินหอมไหมคะ
4: นี่ครับนน
5: ดูสองจานหอมอ่ะ
0: หน้าตาพอจะใช้ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นัดจิบลองชิมก่อนเลยค่ะ
1: ว่าร
0: สชาติเป็นยังไง

0: เป็นไงบ้างคะสู้ของน้าจิ๋มได้หรือเปล่า
1: ต้องอร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะเด็กๆช่วยกันทำอะค่ะ
2: โอ้ยค่ะแล้วก็มีคนสอนเก่งๆแบบนี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: มาคราวนี้ตาพวกเราชิมบ้างค่ะ
0: ไม่เคยน้ำลายไหลแล้ว
3: การทำข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารค่ะหลังจากที่ครูและน้องเชสก้าได้ลองห่อข้าวต้มมัดด้วยใบตองและตอนนี้ข้าวต้มมัดก็ได้นึ่งจนสุกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไร
4: ข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นสีม่วงของเราจะเป็นสีอะไรคะ
5: งั้นเราลองแกะดูเลยดีไหมคะ
6: พร้อมแล้วค่ะของเราก็สุกแล้วนะคะสุกใหม่ๆเลยค่ะ
5: ระวังร้อนนะคะ
6: เลยระวังนะคะ
5: หยิบออกมาเลยไหมคะ
6: หยิบต้องหยิบหนวด
5: หนวด
6: แกะใช่ค่ะแกะเลยว่าของเราจะเป็นสีอะไรหน้าตาเป็นอย่างไร
5: แกะเลย
6: แกะ
5: ระวังร้อนนะคะ
6: ให้ดีๆค่ะเปิดดูที่หน้าตาเป็นอย่างไร
5: เลยเปิดดูเลย
6: ดูไส้เลยว้าวม่วง
4: ไม่ม่วง
6: ก้าช้อนเดี๋ยวช้อนตักเลย
5: ลองกินเลยค่ะ
6: กินเลยตักให้ถึงไส้กล้วยเลยกินไหมชิมไม่ถึง
5: ลองชิมเลย
6: เปิดเลย
5: ลองกินเลยแล้วกันนะคะ
6: กินเลยกินเลย
5: นี่ค่ะ
6: ชิมไม่ถึงไส้เลยเป็นไงคะรสชาติ
5: อร่อยมากเลยค่ะคุณยายค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณยายนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในการทำข้าวต้มมัดในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับท้องถิ่นในรายการวันนี้เด็กๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขนมประเภทเดียวกันเมื่อต่างพื้นที่ก็มีการปรับรูปแบบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆและเมื่อมีการสืบต่อกันมาในระยะเวลาที่ยาวนานก็กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์อะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้ครูเป็ดและ
4: เชสก้า
5: ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องทัยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดสุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองไปจนสุดถนนสายนางามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงห์พระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

0: สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขลาแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงขระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขรหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขรซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนหลงเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยาง พื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นเพราะลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตะโมกอลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามากันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

บริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มแล้วที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ชาวไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

หนึ่งในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์

0: หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาสและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมืองสงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมชิมาวาสวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมชิมาวาสนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต
1: ้โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมชิมาวาสนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะฉะนั้นเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่าน

0: เมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหยียงแซ่เฮาชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตั้วแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชังจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรีสมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาภิรมย์บุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างจะนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปแล้วก็ทางจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

0: การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเลื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังฮู
1: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่ยังมีมะพร้าวก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านก็ชอบว่าให้ทำขายเลยจนมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
2: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มแล้วก็รสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
3: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วมารุ่นพ่อเขาแล้วมารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังมันคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านครราแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยะวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยะวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

บนแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาต่างกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็น

0: ที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครา และยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลางเมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้างจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดเขาตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโตะโมโกลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่ลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโตะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททอง ผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมขู่ประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้

0: หลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการศึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
1: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน14ป้อมของเมืองสิงหนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงหนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
2: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดขุมในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชมชอบนั่นก็คือข้าวมันแกงไก่อาหารที่แสดงให้เห็นถึงความกลมกลืนของคนทั้ง3ชนชาติในด้านวัฒนธรรมการกิน
1: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุง ที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่นะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติ
0: ข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทางคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกันหลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนครราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสารเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
2: การผสมผสานวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
3: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
0: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติให้เราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในวันนี้ในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะมีบริเวณความกดอากาศสูงนะคะหรือว่ามวลอากาศเย็นนะคะปกคลุมอยู่ซึ่งก็จะทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะทิศทางของฝนนะคะมีแนวโน้มลดลงส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างนะคะภาคใต้ตอนบนรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะมีลักษณะของร่องมรสุมพาดผ่านอยู่นะคะซึ่งทําให้ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะคะเกิดโอกาสของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะมีเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันอ่าวไทยและทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ค่ะซึ่งก็ทําให้ภาคใต้นะคะทั้งสองฝั่งมีการกระจายของฝนที่ค่อนข้างดีรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้ค่ะสําหรับภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณประเทศไทยนะคะในวันนี้นะคะส่วนมากนะคะลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะจะปกคลุมทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะต่อไปนะคะไปดูแผนที่เสี่ยงภัยนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งก็จากลักษณะที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะมีเรื่องของร่องมรสุมนะคะรวมถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมอยู่นะคะก็ส่งผลทําให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะเน้นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะและภาคใต้ทั้งอ่าวไทยและบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะจะมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมาก

0: ที่เกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันนะคะตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยนะคะอ่าวไทยตอนบนนะคะลักษณะของลมนะคะเป็นลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนล่างนะคะก็จะเห็นว่ายังคงเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างนะคะซึ่งความเร็วลมนะคะ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันนะคะควรงดออกจากฝั่งต่อเนื่องไปอีกค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบจนถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่11 215/2569ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาwww.gmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองได้ละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือโทร023994012-13และ1182ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากี่อะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย

0: นี่จะให้เลิกปู่ผีด้วยใช่ไหมไม่ปู่ผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
1: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
0: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
1: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
0: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องกาปูปลาปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเลื่อยๆเจ้าป่าหมดดอยแน่ๆ
2: และถ้าก็อย่าให้เรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอออกแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
0: ชั่วแล่นี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
3: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
0: นี่มาอะไรอ่ะ
4: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
3: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
5: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
4: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
3: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็ดงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านส่งตั้งกลุ่มทอดผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพยุคกาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: เจ็บใจนักเจ้าสองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเงาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
3: เฮ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกัมมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วสิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงมือกระทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังอกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริงๆ
3: ไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆข้า
3: โอ๊ยทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได
3: ้ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อาหยิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฏฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข้อ
4: ยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ธรรมดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ล่ะค่ะท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้ากันแล้วกัน
9: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
11: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันส

หมายและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: วัสดีครับพระที่นั่งพุทไธสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสิหิงค์ซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบอย่างของงานช่างหลวงสกุลช่างวังหน้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับ
1: เมื่อราวพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสักการะบูชาตลอดพระชนชีพเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลที่2สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงได้แปลงพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงตั้งพระแท่นเสวตฉัตรสำหรับออกว่าราชการ
0: ในสมัยรัชกาลที่3พระที่นั่งพุทธาสวรรค์ได้ชำรุดทรุดโทรมลงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสถิตพลเสพได้ทรงโปรดให้บูรณะสถานที่แห่งนี้และทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับพระราชวังต่อมาดังเดิม
1: ครั้งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไธสวรรค์และให้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เพื่อเป็นพระเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบเท่าถึงปัจจุบัน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง LTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: เป็นไห้เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห้นะเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กว่ามามันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อส19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในหน้าเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำ

0: ครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียอะไรมาสร้างประโยชน์เลยนะก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิงที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี5552ครับพอใหม่ในไฮในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
2: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสีล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสียงไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
1: ่บ่ครับมันก็
2: ชุดแล้วท่าน
1: ถ้าน้ําเลือกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
0: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
1: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมาได้ทั้งพุ่นล่ะเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวออกตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Voy a elevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขากับเขามาในริมฝั่งเขากับลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะว่าเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยพี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปข้างหน้าจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่ระวังเตี๋ยขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: โอเคครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจริงๆก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งจะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: สวัสดีครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสีหิงซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบอย่างของงานช่างหลวงสกุลช่างวังหน้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับ
2: เมื่อราวพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสักการะบูชาตลอดพระชนชีพเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลที่2สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงได้แปลงพระที่นั่งพุทธันเป็นพระที่นั่งท้องพระโรงตั้งพระแท่นเสวตฉัตรสำหรับออกว่าราชการ
1: ในสมัยรัชกาลที่3พระที่นั่งพุทธาสวรรค์ได้ชำรุดทรุดโทรมลงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสถิตพลเสพได้ทรงโปรดให้บูรณะสถานที่แห่งนี้และทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับพระราชวังต่อมาดังเดิม
2: ครั้งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เพื่อเป็นพระเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบเท่าถึงปัจจุบัน
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัน แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ไพวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: หาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันน้องหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้ตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เย็นมากด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสาเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่
1: สองกับ
0: ขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมันจ้ะ
0: คือตอนแรกอ่ะเราไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: ถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยโนล่ามาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่ค่ะให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่ควร
2: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้า
0: ส
1: กัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
2: มาเอาเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
2: เอาที่สะอาด
0: เอาที่สะอาดไปเลยเน
2: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคร

0: นเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้มั้ยคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่มั้ยรายการที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดสะอาดแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: เดี๋ยวใ
0: จอยู่จากหินใช่ไหมคะมันมีชื่อไหมคะแม่อ
1: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี้
1: เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
1: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะหนุ่มๆ น้อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
1: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันแต่ว่าเรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: มันจะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตอนนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีนะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่าง
2: น้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขา
1: ทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมาก
2: ๆอ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือโนจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
1: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกคุณคุณ
2: อ๋อเดี๋ยวน้ำคุณคุณจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: นี่แหละ
2: อ๋อที่เราเอาสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
1: ที่จะสวยกว่าเดิม
2: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวอ้าวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้จะถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
1: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบแดง
2: จะ
1: คงถึงเดือนมีนาเมษา
2: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
1: ้
2: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
1: เจ้า
2: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน

0: 2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะ
1: ทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
2: อันนี้คลุกเกลือแล้วทีจะเป็นไก่แอป
1: อ๋อถ้าแอป
2: ต้องคลุกแล้วเจ้า
1: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
2: เจ้า
1: ไปตากเลย
2: ตากเลย
1: ต้องสางๆเขานิดนึงเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
2: เป็น
1: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
2: เอาคั่วเนี่ยก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะฮะล่าง
1: เป็
2: น
1: คั่วเจ้าคั่วกับน้ำชาข้าวเนาะ
2: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
1: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยีส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
2: หนวดเลย
1: หนวดด้วยนี้เลยเนาะ
2: จ้ะ
1: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลยสีต่างกันเลย
2: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะนี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
2: เจ้า
1: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
2: หอม
1: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
2: ผักชี
1: กับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะ2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
1: ปึ๊บ
2: ใส่อีก
1: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม่
2: ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันให้ขมเนี่ยจ้ะ
1: อ๋อช่วยลดความขมด้วย
2: เอาเกลือมาอีกนิด
1: พร้อมไหมจ๊ะ
2: เรียกน้องชิมดู
1: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
2: จะเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
1: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเค็มแล้วเค็มนะคะเค็มเผ็ดคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: เจ้า
1: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟโดยไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความมันค่ะ
1: กะทินี่แค่ไหนคะเนี่ยแม่บอกแล้วกันนะ
2: 2ช้อน

0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะมะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
0: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
2: น้ำพริกมะกอก
0: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปไก่ก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่หนวลค่ะนี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้อง
0: ห
1: มั่นพริก
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
3: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกหนูนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขม
1: นี่ไม่ขม
0: อันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล้ว
0: โอเค
1: ทำงาน
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาดักแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเรียบร้อยค่ะไก่ยีน่ากินมากกินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันล้ำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จำไก่ยีแบบนี
1: ้
0: มันก็จะติดมาแบบนี
1: ้เน็บเยอะๆ
0: เน็บเยอะๆหน่อย
1: นี
0: ่ก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กัน
0: เข้ากันมากน้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวไก่ยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยไก่ยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยคือมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่าย แต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากคุณผู้ชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เน
1: า
0: ะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่ไพเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีHD ช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม่
2: อ
0: ันนี้คือรักเลย
1: ชิมไป
0: อร่อยอุ๊ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่ๆๆๆๆอ๋อมันไหมกําลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอ่ะค่ะไอ้สีเขียวๆอ่ะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอ่ะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมแม่เนาะไก่ไหม
3: อมรินทร์ทีวี
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถม

ึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
4: คุณตาคุณยายคะพวกเรากลับมาแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
1: ดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
5: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
5: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โห

0: Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นคนไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า
1: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
2: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆ เต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องทายทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยไฟนับพันจะแต่งตั้งอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: สวัสดีครับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเป็นที่ประดิษฐานของพุทธรูปองค์หนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยนั่นก็คือพระพุทธสีหิงซึ่งนับถือกันมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยซึ่งรูปแบบทางสถาปัตยกรรมนั้นเป็นแบบอย่างของงานช่างหลวงสกุลช่างวังหน้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งด้วยครับ
1: เมื่อราวพุทธศักราช2338สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระที่นั่งพุทธาสวรรค์หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่อัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสักการะบูชาตลอดพระชนชีพเมื่อสมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์นั้นสิ้นพระชนแล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในรัชกาลที่2สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์จึงได้แปลงพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงตั้งพระแท่นเสวตฉัตรสำหรับออกว่าราชการ
0: ในสมัยรัชกาลที่3พระที่นั่งพุทธาสวรรค์ได้ชำรุดทรุดโทรมลงสันนิษฐานว่าสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสดิพลเสพได้ทรงโปรดให้บูรณสถานที่แห่งนี้และทรงโปรดให้เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญสำหรับพระราชวังต่อมาดังเดิม
1: ครั้งรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เปลี่ยนนามพระที่นั่งพุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์และให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งแห่งนี้เพื่อเป็นพระเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวตราบเท่าถึงปัจจุบัน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรมั้ยนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
7: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
6: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสอง

จะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลทรงร่วมในพิธีโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2053โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยครองพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิ

กรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุมาศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตรศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยรองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักรีดนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยา
0: เวลา 15:30 เสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอทเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็คไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 ส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตเลติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับ

มาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 น.เสด็จไปยัง JRK Aquarium Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกขาวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 10:00 คณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 ราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 ราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิด
ร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่

ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้งสองพระองค์เสด็จเถลิงถวาลยราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจะสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจะสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569มีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดชะสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮางตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดจะสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นนางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรหมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ
ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไหมแพรเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดผิด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาทอดได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: เฮ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมีแล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุดจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอกพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปใสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
7: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านเรามีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังไดหนูลืมไปเบิดแล้ว
1: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
4: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
1: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
8: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

0: Wahl.
1: ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายของผ้าโดยการใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดและระบายสีในส่วนที่ต้องการให้สีติดบาติกหรือปาเต๊ะเป็นคำในภาษาชวามาจากคำว่าติติกหรือติกมีความหมายว่าเล็กน้อยหรือจุดเล็กๆโดยการใช้การหลอมเหลวของแว็กหยดหรือเขียนเรียกว่าการเขียนน้ำเทียนเป็นกรรมวิธีที่จะระบายเทียนที่หลอมเหลวให้เข้าไปในเนื้อผ้าจากนั้นนำไปย้อมตามกระบวนการการทำสีผ้าบาติกคือย้อมในส่วนที่ไม่ได้ปิดแว็กให้ติดสีย้อมคือแต้มหรือระบายลงไปในส่วนที่ต้องการให้สีติดเมื่อเสร็จกรรมวิธีแล้วจึงลอกเทียนออกด้วยการนำไปต้มในน้ำเดือดดังนั้นบาติกจึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมานานในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายของผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่มีเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในสถานที่นั้นๆ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดค้นสร้างสรรค์งานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้เหนือขึ้นไปอีกขั้นสถิตในรายการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชนโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนอย่างสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่นะฮะว่าง่ายว่าเป็นการยกระดับการวาดลายเทียนภายใต้การควบคุมของเครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีโดยการใช้ปากกาเขียนเทียนอัตโนมัติทำตามคำสั่งของโปรแกรมผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ
1: ผ้าบาติกเป็นหนึ่งในสินค้าโอท็อปและยังเป็นสินค้าที่ต้องการของตลาดมากเนื่องจากมีสีสันสดใสสวยงามเหมาะสำหรับการสวมใส่หรือซื้อเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งผ้าบาติกยังมีแหล่งกำเนิดที่ระบุไม่แน่ชัดแต่พบมากในประเทศอินโดนีเซียโดยเริ่มมาจากการทำผ้าบาติกของสตรีในวังแล้วแพร่หลายไปสู่ประชาชนทั่วไปจากนั้นได้มีการพัฒนาเทคนิคสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันถ้าเป็นบาติ

ที่เขียนด้วยมือถือว่าเป็นบาติกชั้นสูงมีราคาแพงจึงทำให้เกิดการเรียนแบบผ้าบาติกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถทำให้เกิดเทคนิคในการทำลวดลายให้ดูคล้ายกับผ้าบาติกแต่จริงๆแล้วเป็นการพิมพ์แบบสกรีนและไม่เป็นที่นิยมเท่ากับผ้าบาติกส่วนการทำผ้าบาติกของไทยนั้นนิยมทำกันเป็นงานฝ

0: ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าของงานบาติกให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
1: ที่คุณผู้ชมได้เห็นนั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องวาดลายเทียนภาพบาติกนั่นเองนะฮะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่เคยเห็นวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับและเครื่องนี้นะฮะยังสามารถแบบว่ายังแบบเป็นประกอบอาชีพยังทำให้อุตสาหกรรมได้ด้วยนะฮะผมว่าเชื่อว่าเป็นการทำขยายกิจการและก็ทำให้ประเทศชาติมีเงินไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะแต่ขาดคนนี้ไม่ได้เลยเจ้าของไอเดียคนนี้นะฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: นี่เจ้าของไอเดียตัวจริงเลยนะฮะก็อยากจะทราบเหมือนกันนะฮะว่าทำไมถึงได้สนใจและพัฒนาเจ้าเครื่องวาดลายภาพตัวนี้ครับ
2: ก็คือว่าตอนเริ่มนะครับตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าอบรมนะครับโครงการ NEC นะครับเขาเรียกว่าโครงการผู้ประกอบการใหม
1: ่ครับผม
2: แล้วก็รู้จักกับพี่วาริศนะพี่วาริศที่กระบี่เขาก็บอกว่าน้องพอจะช่วยพี่ได้บ้างไหมพี่มีปัญหานิดนึงว่าในการวาดลายบาติกเนี่ยพี่จะสร้างช่างขึ้นมา1คนเพื่อจะวาดลายเนี่ยพี่ใช้เวลาประมาณ3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คน
1: คนเราฝึกกันยากขนาดนั้นเลยอ่ะฮะ
2: ก็เหมือนกับว่าบางคนไม่มีฝีมืออะไรเลย
1: อ๋อเหมือนยังผม
2: ใช่คือ
1: ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ผมไม่มีวิชาชีพไม่อยากท
2: ํา
1: ผมก็ไปหัดวาด
2: ใช่เนี่ยในการสร้างตรงเนี้ยใช้เวลานานมากให้มันมีความชํานาญปรากฏว่าพอเค้าชํานาญเสร็จเรียบร้อยเค้าก็ลาออก
1: คือต้องบอกอย่างแรกว่าทุกคนเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง
2: ใช่ถูกต้อง
1: คือมีวิชาชีพแล้วก็อยากจะเปิดเอง
2: ใช
1: ่แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้น
2: พอออกไปปั๊บเนื่องจากเขาไม่มีคอนเนคชั่น
1: ครับ
2: นะเขาม
1: ีฝีมืออย่างเด
2: ีย
1: ว
2: มีฝีมืออย่างเดียวแต่ว่าไม่มีคอนเนคชั่นก็ไม่มีงานไม่มีงานก็ต้องเลิก
1: แล้วรู้จักโครงการพัฒนาเครื่องจักรหรือเครื่องมือและอุปกรณ์ได้ยังไงอะครับ
2: คือว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เทคนิคชลบุ
1: ร
2: ี
1: ครับ
2: เขาก็มาบอกว่าเอ้ยมีโครงการที่ของบได้เนาะ
1: อ๋อคือปกติเราทำมันควักเนื้อนะ
2: ปกตินี่คือถามควักเนื้อมันก็ควักนะครับแต่ว่
1: า
2: คือส่วนหนึ่งก็คือมันมีโครงงานที่ผมมาถึงมาชลบุรีปั๊บเนี่ยผมก็ทำโครงการขึ้นมาเป็นเครื่องเขียนบาติกตัวนี้แหละแต่ว่าเขียนด้วยมือก่
1: อ
2: นเขียนด้วยมือก่อนทีนี้พอมีโครงการตัวนี้ขึ้นมาเราจะทำยังไงให้เขียนเป็นเครื่องให้มันโตขึ้นให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อจะเขียนผ้าให้เป็นผืนใหญ่เลย
1: แล้วหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการได้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เรื่องงบประมาณ
2: เรื่องงบประมาณครับอันนี้โหดีมาก
1: สำคัญ
2: มาก
1: คือคนเราต้องอยู่ด้วยปัจจัยเนาะ
2: ก็ใช่ครับคือมันคือนักประดิษฐ์เนี่ยคือทุกคนเนี่ยบางครั้งนี่มันมีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะนะ
1: นะ
2: แต่มันไม่มีเงินทุนที่มาสามารถ
1: ผมว่ามันสำคัญมากเลยสำหรับการที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงแล้วไม่มีเงินทุนแล้วการที่เราไม่มีเงินทุนเราเอาทุนเราไปทำแล้วไม่รู้จะสำเร็จหร
2: ือ
1: เปล
2: ่
1: า
2: ใช่
1: ไหมฮะ
2: คือปัญหาคือผมบอกได้เลยว่าเครื่องนี้นะคือตัวเครื่องจริงเนี่ยตัวเครื่องเป็นแกน X แกน Y แกนเขาเรียกว่ามินิ CNC นะ
1: ครับ
2: มันก็มีในตลาดมันทั่วไปมันมีอยู่แต่ว่าตัวปากกาเขียนที่ให้นำทำไงให้นำเทียนไหลต่อเนื่อง
1: ครับ
2: ทำไงให้มันเปิดปิดได้อัตโนมัติเงี้ยมันไม่มีทีนี้เมื่อเราเริ่มจากศูนย์เนี่ยปัญหาคือเราต้องเอามาทิ้งซะเยอะมากกว่าได้อะ
1: ใครก็ตามต้องมีการเป็นอย่างเง
2: ี้
1: ยทุกคนกว่าจะเก่งจะต้องลองผิดลองถูกไปก่อนนะฮะ
2: ผิดมากกว่าถูกครับเร็วผิดมากกว่าถูก
1: ผิดมากกว่าถูก
2: ใช่ใช่
1: เอาละอาจารย์แล้วแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจคนเราจะมี inspiration คือแรงบันดาลใจของตัวเอง
2: ก็จริงๆผมตั้งแต่เริ่มแรกก็คืออยากจะสร้างงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์พวกนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะ
1: อ๋อซึ่งอาจารย์เป็นอาจารย์ด้วยเนาะ
2: ใช่ใช่
1: คือก็อยากจะทำในสิ่งที่เรารัก
2: ใช
1: ่
2: ใช่คือตั้งแต่เด็กๆเลยเราอยากทำตอนนี้ก็มีอยู่งานอยู่สองสามงานอยู
1: ่ที่ยังมีอยู่
2: ที่ยังมีอยู่ที่กำลังทำอยู่ตอนนี
1: ้อ๋อ
2: ในตอนนี้ก็เลยเราว่าโอ้มันก็สามารถช่วยคนได้เนาะ
1: ครับ
2: ช่วยสร้างงานได้และช่วยแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ด้วย
1: มีคนมาขอซื้อต่อซื้อไอเดียเราปุ๊บไปประยุกต์อะไรก็ช่างแต่เราได้ขายไอเดียของเราแล้ว
2: ใช่
1: ถือว่าเราประสบความสำเร็จ
2: ใช่
1: นะฮะเป็นยังไงบ้างล่ะครับนี่ได้รู้จักอาจารย์แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเรามีเคล็ดลับมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรู้กันว่าช่วงหน้ามีอะไรบ้างครับช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันนะฮะ
2: ครับ
1: ครับผม

0: เครื่องวาดลายเทียนผ้าบาติกเป็นเครื่องจักรอัตโนมัติที่ช่วยให้การเขียนลายเทียนมีความรวดเร็วขึ้นปากกาวาดลายเทียนที่สร้างมีประสิทธิภาพดีกว่าปากกาเขียนแบบธรรมดาจึงทำให้การเขียนภาพใช้เวลาน้อยลงเครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติที่ได้จัดสร้างจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกในการผลิตงานให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มอาชีพการทำผ้าบาติกซึ่งจะเป็นผลดีต่อสังคมและประเทศชาติได้แต่โดยทั่วไปสามารถนำไปใช้ในเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าผ้าประดับสวยงามของฝากที่ระลึกและอื่น
1: ๆกลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะฮะเมื่อกี้สักครู่นี้นะฮะเราก็ได้ประโยชน์แล้วไม่มากก็น้อยนะครับและตอนนี้นะฮะเราจะมาลุกล้วงลึกประโยชน์มากกว่าเดิมอีกนะฮะเดี๋ยวอยากจะรู้ไหมฮะว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราพบกับอาจารย์อีกรอบนึงดีกว่านะครับเอาละครับอาจารย์คำถามแรกเลยจากเบรก2ผมอยากรู้เยอะเมื่อกี้ผมรู้มาเยอะแล้ว
2: ครับ
1: ซึ่งคำถามนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าแนวคิดในการพัฒนาของเครื่องซึ่งแต่ละคนเขาจะเหมือนโทรศัพท์มือถือเขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อย
2: ครับ
1: แล้วเหมือนเจ้าเครื่องตัวนี้จะพัฒนาขึ้นอีกไหมครับ
2: คือตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องเครื่องก่อนนะพัฒนาเครื่องก่อนนะครับว่าความเป็นมายังไงนะครับเอาซีรีส์มาแล้วกันนะครับว่าเดิมแรกเลยเนี่ยเราไม่สามารถทำเอาถึงปั๊บลงเครื่องได้เลยใช่ไหม
1: อันแรกก็คือจอดน็อตยึดน็อตมอตรงมอเตอร์นะ
2: หมายถึงว่าตอนแรกเนี่ยแนวคิดว่าตอนแรกเราทำแบบเขียนมือก่อน
1: อ๋อครับ
2: เขียนมือก่อนทำไงให้เขียนมือได้ว่าทำไงให้น้ำเทียนมันไหลต่อเนื่องได
1: ้
2: ทำไงให้สามารถเขียนได้เขียนปกติได
1: ้ครับ
2: แทนจัดติ้งแบบเดิม
1: ครับ
2: ทีนี้พอโอเคเครื่องการเขียนด้วยมือได้โอเคแล้วล่ะทีนี้เราจะทำไงให้ประยุกต์กับเครื่องเพื่อจะทำอัตโนมัติ
1: ประยุกต์กับเครื่องให้ทำอัตโนมัติ
2: ใช่เพราะเครื่องอัตโนมัติมันมีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมปัจจุบันมันมีอย
1: ู่
2: เขาเรียกว่ามินิ CNC เนาะ
1: ครับ
2: เขาเรียกมินิ CNC ก็คือว่ามันมีอยู่แล้วแต่ทำไงให้ได้2ตัวนี้มารวมกัน
1: เอามารวมกันเลย
2: ใช
1: ่ครับแล้วเครื่องวาดเทียนผ้าบาติกนี่ฮะสามารถทำอะไรได้บ้างนอกจากจะเป็นผ้าใหญ่แล้วเราสามารถไปวาดบนอะไรได้บ้างฮะ
2: จริงๆก็คือจุดประสงค์หลักก็คือเทียนไว้เขียนบนผ้า
1: อ๋อคือเขียนมัน
2: ผ้าอย่างเดียว
1: ครับ
2: คือเรามาแก้ปัญหาช่างวาดลายที่ขาดแคลน
1: ครับ
2: ต
1: ้องบอกก่อนว่าช่างหายาก
2: ช่างหายาก
1: คนที่เก่งหายากกว่า
2: 1คนที่จะทำด้านนี้ก็น้อยอยู่แล้ว
1: ครับผม
2: ใช่ไหม1 2ก็คือพอหามาได้แล้วเนี่ยต้องใช้เวลาในการฝึกในการฝึกอีกใช่อย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นยิ่งขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นปัญหาตรงนี้เนี่ยเกิดทุกที่
1: ที่ไหนก็ต้องเกิดขึ้น
2: ที่ไหนก็ต้อง
1: ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ต้องเกิดขึ้นขนาดแม่ค้าร้านส้มตำเก่งปุ๊บไปเปิดร้านตัวเองเหมือนกัน
2: ใช่เหมือนกันเลย
1: นะฮะ
2: เหมือนกันเ
1: ลยแล้วเจ้าเครื่องนี้นะฮะมันดีอย่างไรบ้างอะครับ
2: เมื่อเราเอาคอมพิวเตอร์มาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นในการสร้างลายขึ้นมาเนี่ยเราสามารถทำได้เยอะมากทำได้เยอะมากเลยนะอันนี้เฉพาะส่วนตัวเครื่องเนาะ
1: ครับ
2: ก็คือทำได้เยอะมากเช่นว่าเราสามารถเอาจากในคอมพิวเตอร์มาเลย
1: ก๊อปมาเลยลากมาเลย
2: เอามาเลยที่เขาแบบลายที่ว่าไม่เสียคาลิกาติดเนาะ
1: คือ
2: ที่เขาเปิดปกติเนี่ยเราก็สามารถมาถึงปั๊บเราก็แปลงภาพให้เป็นลายเส้นได้เลย
1: ครับ
2: หรือถ้ามีความสามารถในการวาดเราก็วาดขึ้นมาเอง
1: วาดตอน
2: มันจะมีโปรแกรมวาดในเครื่องได้เลย
1: อ๋อครับ
2: ครับแล้วทีนี้พอได้ลายมาพวกนี้แล้วเนี่ยเราสามารถทำให้เล็กให้ใหญ่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแล้วทีนี
1: ้
2: ทำภาพแค่ภาพเดียวลายแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเราสามารถทำให้มันหมุนไปทางซ้ายทางขวาให้มันเล็กให้มันใหญ่ได
1: ้โอ้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะ
2: คือเสื้อเนี่ย3ไซส์ก็ต้องทำถ้าที่เขาละเอียดจริงๆนะถ้าเขาละเอียดจริงๆเนี่ยเขาจะทำ3ไซส์เสื้อ3ไซส์ก็คือใช่แล้วก็ภาพต้องเป็น3ไซส์ด้วย
1: โอ้ยากกว่าเดิมอีกซึ่งถ้าจะมาวาดมือมันคงทำไม่ได้
2: ใช่
1: ยากมาก
2: ใช่ถูกต้อง
1: โอ้โหยากมาก
2: คือถ้าเกิดว่าเขาต้องการเอาเป็นชิ้นเดียวในโลกก็โอเคอยู่ยังไม่ต้องการมือแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาเอาต้องการ500ตัวภายใน1เดือนเงี้ย
1: นี่มันจะพูดเชิงว่าเป็นอุตสาหกรรม
2: ใช่
1: อุตสาหกรรมซึ่งทุกอาชีพมีหมด
2: ใช่ๆเพื่อ
1: ตอนนี้ยังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน
2: ใช
1: ่ๆอนาคตถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆรองรับปุ๊บซื้อเครื่องไปลงไปเลย6ตัวเขาต้องการ
2: รับ AC เนาะ
1: ใช่ครับ
2: มาเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งส่งออกนอกยิ่งได้เยอะเลย
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแล้วตอนนี้มีแนวคิดการตลาดยังไงสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้ครับ
2: ก็ ตอนนี้นะครับผมมองคือว่าเราต้องแยกอุตสาหกรรม
1: ไม
2: ่แยกอุตสาหกรรมคือในครัวเรือน
1: ครัวเรือนกับอุตสาหกรรมแยกกัน
2: ใช่ต้องแยกกัน
1: ครับ
2: กลุ่มที่เป็นครัวเรือนเนี่ยอาจจะเป็นเราต้องลดขนาดเครื่องลงมา
1: ครับ
2: แต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่เอกชนที่เขาแบบทำด้านนี้โดยเฉพาะเรือนเนี่ยจะเป็นเครื่องใหญ
1: ่
2: แต่ตอนนี้ที่ผมไปส่งเสริมที่บาติกที่กระบี่นะมีที่หนึ่งตอนนี้เขาให้ทำอีกเครื่องนะแต่เล็กกว่านี้ขนาดเล็กกว่านี
1: ้อ๋อย่อลงมา
2: ย่อลงมาแต่ว่าตอนนี้
1: ก็เมตร80
2: ใช่ใช่
1: เมตรเดียวอย่างเง
2: ี้
1: ยฮะ
2: หน้ากว้างเท่าเดิมแต่ว่าหน้ายาวเนี่ยมันแคบแต่เราใช้วิธีการเลื่อนผ้าเอาแทน
1: อ๋อเลื่อนผ้าอ๋อก็ได้ไม่ต้องแรงมาก
2: ใช่ใช่คือยิ่งเครื่องใหญ่เท่าไหร่ต้นทุนมันจะสูงใช่ไหมแต่ถ้าเราย่อเครื่องมาแต่ว่าให้มันเขียนเท่าเดิมเพียงแต่ว่าผ้าเราเคลื่อนที่เอาแทน
1: ครับ
2: เคลื่อนที่เอาเขียนจุดนี้มันเขาจะเขียน3จุดนะ1 2 3
1: ครับ
2: เราเขียนตรงนี้ปั๊บแล้วก็เลื่อนผ้าเอามาเขียนตรงนี
1: ้ง่ายกว่า
2: ง่ายกว่าต้นทุนมันต่ำลงมาเยอะเลยไง
1: โอ้ดีเลย
2: ใช่
1: นะฮะก็เป็นการเซฟคอสด้วยครับ
2: ใช่เซฟคอสด้วย
1: การที
2: ่
1: จะทำเครื่องขึ้นมาขนาดเล็กลงพวกคนย้ายง่ายขึ้นเกี่ยว
2: ฮะไม่คือถ้ามันเล็กลงเขียนเสื้อยืดพวกนี้ได้เขียนเฉพาะจุดนี
1: ้
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้ขนาดเล็กลงอย่างนั้นหมายความว่ามันเขียนเป็นจุดเนี้ยต้นทุนมันจะต่ำลงไง
1: อ๋อครับ
2: กลุ่มผู้ประกอบการที่กำลังซื้อกำลังซื้อเนี่ยที่ต่ำเนี่ยเขาก็สามารถซื้อได
1: ้
2: ต้องแยกกลุ่มอ่ะแยกกลุ่มแยกกลุ่มครับว่ากลุ่มประเภทไหนประมาณ
1: นะฮะ
2: ผมว่าการตลาดน่าจะไปได้
1: เป้าหมายแล้วทิศทางในอนาคตว่าเราจะไปทางแนวไหนดีทิศทางในอนาคตครับหรือว่าเราจะส่งออกนอกหรือเราจะขายแค่สิ่งอย่างเดียวหรือว่าเราจะทำเครื่องปั๊มออกมาตรงหรือว่าจะขายในไทยหรือว่าจะมีแผนมีแผนในใจไหม
2: คือแผนผมอะผมเป็นผู้พัฒนาเน
1: า
2: ะผมพัฒนาแต่ผมไม่ได้
1: เกี่ยวกับ
2: เพราะผมเป็นครูเป็นผู้สอน
1: ครับผม
2: อันตรงนี้เราพัฒนาแต่ว่าถ้าใครเขาต้องสนใจแล้วก็ต้อง
1: แล้วก็ต้องช่วยเขา
2: ช่วยเขาต้องขายไปต้องคือต้องก็ต้องผ่านตามระบบมาเนาะ
1: ลิขสิทธิ์ก่อน
2: ลิขสิทธิ์แรกใช่อันนี้ก็ติดเช่นว่าจากมาจากอาชีวะหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือต้องว่าไปตามระบบแต่ผมเป็นผู้พัฒนาแค่นั้นเองแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรไง
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปดูเครื่องจริงว่าเครื่องจริงใหญ่แค่ไหนเป็นอย่างไรนะฮะผมอยากเห็นมากเลยเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ก็ทำได้
1: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ด้านในแล้วและก็อยู่กับอาจารย์เช่นเดิมครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์เนี่ยพาชมเครื่องหน่อยว่าเครื่องเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างซึ่งบางอย่างก็ไม่ได้รู้จักแต่นี้ก็อยากให้แบบว่านำพาท่านผู้ชมนะฮะทุกท่านได้ไปดูเครื่องกันเลยครับ
2: ครับผมก่อนเครื่องเขียนเทียนลายบาติกนะครับ
1: ครับผม
2: มาดูนะครับส่วนประกอบต่างๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับแรกก็คือนะครับคือจอคอมพิวเตอร์นะครับ
1: ไม่ใช่ต้องม
2: ีคร
1: ับ
2: เพราะในเราออกแบบเป็นตัวสั่งการนะครับ
1: ตัวสั่งการเป็นหัวใจหลักเลย
2: ใช่ครับผมตรงนี้นะครับเป็นชุดควบคุมการทำงานของเครื่องทั้งหมดมอเตอร์ต่างๆนะครับควบคุมแกน X Y Z นะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของน้ำเทียนของการต้นเทียนใช่นี่คือตรงนี้คือเป็นตัวหลัก
1: คือจะเทียนไหลหรือไม่ไหลก็อยู่ที่ตัวควบคุม
2: ใช่ครับผมตอนนี้เราก็เปิดปิดได้อัตโนมัติอุณหภูมิเราก็ปรับให้อัตโนมัติก็คือตรงจะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมด
1: คว
2: บคุมครับตอนนี้เป็นตัวทำงานทั้งหมด
1: ครับเอาละครับแล้วขั้นตอนที่จะออกแบบนะฮะเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมสำเร็จรูปใช่ไหม
2: ครับผมใช่
1: นะฮะช่วยสาธิตให้ผมดูหน่อยครับ
2: ก็เริ่มแรกนะครับเราก็เอาภาพมานะครับก็เปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็เอาภาพมาภาพจากไหนก็ได้มานะครับแล้วเราก็มาทำแปลงภาพให้เป็นลายเส้น
1: แปลงภาพให้เป็นลายเส้นก่อน
2: ใช่ครับผมใช
1: ่แต่คืออย่างแรกการลากเส้น
2: ใช่สร้างเส้นขึ้นมาก่อนครับ
1: ครับผม
2: จะเป็นภาพไหนก็แล้วแต่นะครับได้ทั้งนั้นนะครับคือเราต้องสร้างลายเส้นขึ้นมาก่อนนะครับ
1: อย่าง
2: รูปนี้ครับตอนนี้เราสร้างมันเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: นะครับนั่นคือเอาภาพมาจากการวาดก็ได้หรือจากในคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจากไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นลายเส้น
1: ครับผมแล้วอย่างแรกคือต้องไม่มีลิขสิทธิ์ถึงจะเอาลงได้ใช่
2: ถูกต้องครับผม
1: โอเคครับผม
2: หรือว่าเราวาดขึ้นมาเองถ้ามีฝีมือส่วนใหญ่มีฝีมือแล้วก็วาดขึ้นมาเองเลยนะครับแล้วเราก็ตอนเนี้ยเราก็ทำให้เป็นจากลายเส้นเนี่ยทำให้เป็นภาษาเครื่องเขาเรียกภาษาเครื่องก็คือว่าเขาเรียกว่าเป็นคำสั่ง
1: ชุดคำสั่งเพื่อ XO ZG อะไรอย่างเงี้ย
2: คือเขาเรียกว่าภาษา G code
1: G code
2: ก็คือเหมือนกับว่าให้วิ่งไปแกน X2เซนวิ่งไปแกน Y 3เซนมันก็วิ่งไป X 3เซน Y 3เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปตามคำสั่งคือแปลงภาพลายเส้นตัวนี้ให้เป็นคำสั่งเครื่อง
1: โอ้จะวาดภาพเนี่ยจะต้องมีการรหัสมีโค้ดมีอะไรมั้ยฮะ
2: คือโค้ดเนี่ยคือเราจะให้คอมพิวเตอร์สั่งทั้งหมด
1: ครับผม
2: เราเพียงแค่ทำลายเส้นขึ้นมาลายเส้นเราจะทำแบบไหนก็แล้วแต่ตามความสามารถของเราจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได
1: ้
2: หรือลิขสิทธิ์ที่เขาเราซื้อมาแล้วเรามาทำได้เลยก็
1: ม
2: ีของต่างประเทศเราซื้อมาใช้ได้เลยและลายเส้นตัวนี้เราก็แปลงให้เป็นภาษาเครื่อง
1: ภาษาเครื่อง
2: เราเร
1: ีย
2: กเป็นชุดคำสั่งชุดคำสั่ง
1: ด้วยง่าย
2: เพราะว่าเครื่องจักรไม่รู้ว่าลายเส้นนี้จะวิ่งไปทางไหน
1: ครับ
2: ก็จะมีชุดคำสั่งเขาเรียกว่า G code
1: เ
2: ช่นว่าเราให้วิ่งไปทางแกน X อยู่2เซน
1: ครับ
2: วิ่งไปทางแกน Y อยู่3เซนพอเราสั่งปั๊บมันก็วิ่งไปแกน X
1: เป๊ะเลย
2: ตามที่เราสั่งที่ตัวนี้สั่ง
1: มันก็จะเถียนกว่ามือ
2: ใช่ใช่ใช่มันก็วิ่งไปตามนั้นที่เราสั่งทั้งหมด
1: ครับผมนะฮะก็นี่คือวิธีคำสั่ง
2: ผม
1: นี่ผมอยากเริ่มอยากเห็นแล้วอยากเห็นการวิ่งของชุดอุปกรณ์
2: ใช้เปิดโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือควบคุมการทำงานของเครื่อง
1: ครับผม
2: เมื่อกี้เราแปลงภาษาแล้ว
1: ท
2: ีนี้เราก็เอาภาษาตัวนั้นเข้ามา
1: ใส่ในเครื่อง
2: ใช่ใส่ในเครื่อง
1: ครับผม
2: ให้ไปสั่ง
1: นี่คือโปรแกรมเครื่องเลย
2: ใช่
1: ครับ
2: เราจะสั่งนะครับเราจะเริ่มสั่ง
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นนะครับเรายังมีผู้ประกอบการอีกใช่ไหมครับ
3: ใช่
1: นะฮะชื่อว่าพี่แป้นใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องไปพบกับเขากันนะครับวันนี้นะฮะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวผมรบกวนใหม่นะฮะ
3: คร
1: ับผมขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับนะฮะก็ผมได้เห็นแล้วแหละเมื่อกี้แต่ผมไม่กล้าเข้าไปทักอันนี้ผมได้ทักอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะพี่แป้งก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงบ้างครับ
4: ก็มีความสุขค่ะเหมือนกับเทศบาลสมเด็จให้การดูแลเราเป็นอย่างดีอะค่ะ
1: ก็รู้สึกว่าเหมือนครอบครัว
4: ใช่ค่ะ
1: แต่เห็นผมเห็นว่าพนักงานทุกท่านเขายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอย่างเงี้ยฮะ
4: ใช่ค่ะส่วนมากเราอยู่เหมือนกับครอบครัวเดียวกันอ่ะเหมือนกับมีปัญหาอะไรเราก็เอ็ดเราก็ว่าได้เขาก็ไอ้นี่อะค่ะ
1: ครับก็
4: เราทำกันมาอยู่นานมากแล้วค่ะประมาณ10ปีแล้วอ่ะ
1: โอ้นานมาก
4: ค่ะ
1: นะฮะแล้วเครื่องตัวนี้นะฮะก็ที่เข้ามาปุ๊บช่วยบ้างครับ
4: คือก็เหมือนก็ช่วยทุ่นแรงของสมาชิกเราอ่ะช่วงที่งานเราเยอะๆเนี้ยเราก็จะใช้เครื่องเนี้ยช่วยสมาชิกของเรา
1: ครับ
4: ค่ะ
1: อ๋อก็ว่าไงว่าช่วยเพิ่มแรงคนมากขึ้น
4: ใช่ค่ะ
1: แต่พนักงานเก่าก็ไม่ได้ไปไหน
4: ไม่ได้ไปไหนค่ะคือเราจะทิ้งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นแรงงานของชาวตำบลเสม็ด
1: ใช่ค่ะว่าเป็นพี่น้องเลย
4: ใช่เป็นพี่น้องคือเราทำกันมานานเนี้ยบางทีเรามีเครื่องตัวนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมันก็เป็นไปไม่ได้ค่ะเหมือนกับเราเพิ่มงานเพิ่มเงินให้กับสมาชิกทุกคนด้วยค่ะ
1: แล้วจำนวนการผลิตทุกวันนี้ทันไหมฮะ
4: ก็ส่วนมากงานของเราว่าคือเป็นงานที่ว่าเป็นเจ้าแรกใครๆที่ไหนสมมติว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยจะมาสั่งเรางานเราส่วนมากจะทำไม่ค่อยทันเท่าไหร่อะค่ะ
1: ไม่ค่อยทันเลย
4: ใช
1: ่อ๋อก็ดีเนาะอย่างน้อยเราก็มีรายได้เพิ่มขึ้นไหมฮะทุกคนจะได้เพิ่มขึ้น
4: สมัยก่อนนะที่เราทำใหม่ๆคือเหมือนก็เป็นที่ว่าเป็นรายได้เสริมแต่ตอนนี้เหมือนก็เป็นรายได้หลักของคนในชุมชนนะคะ
1: โอ้โหเมื่อก่อนเสริมเดี๋ยวนี้เป็นหลักไปแล้ว
4: ใช่ค่ะเป็นได้รายได้หลักเลยค่ะ
1: โอ้โหนะฮะว่าง่ายๆว่าประกอบอาชีพเป็นอาชีพหลักแล้วก็อยู่ได
4: ้ค่ะ
1: สบาย
4: ค่ะสบาย
1: แล้วพอเป็นอาชีพที่ผมไม่ได้เหนื่อยเลยเนาะอยู่ในเนี้ยก็คุยกันผมเห็นก็วาดรูปอะไร
4: ก็ส่วนมากเราจะอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาอะไรเราก็จะคุยกันปรึกษากันเหมือนก็เราทำงานกลุ่มอะค่ะ
1: ครับผมแล้วช่วงนี้นะฮะเสื้ออะไรที่แบบขายดีที่สุด
4: ครับช่วงนี้คือเดือนธันวาก็เป็นเสื้อสีเหลืองอะค่ะคือง
1: านที่ใส่อยู่นี
4: ้ใช่ค่ะ
1: เป็นเสื้อสีเหลืองเป็นผ้า
4: ส่วนมากตามหน่วยงานต่างๆอะเขาจะมาสั่งทิ้งประมาณ20ตัว30ตัวอย่างศาลจังหวัดชลบุรีก็สั่งทิ้งเป็น100ตัวเพื่อใส่วันที่5ใส่เดือนธันวาค่ะ
1: ทันไหมฮะ
4: ส่วนมากงานเราไม่ค่อยทันก็มีเครื่องตัวนี้ก็เหมือนกับทุนแรงงานของเรา
1: คืออย่างนี้จะรู้ว่าเดือนธันวาคุณก็ต้องรีบทำก่อน
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมทำรอเลยก็ยังไม่ทัน
4: ส่วนมากถ้าเป็นออเดอร์ช่วงเดือนเมษาเนี่ยเขาจะมาสั่งเดือนพฤศจิกาธันวาเลยคือเหมือนก็สั่งจองไว้เลยค่ะแล้วเราก็พยายามผลิตที่ว่าให้เดือนให้ทันเดือนเมษา
1: โอ้โหพูดถึงขนาดนี้แล้วอยากให้พี่แป้งฝากเบอร์โทรฝากที่อยู่ฝากรายละเอียดหน่อยครับ
4: ค่ะถ้าเกิดประชาชนท่านใดสนใจนะคะเชิญได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดนะคะแล้วก็ติดต่อดิฉันได้ค่ะชื่อธนาพรพ้นภัยพานชื่อเล่นชื่อแป้นค่ะขอฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0819390450ค่ะหรือไม่ก็มาติดต่อได้ที่เทศบาลตำบลเสม็ดค่ะ
1: ครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่แป้นมากเลยนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเดินเล่นต่อไปนะฮะเพราะผมยังไม่กลับนะครับต้องฝากไว้ด้วยนะฮะวันนี้นะฮะขอบคุณมากมายที่อยู่เพื่อนกันตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันต่อครับและตอนนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับจะต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุทธิพรและคุณธนพรนะครับที่ให้เราได้มาใช้สถานที่ถ่ายทำและเยี่ยมชมผลงานนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าความสุดยอดของนักประดิษฐ์ไทยเนี่ยงานดีๆแบบนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพของการแข่งขันซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ TGI สถาบันไทยเยอรมันนะฮะพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ติดตามตอนต่อไปรับรองว่าผมจะไปคิดการใหญ่ที่ไหนเตรียมดูกันครับวันนี้ฮะผมอาร์ตสิงห์นาถขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและแน่นอนว่าช่วงแรกนั้นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนเองนั่นเองนะครับสำหรับช่วงเกษตรพึ่งตนสัปดาห์นี้เป็นปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรชาวนาในหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเมื่อหว่านข้าวลงไปในนาแล้วปรากฏว่าข้าวงอกน้อยนะครับหรือเมื่องอกแล้วก็ปรากฏว่าต้นข้าวนั้นเติบโตไม่สม่ำเสมอกันนะครับมีเชื้อราในนาข้าวหลายๆคนนั้นแก้ไขปัญหาโดยการซื้อสารเคมีมาแล้วก็คลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนการหว่านนะครับซึ่งนั่นส่งผลและเป็นอันตรายต่อสุขภาพรวมถึงต้องใช้ต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับชาวนาเงินล้านที่ชื่อว่าชัยพรพรหมทันอันถือว่าเป็นกูรูในด้านการปลูกข้าวมีเคล็ดลับที่จะมาบอกนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างในเรื่องของการเตรียมเมล็ดพันธุ์กับการแก้ไขปัญหาราในนาข้าวด้วยนะครับไปติดตามชมได้เลยครับ

ไอ้ปัญหาที่หวานไปแล้วเนี่ยมันข้าวมันงอกไปคือเสมอแล้วก็เป็นข้าวดีข้าวแดงเนี่ยพอหวานไปแล้วมันจะเดือน2เดือนจะเป็นเชื้อราแล้วจะแก้ปัญหาแบบไหน

0: ้องเก็บพันธุ์ใช้เองก็คือพันธุ์ที่เราเก็บเนี่ยคือหนึ่งต้องไม่มีแปลงเราเก็บไม่มีหญ้าไม่มีข้าวปนข้าวดีดเนี่ยแล้วเราก็เก็บพันธุ์ตากแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยเวลาเราจะแช่เราก็ต้องใช้เชื้อราแต่โคเดม่าแช่ที่ดีของการที่แช่ด้วยเชื้อราแต่โคเดม่าแล้วก็แช่อยู่ในรองในบ้านเนี่ยมันดี2 อย่างก็คือ1ข้าวครึ่งเม็ดข้าวรีบเนี่ยเราจะปาดออกก็เหลือแต่ข้าวเต็มเม็ดก็คือข้าวที่จมน้ำมันก็จะสมบูรณ์เวลางอกมันก็จะงอกสม่ำเสมอและอีกอย่างหนึ่งข้าวที่เราหว่านแช่ด้วยเชื้อราแต่โคเดม่าเนี่ยมันจะไม่เป็นเชื้อราใบจุดใบเลือกเน่าโคดินอะไรนี่จะไม่เป็นเม็ดลายนี่จะไม่เป็นเพราะว่าเชื้อราแต่โคเดม่าเนี่ยมันควบคุมเรื่องเชื้อราในด้านนี้อยู่เดี๋ยวไปดูเทคนิคการแช่เมล็ดพันธุ์ของผมแบบที่ว่าใช้เชื้อราแต่โคเดม่ามีน้ำ 70% แล้วก็ข้าวแล้วก็หัวเชื้อแต่โคเดม่าจากน้ำของข้าวเนี่ยเราก็เทเอาน้ำมาหน่อยแล้วเราก็ล้างเชื้อในถุงเนี้ยที่ไปทำจริงๆเลยก็1ถุงเนี่ยจะแช่ได้10ถัง1ถุงเนี่ยก็คือ 2 ขีดครึ่งเนี่ยจะแช่ได้10ถัง10กิโล10ถังนี่ก็100กิโลนะเชื้อมันจะออกแล้วคนให้เข้ากันดีแล้วเนี่ยเราก็เอาไข่ช่วงที่ข้าวใส่เนี่ยข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยเราก็คนไปเรื่อยๆข้าวครึ่งเม็ดเนี่ยมันก็จะลอยข้าวเต็มเม็ดมันก็จะจมตอนข้าวครึ่งเม็ดนี้ออกข้าวครึ่งเม็ดมันก็จะมีอาหารน้อยก็คือเวลาไปหว่านแล้วมันจะไม่สมบูรณ
1: ์แล้วเชื้อราไตรโคเดม่านี่มันเป็นอันตรายกับผู้บริโภคไหมคะพี่ชัยพร
0: ไม่ก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะว่าเชื้อราไตรโคเดม่ามันมีอยู่ในดินอยู่แล้วเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพื่อมันจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องโรคใบจุดใบไหม้โรคเม็ดลายเม็ดด่างเนี่ยอันนี้มันช่วยได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นราที่มีชีวิตทดแทนยาเคมีประเภทยาเชื้อราเลยก็คือเชื้อราตัวนี้จะไปกินราที่ไม่มีประโยชน์การเตรียมการทำเชื้อราแต่โคเดม่าวิธีการทำก็ไม่ยุ่งยากอะไรเลยก็คือใช้ปลายข้าวเนี่ยที่เรามีเราไม่ต้องไปซื้อหรอกเพราะว่าเราสี่ข้าวกินเนี่ยเราก็ได้ปลายมาเราก็หุงข้าวก็คือข้าว3น้ำ2ถ้าข้าว3น้ำ2เนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะแล้วมันจะไม่แขะมันจะไม่เละมันจะร่วนแล้วก็เชื้อรามันจะเดินได้ทันแล้วก็มันจะไม่เป็นไม่เสีย

0: พอข้าวสุกเด้งดีแล้วก็เราก็มาตักข้าวขนาดร้อนๆน่ะใส่ถุงเพื่อว่าให้ความร้อนเนี่ยไปฆ่าเชื้อในถุงนั่นพอตักก็ถ้าไม่มีกิโลชั่งก็ประมาณ3ทัพพีพอตักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พับปากเนี่ยเพื่อว่าให้ความร้อนน่ะมันไปฆ่าเชื้อในถุงและที่การที่แผ่เนี่ยให้ข้าวมันเย็นสม่ำเสมอลงทุนที่ทำนี่ก็ประมาณสัก 4-5 บาทต่อ1ถุงเนี่ย 4-5 บาทนี่ก็ไป1ถุงเนี่ยฉีดได้เที่ยวหนึ่ง3ไร่คิดแล้วไร่ละ2บาทถ้าไปซื้อเขาก็ยังถูกๆสุดก็400-500สูงสุดก็ประมาณ 2,000
1: โอ้ต่อไร่เหรอฮะ
0: ต่อ2,000 นี่ก็จะได้อยู่ประมาณสัก10ไร่ยังเชื้อเนี่ยเราไปซื้อมาขวดเนี่ยก็ใช้ได้ประมาณสัก50ไร่แล้วขวดเนี่ย100นึงหัวเชื้อเนี่ยไปซื้อได้ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ที่กำแพงแสนไปที่คลินิกพืชเขาจะแนะนำเลยวิธีการใช้แม้กระทั่งว่าใช้แก้โรคอะไรได้เนี่ย
1: ก็เป็นหัวเชื้อ
0: เลยไตโคเดอร์มาครับครับอุปกรณ์ที่เรามีก็ต้องมีเป๊กแล้วก็มีเข็มแล้วหัวเชื้อนี่เราก็เวลาหน้าข้าวนี่เกือบจะเย็นแล้วเราก็เหยาะใส่ไป2เหยาะถ้าไม่ค่อยออกก็หลายเหยาะหน่อยพอมันออกดีแล้วเราก็มาพับปากเสร็จแล้วเราก็ใช้เป๊กพอเป๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่าแล้วเราก็มันจะเจาะรูจะรู้ว่า

0: ช้เข็มเจาะรูเลย10รูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาวางให้ข้าวเนี่ยมันกระจายไปทั่วถุงเพราะว่าเชื้อมันจะได้เวลาเดินมันได้เดินทั่วถุงแล้วเราก็ดึงตรงกลางขึ้นเพื่อให้กระไอน้ำเนี่ยมันจะได้ไม่ตกลงไปในข้าวเพื่อว่าให้มันเวลาไหลมันก็จะไหลอยู่มาด้านข้างนี่มันก็จะโป่งเป็นหน้าจ่วยอย่างเงี้ยเนี่ยพออีก5วันอย่างนี้เลยอันนี้พร้อมใช้แล้วอันนี้พร้อมใช้นี่ก็จะไปแช่ข้าวได้10ถังข้าวปัจจุบันในที่ข้าวผลผลิตไม่ดีคือเม็ดลายเม็ดด่างพอเม็ดด่างเนี่ยพอเม็ดเป็นเชื้อราจับที่เม็ดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีเม็ดข้าวสารมันก็จะเป็นขี้รีบทำให้ข้าวผลผลิตตกต่ำก็คือได้น้อยไม่มีน้ำหนักแต่ลงถ้าเราใส่ตัวนี้ไปก็คือมันจะคุมตั้งแต่รากไปเลยพอระหว่างข้าวไปแล้วเนี่ยข้าวเราอยู่ที่ไหนก็เชื้อราก็ควบคุมอยู่ที่รากข้าวอยู่แล้วทำนาแบบนี้ยั่งยืนที่สุดแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพึ่งตนได้สบายกระเป๋าเพราะว่าลงทุนไม่เยอะครับ
1: รวยด้วยค่ะ
0: รวยด้วยครับ

0: อาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นตามร่างกายนั้นมีสาเหตุมาจากหลากหลายประการด้วยกันนะครับอาจจะมีสาเหตุมาจากการทำงานมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วยนะครับหรือว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดซึ่งคนในยุคสมัยปัจจุบันนี้จะเป็นกันมากทีเดียวนะครับหลายๆท่านนั้นเลือกที่จะหาทางออกโดยการกินยาแก้ปวดนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงแค่การกดประสาทเท่านั้นเองเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุนะครับวันนี้ช่วงสุขภาพพึ่งตนจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับนั่นก็คือวิธีการนวดบำบัดนั่นเองวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้คุณหมอบุญชูจันทรบุตรหมอเมืองจากจังหวัดเชียงใหม่นั้นจะมาให้ความรู้และสอนวิธีการนวดบำบัดแบบง่ายๆให้เราได้ชมกันครับ
1: ประเด็นแรกหากว่าคนไข้มีอาการปวดหัวครับการนวดนั้นก็มี1ระหว่างคิ้วต้องทำมืออย่างนี้ครับแล้วหลังจากที่กดที่หัวคิ้วแล้วก็คลึงมาครับลากมาเรื่อยๆครับลากมาเรื่อยๆที่2ดึงมาทางนี้นะครับประเด็นข้อสำคัญที่ควรระวังก็คือหมอจะต้องไม่มีเล็บยาวอยู่ที่3ตรงนี้ครับคึงที่คำการนวดตัวนี้นะครับให้ประโยชน์หลายอย่างหากว่าเป็นผู้สูงอายุนะครับจะให้ความทรงจำดีเพราะว่าการไหลเวียนของโลหิตในสมองจะดีขึ้นนะครับการเครียดการปวดเนื่องจากเส้นโลหิตอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำให้คลายได้นะครับในจุดที่3นะครับจุดที่4นี่เขาเรียกว่าท้ายทอยนะครับมันจะมีร่องอยู่นะครับเอาหัวไอ้มือนี้ขยับตรงนี้นะครับที่ร่องเป็นมีร่องอยู่นะครับขยับขึ้นขยับลงนะครับขยับขึ้นขยับลงแล้วที่5ฐานบ่าคราวนี้ก็มีส่วนนะครับแบบนี้แต่ว่ามันก็มีอันตรายนะครับอย่าตรงนี้นะครับเปิดไปตรงนี้ไม่ได้นะครับจำไว้แล้วครับตรงนี้ไม่ได้ฐานบ่าแล้วก็ต้นแขนก็จะทำให้อาการปวดหัวเนื่องจากไข้หวัดเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่สบายหายขึ้นแล้วสุดท้ายหากว่าเราไปเจอคนไข้หรือไม่ไข้นะครับแต่มันเครียดมันปวดหัวเพราะกินเหล้าไม่ให้พักผ่อนหรือกินเหล้ามาหรือว่าเมาเหล้ามาอย่างเงี้ยอันนี้ก็สบายนะครับแล้วท่านี้เป็นที่ท่าที่คลายเครียดคลายอาการปวดหัวแก้อาการแน่นหลังเอาสบายไปเลยบางคนครับเดินทางไกลไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ไปไหนก็แล้วแต่ปวดเมื่อยอ่อนเพลียเมื่อยล้านะครับจากปลายแขนไปหาต้นแขนทุกอะไรก็มีอาการอาเจียนอ้วกอ้วกฮักฮักอาเจียนด้วยนะครับก็นวดทางนี้นะครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้

ที่เขาเรียกอะไรชีพจรตรงนี้ที่เลือดมันไหลเต้นตุ๊บๆเนี่ยต้องนวดหลายๆครั้งบ่อยๆครับแล้วฝ่ามือเนี่ยฝ่ามือนี่ก็เพื่อนห้องว่าลายแทงบนฝ่ามือคือหมายความว่าเส้นต่างๆอ่ะอยู่ในหัวใจตับปอดเนี่ยอยู่ในฝ่ามือตรงนี้นะครับท่าที่3มีการประสานมือนะครับแล้วก็ดึงต่อไปเป็นท่าปวดหลังปวดเอวคนที่ทำงานนักแบกหามยกของนักคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งวันทั้งคืนมีอาการปวดหลังส่วนมากคนจะปวดตรงนี้ครับอันนี้ว่าปวดเอวก้อนนวดตรงนี้ครับห่างจากกระดูกสันหลังมาประมาณ2นิ้วมือนี้ครับอย่างนี้ครับพูดง่ายๆอย่างนี้ครับคนนวดอย่างนี้ครับไล่ขึ้นไปเลยครับเพื่อกล้ามเนื้อนี่แหละครับมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอท่าต่อไปจะเป็นการแสดงในท่านวดที่กรณีที่ว่ามีการปวดขาปวดแข้งปวดขาเดินพลกพลเอกเดินลำบากผู้สูงอายุเวลางอแล้วเนี่ยซื่อลำบากคนจะนวดข้างซ้ายต้องอยู่ข้างซ้ายจะนวดข้างขวาก็ต้องอยู่ข้างขวาย้ายสันมือที่สองข้างนี้ครับข้างนี้กดลงไปครับกดแล้วก็ปล่อยเนาะกดลงไปแล้วก็ปล่อยถามว่าเจ็บก็ไม่เจ็บจะเอาแถมอาจจะหลายๆรอบแล้วแต่เวลาโอกาสสถานที่ท่าที่สองต่อไปทำมืออย่างนี้ครับเราจะได้เดินสะดวกขึ้นเวลากลางคืนจะไม่ปวดขาบางทีปรีนอกเนี่ยตัวสำคัญมักเป็นตะคริวบ่อยแล้วก็ยกขึ้นข้อพับเนี่ยครับจิกเข้าไปดึงฮะเส้นขาที่มันตึงจะย้อนยานลงไปบางครั้งก็ยกยากก้าวย่างยากก็จะคล่องตัวขึ้น

แล้วตัวนี้ก็ผู้ห้องเดินคล่องเลือดเดินได้สะดวกทำไมนะที่ผมปฏิบัติได้สอนไปนั้นก็คงจะนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์เพื่อแก่ตัวเองเพื่อแก่ครอบครัวเพื่อแก่ชุมชนเพื่อในการลักษณะพึ่งพาตนเองตามลักษณะศาสนาของเฮาที่สอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรชิยาอัตตาหิสุทันเตนะนาถังระปติทุนระหังตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อตนเป็นผู้ฝึกฝนดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งได้โดยยากอันนี้ก็หวังใจว่าท่านทั้งหลายคงนำไปปฏิบัติและได้ประโยชน์อย่างสูง

0: ปัญหาอย่างหนึ่งที่ชุมชนหลายชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำลำคลองมักจะเจอกันเป็นประจำนั่นก็คือปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิชาพึ่งตนเองในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวในสัปดาห์นี้เราจึงจะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในระดับชุมชนด้วยถังดักไขมันนะครับชุมชนต้นแบบที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมในวันนี้เขาได้ลุกขึ้นมานะครับในการที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนของตนเองโดยการทำถังดักไขมันซึ่งถังดักไขมันนี้ก็ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนนะครับชาวบ้านสามารถที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในครัวเรือนสามารถทำขึ้นมาเองได้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับมีหนำซ้ำยังใช้ประโยชน์ได้อย่างดีด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับวิธีการทำอย่างไรบ้างทรงประสิทธิภาพมากสักแค่ไหนไปติดตามชมกันได้เลยนะครับ
1: ที่นี่ก็คือชุมชนบางปลอกนะคะก็เป็นชุมชนหนึ่งที่มีคลองบางปลอกณปัจจุบัน

น้ำในคลองเกิดวิกฤตการเน่าเสียขึ้นมาแล้วจะทำอย่างไรให้คนในชุมชนของเราเนี่ยรู้จักรักเรื่องสิ่งแวดล้อมรู้จักอนุรักษ์เรื่องน้ำของตัวเองจึงเป็นต้นแบบของการคิดเรื่องระบบถังดักไขมันสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่จะทำถังดักไขมันแบบง่ายนะคะก็มีวัสดุชิ้นแรกที่จะต้องเตรียมก็คือถังดักตัวคำที่ทำถังดักไขมันเลยก็คือตัวถังที่มีขนาดประมาณ 50-60 ลิตรนะคะจำนวน2ใบนะคะส่วนที่2ก็คือท่อ PVC ที่มีขนาด1นิ้วหรือต่ำกว่าก็ได้นะคะจำนวนประมาณ2เมตรข้อต่อข้องอนะคะจำนวน3ชุดวัสดุที่ใส่ในระบบชั้นกรองชิ้นแรกก็คืออิฐหรือเราเรียกว่าอิฐมอนคุณลักษณะของมันใช้ดูดซึมซับเรื่องน้ำหรือไขมันได้ดีนะคะชั้นที่2ก็คือถ่านคุณลักษณะของมันคือดูดซึมเรื่องกลิ่นชั้นที่3คือชั้นกรวดชั้นกรวดจะสามารถกรองเรื่องเศษผงเศษอาหารได้นะคะแต่สิ่งที่สำคัญในการที่จะต้องเป็นตัวประกอบก็คือสว่านพร้อมทั้งตัวเจาะสำหรับเจาะประตูนะคะตัวนี้สามารถที่จะเจาะใส่ท่อ PVC ได้เลยตอนนี้มาถึงขั้นตอนการทำถังดักไขมันนะคะในขั้นแรกก็คือเราจะเจาะถังก่อนนะคะจากปากถังเนี่ยเราจะวัดลงมาประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ใช้ตัวสว่านที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะเจาะบดลงไปนะคะ

สำหรับถังใบที่2นะคะก็จะเจาะที่เดิมเหมือนกันนะแต่ส่วนที่ด้านล่างนี่เราจะเจาะสำหรับท่อเป็นท่อระบายน้ำทิ้งนะคะหลังจากที่เราเจาะถังเสร็จแล้วนะคะสำหรับถังใบที่2เนี่ยเราจะต้องใส่ข้อต่อข้องอก่อนนะคะในจุดที่แรกเนี่ยเราสวมข้องอลงไปที่จุดด้านบนในด้านล่างเราก็ใส่เกลียวเหมือนกับด้านบนนะคะถังใบที่1ก็ใส่เกลียวข้อต่อข้องอเหมือนกันนะคะพอเราใส่เกลียวนอกเกลียวใน2ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วนะคะเป็นตัวแกนกลางระหว่างเชื่อมต่อถังใบที่1และใบที่2นะคะเป็นตัววิ่งผ่านน้ำนะคะในถังใบที่1นะคะเราจะตัดท่อ PVC ขนาดไม่เกิน1นิ้วความยาวไม่เกิน2นิ้วนะคะจำนวน1ท่อนเป็นตัวสวมสำหรับที่เราจะใส่ข้องอหักลงไปตัดท่อ PVC นะคะยาวประมาณ10นิ้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ช่วงข้องอเพื่อทำเป็นตัวระบบตารักน้ำสำหรับถังใบที่2นะคะเป็นถังระบบที่ใส่ชั้นกรองนะคะในชั้นแรกเนี่ยเราจะใส่อิฐมอนลงไปอิฐมอนที่ใส่เนี่ยควรจะทุบประมาณ2ถึง3ครั้งนะคะเพื่อที่จะมีคุณสมบัติการดูดซึมซับได้ดีส่วนขั้นตอนที่2นะคะในระบบชั้นกรองเนี่ยจะใส่ถ่านเราจะใส่ให้มันมีปริมาณมากกว่าอิฐ1เท่าตัวต่อไปขั้นตอนที่3นะคะคือการใส่ชั้นกรวดเราจะใส่กรวดลงไป 20% ของชั้นถ่านขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราปิดด้วยอิฐมอนอีกครั้งหนึ่ง

จุดตรงนี้เป็นจุดที่จะปล่อยน้ำเสียลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าน้ำที่น้ำเสียหรือน้ำจากซิงค์ล้างจานจะไหลลงจากจุดนี้นะคะเพื่อไปอยู่ในถังพักใบนี้นะคะเราใช้ระบบการกาพักลักน้ำก็คือดึงน้ำจากส่วนกลางไหลมาตามท่อระบายน้ำทิ้งนะคะแล้วมาสู่กระบวนการระบบบำบัดน้ำที่ถูกบำบัดแล้วจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองถังดักไขมันแบบง่ายนี่ฮะต้นทุนราคาไม่เกิน600บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีวัสดุอุปกรณ์เองแล้วเนี่ยจะใช้ถังสีก็ได้นะคะซึ่งเป็นวัสดุที่อาจจะเหลือใช้นะคะต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์เพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่หาเนี่ยส่วนมากจะหาได้เองในบ้าน

0: ถังดักไขมันแบบยั่งยืนที่ในชุมชนบางปะหลอกได้ใช้อยู่นะคะก็ถังดักไขมันแบบยั่งยืนอันนี้เนี่ยสามารถรองรับน้ำได้2ครัวเรือนนะคะน้ำที่วิ่งตรงมาจากท่อระบายน้ำทิ้งเนี่ยก็คือน้ำที่มาจากซิงค์ล้างจานเครื่องซักผ้าและห้องอาบน้ำทั้ง2หลังคาเรือนจะวิ่งรวมสู่ตัวถังนี้ถังใบหนึ่งที่1 นี่คือถังพักน้ำนะคะใช้ถังเป็นตัวถังพักน้ำเสียนะคะในตัวระบบมันก็คือถังน้ำเสียจะวิ่งลงในถังใบแรกมีตัวตะกร้าตัวนี้เป็นตัวกรองเศษอาหารชั้นหนึ่งก่อนนะคะท่อ PVC ท่อนี้จะดึงน้ำจากส่วนกลางผ่านระบบการดึงน้ำนะคะมาสู่ท่อ PVC จากเส้นนี้แล้วเข้ามาสู่ในระบบชั้นกรองซึ่งในระบบชั้นกรองก็จะมีเป็นตัวชั้นล่างสุดนี้จะเป็นชั้นอิฐมอญชั้นที่2จะเป็นถ่านชั้นที่3จะเป็นกรวดแล้วปิดท้ายด้วยอิฐมอญอีกครั้งหนึ่งจากการทุกคนมาทำถังดักไขมันลายครัวเรือนแบบง่ายๆทุกคนทำได้พร้อมทั้งร่วมกันอนุรักษ์เรื่องสภาวะน้ำเน่าเสียด้วย
1: นี่ก็คือวิธีการพึ่งพาตนเองของชาวบ้านอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้ำคูคลองของตนเองในท้องถิ่นด้วยวิธีการทำถังดักไขมันแบบง่ายๆนะครับจะเห็นนะครับนี่น่าจะเป็นต้นแบบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับของชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งถ้าหากว่าทุกครัวเรือนนั้นพร้อมใจกันและร่วมมือกันนะครับก็สามารถที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเองได้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆนั่นก็คือความสุขและสุขภาวะที่ยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนในชุมชนนะครับสำหรับวันนี้วิชาพึ่งตนเองหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักหุกกรมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการนำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่

0: เองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภายนอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกมปกัตธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกมปกัตธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ได้ร่วมกันรับรองว่าหลักฮุกกมปกัตธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมิได้นิ่งนอนใจครับเรานำเอาธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกมปกัตซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกมปกัตครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกมปกัตธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกมปกัตธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะทำให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกมปกัตธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกมปกัตธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

0: กมน้อยหรือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการฮุกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักฮุกมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับฮุกมปากัดเก้าดีเราจึง

0: ดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
1: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
0: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
1: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
0: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
2: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
1: 1คนครับ
0: 1คนเองค่ะ
2: ไหนเอ่ยไหนๆไงคะที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
0: ป.3ค่ะ
2: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
0: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
2: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้น้องๆเป็นยังไง
0: ดีใจค่ะ
2: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
0: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
2: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่มั้ยคะ
3: ใช่ค่ะ
2: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
3: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
2: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
3: ไม่มีอีกค่ะ
2: ยังไม่มีเป็นยังไงบ้างรู้สึก
3: ตื่นเต้น
2: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
3: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของหุกกลมปากกัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านแล้วก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากกัดครับผม
5: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
2: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
6: แกนนำ
2: ของอะไรเอ่ย
6: ของหุกกลมปากกัด
2: หลักหุกกลมปากกัดธรรมนูญหมู่บ้าน9
6: ดี
2: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
6: ดีหนึ่ง
2: ดีหนึ่งคือ
6: เป็นคนดี
2: ต้องทำอะไรเอ่ย
6: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
2: แล้วก
6: ็กวาด
2: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
2: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
6: ไม่ยาก
2: ง่ายๆเลยใช่ไหม
5: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม
7: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: และทักษะอาชีพช่างทำชิงช้านั่นเองค่ะ
1: มีเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคำแนะนำจากทิศทางรอให้เรา

0: เราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปปักกัด9ดีนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด9ดีเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดเลยพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับอุปกรณ์ปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมให้เด็กของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Musa pacim nasi dage.
1: Musa bawa merasa nasi dagan.
0: วันหยุดหรรษาที่บ้านคุณย่า
1: Pada hari cuti di rumah nenek.
0: Musa กลับมา Ha, ya ja hiu jang.
1: Musa tiba. Her, nenek lapar sangat.
0: Mani Musa, mahai riu ri.
1: Kesini Musa, datang cepat-cepat.
0: Madu ni si, man kyu arai.
1: Melihat ini, apanya itu?
0: แกงไข่แกงปลาซามามะพร้าว
1: กุ้งไลเตลูร์กุ้งไลอีกันซัมบัลกลับปะ
0: คลุกข้าวสองมือข้าวเจ้าข้าวเหนียว
1: เกาวนาซิเบอร์ลาติตังันนาซิปูเตนาซิปูลุด
0: ขิงข่าตะไคร้สมุนไพรนา
1: ฮาเลียเลงกวาสสไรเปิลบากายเฮอร์เบอร
0: ์อาหารนี้หนานasi dagang
1: makanan ini dipanggil nasi dagang
0: nasi dagang makan pagi
1: nasi dagang makan pagi
0: ya lan selfie chuan ali makan
1: nenek cucu selfie mengajak ali mari makan
0: musa dek di nam jai lai rin
1: musa budak baikKebaikan laju mengalir.
0: Bengpan ahan tin. Kinfin sedak weh.
1: Berkongsi makanan tempatan. Makan seronok. Sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส
2: ซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูโนราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนรารักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
3: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
2: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: งการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากประนิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปลานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปลานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับ แต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนึงก็ได้นะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกเป็นแนวทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิหารเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทําโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทําโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจําปัจจุบันตอนนี้ก็กําลังทําการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เราก็กำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอบต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
2: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังหนึ่งไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการเลี้ยงโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้ เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิดฟาร์มนะครับมานิดเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวั

0: ซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1.50 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30 ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6 บาทแต่ว่าจะเป็นปลาบักซีนอาจจะอยู่ที่7 บาทกว่า7.50 บาทซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทำวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กลุ่มมันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดไป1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ําจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ําโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายรายนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
1: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

Participation, Development and Peace ร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติคือคำขวัญเยาวชนสากลที่องค์การสหประชาชาติกำหนดขึ้นในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยจึงกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัทมรามาธิบดินโดยทั้งสองพระองค์ทรงขึ้นครองราชตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตามกฎหมายของประเทศไทยเยาวชนหมายถึงบุคคลที่อายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นช่วงวัยที่กำลังก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการศึกษาการทำงานการมีส่วนร่วมในสังคมและการพัฒนาประเทศจึงเป็นวัยแห่งการเรียนรู้การลงมือทำและการเตรียมพร้อมสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพปัจจุบันประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งการเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตการคิดวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอย่างปลอดภัยรวมถึงการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองไทยในพลเมืองโลกที่สามารถอยู่ร่วมกับสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพวันเยาวชนแห่งชาติจึงเป็นวันสำคัญที่ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศเพราะการลงทุนกับเยาวชนในวันนี้คือการสร้างอนาคตที่มั่นคงของประเทศไทยในวันข้างหน้า

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ

0: ารถบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
1: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชนละมากผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปรกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
0: วัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆัง และถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด

เช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไป

ค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโหนนะครับ

0: คุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมจะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มาแม่บอกว่าให้เราดูมันสองตาตาไม่ตาแรกตาต้องมาแม่ลองเลยดิ
2: เอาแบบ
3: วะมันนะ
2: แฟกกันแบบสดๆเลย
0: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยขีดน้ำด้วยเหรอนี่ๆๆเดี๋ยวมาดูเราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบหนึบเหนียวเหนียวแข็งแข็งนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
4: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

คุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตังไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สังเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ

ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทต้อนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับ

0: แล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ากไก่และหวาตุ
1: ๊บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

0: เตาจุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดคั่วพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับพี่ป้านะอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเปียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอล

0: อร่อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
3: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโคลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบังหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับ

มาลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: ช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าป่วมเปล่าซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปะเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
2: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
2: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิ้นเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโขลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ้าไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือดก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
1: ภาษาใต้เรียกว่าแคว็กเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจอนจีจะไหมปะ
3: ครับแหนบ
1: แหนบก็คือนาบกับตะหลิว
3: คนให้มันติดหัวมัน
1: คนใต้บอกว่าแหนบกับจอนจีคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนใต้เรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจี้นะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังก่อนแมทลงนะจะได้ร้องชัดๆ1 2 3
4: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจ เคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
1: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือ
4: เจเคย
1: กินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำบอกอมอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
4: เอาดีปรีเลยมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดีปรียังต้นดีปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดีปรีมาจุ้มเคย
1: เอาไหมบังได้ไหม
4: ได
1: ้ลองไหมนี่
4: จุ้มเคยจุ้มเคย
1: จุ้มเคยหอมร้อย
4: เลียดมาเลย
1: ครับ
4: เลียดมาเพิ่มมาปั้นปั้น
1: ครับ
4: เดี๋ยวเลยอย่าเคฟ
1: อย่าเคฟนะ
4: ปั้นให้เหลี่ยมโค้น
1: ปั้นให้เหลี่ยมโค้นนะ
4: ปั้นทีโอ้โหชอบจับเคยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเองตั้งนิดเอง
1: ตั้งกำเลยเหรอ
4: นี่ทำแบบนี
1: ้ได้ครับ
4: เช็ดเร็ว
1: เดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลย
4: หนักเลี่ยงข้อหวาหมดแก้ว
1: ตั้งลุกเลยเหรอ
4: เบอร์หนักเลี่ยงเขาว่าปนันหมดแก้วรถจะนันเรา
1: หมดหมดลูก
4: ลูก
1: โอเค
5: มันเป็นตั้งตอนเดียวหรอกตอนเดียวหรอก
1: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็เอากะปิไปก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้แล้วก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกสุดยอดร้อยนะ
0: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบๆหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสันต์ได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการภัตตาคารบ้านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าภัตตาคารบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตำนานเขาจาคือตำนานที่อยู่คู่กับเมืองชัยนาทมาอย่างยาวนานและเป็นที่มาของชื่อเขาสัพพยาในปัจจุบันซึ่งเป็นภูเขาที่มีความใหญ่โตมากที่สุดของจังหวัดชัยนาทหนึ่งในสมุนไพรที่สำคัญและถูกกล่าวถึงในตำนานเขาสาบยานั่นก็คือต้นสังกรณีตรีชวาซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่ชาวบ้านนำมารักษาโรคซึ่งต้นนี้ได้ถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระลักษมณ์ถูกหอกโมกขศักดิ์ของกุมภกันจนกลายเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ภายในพื้นที่อำเภอสัพพยาแห่งนี้นายอนันต์เอมสีแดงประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่หนึ่งบ้านวัดกำแพงเล่าว่าตำนานนี้ถูกเล่าต่อๆกันมาจึงไม่แน่ชัดว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใดแต่ก็อยากให้ตำนานนี้ได้สืบทอดไปจนถึงคนรุ่นลูกหลานต่อไปด้วย
1: ก็อยากจะให้ทางโรงเรียนนะครับคือหาวิธีทางใดทางหนึ่งที่จะสอนให้เด็กได้รู้ถึงประวัติของการเป็นมาของเขาสัพพยาและมีอะไรที่เขาสัพพยาบ้างที่เราจะควรรู้นะครับเพราะมีสมุนไพรเยอะนะครับและมีสิ่งหลายๆที่คนที่นี่เคารพบูชามีหลายอย่างนะครับอยากให้เด็กรุ่นหลังได้สืบสานต่อไปก็มีบางคนก็รู้นะครับรู้บ้างนะครับคนเก่าๆรุ่นๆนี้ครับก็จะรู้ประวัติเพราะว่าผู้ที่เล่าประวัติก็เคยเล่ากันอยู่เป็นประจำว่าเล่ากันต่อเนื่องมาแต่ทีนี้รู้แล้วบางทีไม่ได้ถ่ายทอดให้ลูกให้หลานลูกหลานจึงไม่รู้ฉะนั้นถึงอยากให้โรงเรียนหรือสถานที่ใดมีวิชาหรือมีอะไรที่จะพอให้เด็กได้รับรู้เรื่องนี้
0: เขาสาบยาหรือเขาสัพพยานอกจากจะมีเรื่องเล่าแล้วยังมีสมุนไพรที่หายากอีกหลายชนิดซึ่งภาคราชการให้ความสนใจอย่างมากเพื่อสร้างคุณค่าและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนายศิลปชัยมีฤทธิ์ผู้อำนวยการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าพร้อมร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆให้มากขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เด็กและเยาวชนเห็นถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตนเองรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกสมุนไพรสังกรณีตรีชวาในทุกครัวเรือนด้วย
2: ครับในส่วนของการขับเคลื่อนและสนับสนุนตำนานเขาสาบยานั้นทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนั้นมีการเผยแผ่นะครับไปสู่เด็กและเยาวชนนะครับให้รับทราบนะครับถึงการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของรายการตำนานเขาสาบยาซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับชาตินะครับเป็นการเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักรู้นะครับถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยานะครับโดยบูรณาการไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็สถานศึกษานะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะครับในการที่จะให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนได้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของตำนานเขาสาบยาครับผมครับในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทนะครับในการที่จะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานนะครับตำนานเขาสาบยานะครับซึ่งเป็นตำนานที่มีความสำคัญนะครับมียาสมุนไพรที่เขาสาบยานั้นจำนวนหลายรายการนะครับจำนวนมากนะครับเราก็จะมีการรณรงค์นะครับไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับให้มีการแจ้งเวียนตามหอกระจายข่าวนะครับให้รู้จักการปลูกพืชสมุนไพรนะครับไม่ว่าจะเป็นสังกรณีตรีชวาก็ดีนะครับซึ่งเป็นยาสมุนไพรที่อยู่ในตำนานเขาสาบยานะครับอยากให้ทุกๆคนในครัวเรือนนั้นได้ปลูกยาสมุนไพรไว้ประจำบ้านนะครับผม
0: ส่วนภาคการศึกษาเอง ก็พร้อมตอบสนองต่อนโยบายให้เด็กและเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเช่นกันจึงได้มีการส่งเสริมหลักสูตรท้องถิ่นในเด็กนักเรียนมากขึ้นอาจารย์จันยงพุ่มมูลรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทกล่าวว่าพร้อมสร้างเครือข่ายทางการเรียนรู้บูรณาการศาสตร์วิชาต่างๆเพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้ถึงตำนานเขาสาบยาผ่านการเรียนการสอนได้
3: ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าทางที่เหมาะที่สุดและที่ทำได้ง่ายที่สุดก็คือในส่วนของครูผู้สอนครับได้นำความรู้เรื่องของตำนานเขาสาบยาเนี่ยเข้าไปเป็นหลักสูตรเสริมนะครับหรือว่าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะที่จะเสริมการเรียนรู้ของเด็กนะครับนอกจากเนื้อเรื่องในรายวิชาตัวอย่างเช่นเอาไปเสริมในรายวิชาภาษาไทยหรืออาจจะเป็นรายวิชาสังคมศึกษาอย่างนี้ฮะแต่ผมแน่ใจว่าเนื้อหาของภาษาไทยนี่จะเหมาะกว่านะครับโดยสมัยนี้อาจจะทำเปลี่ยนแปลงรูปแบบแทนที่จะเป็นเอกสารให้เด็กอ่านเฉยๆเนี่ยอาจจะทำเป็นรูปแบบของการ์ตูนนะครับหรือเป็นหนังสือเล่มเล็กเพื่อให้เด็กนั้นได้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องของตำนานเขาสาบ

0: แล้วก็นำไปเล่าต่อนำไปเผยแพร่ต่อได้นะครับครับก็ในส่วนของโรงเรียนนะฮะก็จะมีเครือข่ายอยู่แล้วอย่างเช่นจะมีศูนย์ประสานงานในการศึกษาของแต่ละอำเภอนะครับก็ศูนย์ประสานงานเนี่ยก็อาจจะอย่างของอำเภอสัพพยาเนี่ยก็จะมีศูนย์ประสานงานในการศึกษาของอำเภอสัพพยาซึ่งประกอบด้วยหลายๆโรงเรียนนะฮะก็จะเอาให้หัวหน้าศูนย์เนี่ยประสานครูผู้สอนนะครับอาจจะเป็นครูผู้สอนของแต่ละสายชาติเนี่ยมาประชุมเพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของอำเภอของตัวเองนะครับเพื่อที่จะนำเอาความรู้เนี่ยไปเผยแพร่ยังเด็กๆในโรงเรียนของอำเภอนั้นนะครับ
1: สถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วยังมีสถานที่สำคัญให้ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เพิ่มเติมอีกด้วยเช่นโรงพักเก่าสัพพยาซึ่งเป็นอาคารโรงพักของตำรวจสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า100ปีถือว่าเป็นสถานที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมีการแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อให้คนรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวได้เข้าชมและศึกษาและยังมีศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงหรือสวนมะกรูดนายกใหญ่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสานขุดบ่อเลี้ยงปลาตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9คุณไตรศักดิ์ปัทมรัตน์จิรนนท์รองประธานหอการค้าจังหวัดชัยนาทบอกว่าศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์ทำการด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักและเป็นการช่วยเหลือชุมชนตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมนำสมุนไพรมาขยายพันธุ์ให้ชุมชนได้มีกินมีใช้อีกด้วย
2: คือตรงนี้นะครับของเรานี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามรอยพ่อหลวงอยู่แล้วนะครับโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้เพราะฉะนั้นคนที่มาดูงานที่นี่นะครับผมก็จะบอกกับเขาเสมอว่าให้มาดูแล้วก็นำสิ่งต่างๆเนี่ยไปปรับใช้นะครับเช่นการปลูกพืชปลูกผักการเลี้ยงปลาการทำสวนนะครับการดูแลต้นไม้หรือว่าสิ่งต่างๆเช่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับใช้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ยนะแล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ให้มันครบวงจรอย่างเช่นผมปลูกข้าวนะครับที่เราเห็นด้านขวามือผมเนี่ยนะครับก็จะเป็นบ่อปลานะครับซึ่งเราเอาน้ำบ่อปลาเนี่ยไปใส่ในนาข้าวนาข้าวที่ผมปลูกไว้เนี่ยนะครับ10กว่าไร่เกือบ20ไร่นะครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยไม่ต้องฉีดยาเลยนะครับเราดูแลปลูกดูแลพืชดูแลสัตว์ที่นี่เหมือนลูกของเรานะครับถ้าเขามีอะไรที่แข็งแรงมีร่างกายที่แข็งแรงต้นไม้เนี่ยเขาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเขาก็จะไม่มีโรคเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงเรื่องต้องใส่ปุ๋ยไหมต้องฉีดยาหรือเปล่านะครับที่นี่จะเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ยาแต่เราต้องมานั่งคิดว่าวิธีการทำงานเนี่ยเราจะเดินต่อยังไงเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยทำยังไงให้ต้นไม้แข็งแรงนะครับเพราะต้นไม้แข็งแรงก็ไม่จำเป็นต้องฉีดยาไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ยครับเรื่องสมุนไพรต่างๆเนี่ยตั้งแต่เกิดโควิดมานะฮะเราก็ได้ทำการขยายพันธุ์เช่นมีกระชายมีข่าเหลืองมีข่าแดงมีฟ้าทลายโจรมีสารพัดสมุนไพรนะครับที่เน้นใช้เรื่องโควิดตอนนี้อย่างเช่นด้านหลังผมตรงนี้นะครับก็ยังมีฟ้าทลายโจรเกือบพันต้นที่ขยายแล้วปลูกไว้เพาะไว้นะครับไว้แจกจ่ายให้กับชาวบ้านส่วนเรื่องสังกรณีตีชวาเนี่ยเราก็คิดกันไว้เหมือนกันว่าเราจะต้องเริ่มทำกันแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ต้องใช้เกี่ยวกับสมุนไพรสักวันมันอาจจะต้องได้ใช้อะครับ
1: ตำนานเขาสาบยาหรือเขาสัพพยาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปีพุทธศักราช2562เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์พื้นที่แห่งนี้ให้ยังคงเต็มไปด้วยเรื่องเล่าและเรื่องราวที่น่าจดจำไว้ได้ตลอดไป
3: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรก
4: คือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
5: เนาะสบายดีเนาะ
4: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
6: พี่มาหรอพ่อยายเอาแบบตัวมาฝาก
7: ครับยายพี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตแบบบ้านของมันเฮาเด
8: ้ได้ครับตาม
4: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เมืองคูบัวตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี

แผนผังของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานกระจัดกระจายเป็นจำนวนมากถึง60แห่ง

ในจำนวนนี้มีโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองจากการดำเนินงานทางโบราณคดีได้พบหลักฐานส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานแห่งนี้เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงลักษณะการใช้สอยอาคารโบราณสถานว่าสร้างเพื่อเป็นพุทธสถาน

บราณสถานที่เมืองโบราณคูบัวนั้นมีการสร้างเป็นอาคารพุทธสถานสองลักษณะได้แก่พุทธสถานฝ่ายเถรวาทพุทธสถานฝ่ายมหายาน

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
4: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ตั้งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่19เป็นต้นมาการเกิดอาณาจักรขนาดใหญ่โดยรอบอาณาจักรสุโขทัยได้แก่อาณาจักรล้านนาอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรหงส์สงสาวดีทำให้อาณาจักรสุโขทัยเปรียบเสียบเสมือนเป็นรัฐการกระทบซึ่งเป็นเหตุให้กษัตริย์ของสุโขทัยในช่วงระยะเวลานี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดของอาณาจักรอยุธยาทางด้านทิศใต้ที่กำลังเจริญขึ้นมาภายหลังการสถาปนาในพุทธศักราช1893มีฐานปรากฏในหนังสือชินการมาลีปกรณ์ว่าครั้งหนึ่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาได้ยึดเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองสำคัญของอาณาจักรสุโขทัยและส่งขุนหลวงพ่องั่วครองเมืองพิษณุโลกอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งพระมหาธรรมราชาลิไทยต้องถวายบรรณาการเป็นอันมากต่อสมเด็จพระรามาธิบดีเพื่อขอเมืองพิษณุโลกในที่สุดก็ได้คืนและพระมหาธรรมราชาลิไทยต้องเสด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลกเมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่1แห่งกรุงศรีอยุธยาเสด็จสวรรคตเมื่อพุทธศักราช1911พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงพยายามฟื้นฟูความเป็นเมืองศูนย์กลางของเมืองสุโขทัยอีกครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อประมาณพุทธศักราช1913ถึง1914ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1พ่องั่วได้เสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาและได้ยกทัพไปตีเมืองเหนือมีชัยชนะต่อเมืองเหนือทั้งปวงได้เมืองสุโขทัยเมืองพิษณุโลกเมืองชากังราวและเมืองอื่นๆในแว่นแคว้นทั้งหมด
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
2: ร้อย
1: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงปรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรตั้งอยู่เลขที่120ถนนปิ่นดำริตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสร้างเป็นอาคารประยุกต์ทรงไทย2ชั้นจัดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในแหล่งอนุสรณ์สถานสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2510ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่19มีนาคม2514โดยพระท่านนายสุกิจนิมมานเหมินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักศิลปากรที่6สุโขทัยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร มีหน้าที่อนุรักษ์สงวนรักษาและจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและในเขตอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุแบ่งเป็น2ชั้นชั้นล่างจัดแสดงเกี่ยวกับโบราณวัตถุศิลปะวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีความรุ่งเรืองสมัยสุโขทัยอยุธยาตลอดจนสมัยรัตนโกสินทร์ชั้นบนจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเกี่ยวกับศาสนาเป็นประติมากรรมเนื่องในศาสนาพุทธและประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรเปิดให้ประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานักบวชทุกศาสนาเข้าชมระหว่างวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 16:00 นโดยชาวไทยเสียค่าธรรมเนียมเข้าชมคนละ20บาทชาวต่างประเทศบาทยกเว้นนักเรียนนักศึกษาและนักบวชทุกศาสนา

ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่รอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในนามนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงไปในน้ำมึงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรก็เลยว่ามันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้เป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นปลวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นปลวกไม้ตะเคียนไม่จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ราถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็
3: สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไงจังเลย
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: ต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดเลาะมาได้ถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวของตัวเป็นไม้ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vou relevar.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฟังเขาก็ลงไปดำหน้าเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำไรเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำไรนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำไรนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่นขึ้นมาครับวิ่นแล้วก็แก่ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เถียวละทั้งวิ่นทั้งอันนี้ก็ทั้งวิ่นทั้งแก่นี่ก็เถียวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: เดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นชิ้นไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนั่นนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งจะสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: ระวังเตี๋ยขาบ่อนในว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพ่อได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
2: โอ้แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
1: รู้สิ
2: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
1: ยายไปเก็บดอกแครหน้าบ้าน
2: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
1: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
2: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจริงจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโลหลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่แล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้

0: ทำเก็บไก่ผันเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
1: ตอนที่ก้น
0: ครั้งหนึ่งเราจึงเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
2: และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ำทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการประปาไทยไปด้วยกันครับ

ุกวันนี้นะครับคนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน

0: และที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งต่อไปตามคลองประปาเข้าไปในกรุงเทพครับ
1: เขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มมันดันไม่ถึงสามโคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแลนะคะสำแลเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าสามโคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ำเค็มมันไม่ขึ้นถึง
2: คลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อนมีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาคลองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
0: ถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแลมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ำลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองรังสิตก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพเลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปรมประชากรโดยเทคโนโลยีคลองลอดเช่นกันนะครับถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ำสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ำสะอาดต่อไปครับคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ำประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ำหรือว่าใช้น้ำจากที่ไหนกัน
1: ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังเสวยน้ำจากต้นน้ำเพชรนะคะต้นน้ำเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมาจากที่สูงนะไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีภาชนะกับพวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ำดื่มก็จะคำนวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ำดื่มไป
3: ก็น้ำฝนไงฮะน้ำฝนเขารองไว้คนโบราณก็ต้องรองน้ำฝนไว้กินมันก็หวานนะ
4: น้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาจะใช้สังกะสีรองเป็นแผ่นยาวเลยแล้วรองจากหลังคาไอ้ข้างล่างอ่ะไปตามโอ่งตามโอ่งอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก็ยังทานได้ตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วยคือมันเย็นนะเด็กๆก็ซนอาบด้วยโดนผู้ใหญ่ตีประจำ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อนะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีโครงกลอนนะอยู่ในที่เด็กๆเล่นกันที่เขาเรียกว่าแม่งูเอ๋ยอ่ะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววัชรสงครามเนี่ยบ่อมาเริ่มเลยนะบ่อใหญ่มาก
4: แล้วบ้านที่มีบ่อเนี่ยหมายความว่ามันเหมือนเป็นบริษัทคือคนอยู่เยอะคือรับจ้างทำทองคำเปลอ่ะบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบ่อน้ำแรกของที่นี่แล้วคนชุมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาติน่ะก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วย
0: สมัยพี่เด็กๆเองก็คือใช้น้ำบาดาลด้วยไหมครับ
5: ครับผมใช่ครับครับกระป๋องผูกเชือกแล้วโยนลงไปตักน้ำขึ้นมา
0: โอ้โหนี่บ่อน้ำนี่อยู่หน้าบ้านหลังนี้เลย
5: แล้วก็โบกปูนปิดไปใช่ไหม
4: ปูนปิดไฟโบกปูนแล้วอยู่บริเวณ
0: เมื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรื่องของหมู่บ้านเลย
3: ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่กินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทำอะไรก็แกงผงส้ม
1: ส่วนน้ำใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ำริมน้ำต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะฮะมันก็ไม่ได้เดือดร้อน
4: ตอนเด็กๆอ่ะคือคุณพ่อมีหาบน้ำมาจากเจ้าพระยาเพราะเมื่อก่อนนี้ที่บ้านยากจนแล้วก็รับจ้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอ่งแล้วก็เราก็มีส่วนหนึ่งใช้น้ำจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ำก็ยังมีเห็นตอนเด็กๆก็ยังมีอาบกันอยู่ในบริเวณนี้หน้าบ้าน
0: คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในบ่อน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากน้ำฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มากับน้ำแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
2: และนี่คือภาพพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น
1: เรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้วโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกรัชกาลอะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ทำให้เกิดเรียกว่าแรงวัสเกตเพราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่งเป็นร้อยศพร้อยถึง120ศพในประมาณนี้นะคะทำให้แบบเขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพก็คือเหม็นไปหมดและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คนการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนน่ะในช่วงยุคตั้งแต่รัชกาลที่3 4 5 6เนี่ยก็มีจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวเยาวราชแต่ต่างๆเนี่ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ในปี2442ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดร.ฮิลช์ แคมเบลล์ ไฮเอ็ดนายแพทย์สุขาภิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาภิบาลจะเริ่มดำเนินการในปี2449
1: ในยุคของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสักรอบนะแต่ท่านก็เห็นแล้วล่ะว่ามันวิกฤตถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดราชวงศ์การต้องทำน้ำประปา
6: โดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมอร์เซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ำและตั้งโรงผลิตน้ำในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทำให้ล่าช้านะครับกว่ากำหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของการกำหนดแหล่งน้ำดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นานถึง2ปีนะครับก็ได้เห็นว่าจะต้องสร้างเสร็จทีนะครับ
2: และในปี2452กรมสุขาภิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่าก การประปาครับ
0: และที่นี่นะครับก็คือโรงกรองน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ

0: ตอนนี้เราอยู่ที่โรงกองแรกเมื่อปี2457เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมเป็นโรงกองแรกครับโรงสูบน้ำเนี่ยครับจะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ำจ่ายในโรงเดียวกันนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเครื่องสูบน้ำดิบเนี่ยจะสูบน้ำจากคลองประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานของเราเข้ามาผ่านท่อลอดใต้ถนนนะครับ
0: แต่นี้ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
1: ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบครับ
0: จะเห็นว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายไม่เว้นแม้แต่สารส้มและถังไม้สำหรับกระบวนการตกตะกอนครับ
1: เมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก้อนซึ่งมันเป็นกระสอบกระสอบนะครับ
0: มาจากไหนครับ
1: เราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สำหรับกวนละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกัดกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ดัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าองุ่นต่างชาตินะครับ
0: ฝรั่งเศสแน่เลย
1: ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสขึ้นชื่อนะครับเรื่องการทำ
0: ครับ
1: บายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง
0: และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสนในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยาม
1: ตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งโรงสูบโรงกรองแล้วก็ที่นี่เลยครับผม
0: คือยุคก่อตั้งเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับเป็นยุคก่อตั้งเลยครับผมจากนั้นน่ะหลังจากที่น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วเนี่ยก็จึงจะไหลเข้าไปสู่ที่ในโรงกรองทั้งข้างอีกครั้งหนึ่งจะเห็นว่าตัวถังกรองเนี่ยจะเป็นถังเหล็กกลมนะครับผมจะใช้ทรายเนี่ยเป็นสารกรองนะครับผมทรายตัวนี้เนี่ยเป็นทรายที่จะมีความหยาบกว่าเทคโนโลยีต่างประเทศนิดนึงเป็นเทคโนโลยีใหม
2: ่พี่ตัวทำไมบ่อดึงน่ะมันมีหลายวาล์วจังเลยครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจ้างนายช่างผู้ชำนาญการจากต่างประเทศนะครับการที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนไทยนะครับอาจจะมีความลำบากนะครับผมปลายเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการสั่งการเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผมน้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ำใต้ดินตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่
2: ที่เป็นถังเก็บน้ำเหรอครับ
1: ใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ำไว้นะครับซึ่งก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
2: แต่ข้างในนี้มีน้ำจริง
1: มีน้ำจริงครับยังใช้งานอยู
0: ่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดำเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประปาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2457ว่าการใหญ่อย่างการประปามาสำเร็จลงในรัชสมัยของพระองค์เช่นนี้นับเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติยศและขอน้ำใสจงเป็นเครื่องประหารสัตว์โรคร้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับการแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้นะครับสี่แยกแม้นสีเขาบอกว่าบริเวณแม้นสีเนี่ยสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับจะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นนะครับถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาที่บ้านเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ำไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ำลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดัน

0: ที่คงที่แล้วก็มีความสม่ำเสมอครับ
1: ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะแล้วก็คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ำได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ย่านสำเร็จเหมือนกันนะคะ
2: หลังจากนั้นแล้วคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่มีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังค์หน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็จะไปรองน้ำได้เลย
3: และนี่ก็คือก๊อกน้ำสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนำน้ำสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆก๊อกน้ำเหล่านี้มีชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับ
4: เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับมีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่หรูหราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะนะครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เปิดให้น้ำไหลครับเลยเรียกว่าเป็นโซดาดึง
0: ตรงไหนครับพี่โจ
5: เนี่ยก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้เลย
0: ตรงนี้เลย
5: คือ
0: ก๊อกน้ำสาธารณะ
5: ใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี
0: ้
5: แล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้น
0: อ๋อดึงตรงหัวมันขึ้น
5: หัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆเลยดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณขนาดนั้นค้ำน้ำก็จะออก
0: ครับแล้วเอาอะไรมารองน้ำ
5: ปีบมาปีบก็ปีบสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ใช้ไม้ตัดแล้วตอกตะปูเย็ดแล้วตะขอเกี่ยวหางก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลำพูมั่งมาจากแล้วแต่มาเอากันอ่ะส่วนมากก็จะจ้างมาหากัน
6: ทีนี้พอตรงนั้นเขาบอกมีก๊อกน้ำก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ำไปรองน้ำที่นั่นครับบางครั้งก็ต้องคิวยาว
0: ไม่แย่งกันเลยครับ
5: แย่งกันก็ต่อยกันทุกวันวัยรุ่นก็ต่อยกันไอ้ที่มาน้ำเนี่ยมีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันทุกวันแต่ก่อนอ่ะเด็กๆอ่ะจะแน่นกับตอนหัวค่ำอ่ะพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมืดตื้อแล้วถนน
3: นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญด้วย
0: ที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมน้ำที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมานะครับก็ได้มีการยกเลิกอุทกทานยกเลิกน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนแทนครับ
3: ตอนนั้นเองครับที่มีการขยายการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาน้ำที่อื่นอีกต่อไป
0: เราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอจำได้ไหมอายุเท่าไหร่
5: 10กว่าขวบแล้ว
0: 10กว่าขวบก็น่าจะ 2,500
5: 500กว่าแล้ว
0: กว่าแล้ว2510
5: ไม่ถึง
0: ก่อนสมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี่
5: โอ้ยไม่ถึง2 บาท
3: กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วมากๆสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตามในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กลองฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4แห่งช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6ล้านลูกบาศก์เมตรครับ
0: การที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับเป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับ
1: ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากว่าจะไปถึงเราอะไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างโรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้แต่การ

0: ที่แบบน้ำมันเริ่มกร่อยบางปีคือน้ำที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ำกร่อยขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยให้ระมัดระวังให้ซื้อน้ำรับประทาน
1: ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเรานะครับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆคุณภาพน้ำที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปเราก็ต้องมีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทรีตที่มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้น
0: มันเป็นอะไรที่เป็นภาวะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมั่นคงต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้องคิดแล้วก็ระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ปี54ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอะที่แบบแย่งกันกระจายเร็วก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ำเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

ุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหมพักส่วนมุขหลังเป็นท้องพระโรงหลังยังมีพระที่นั่งบุรพาภิมุขพระที่นั่งทักษิณาภิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาภิมุขและพระที่นั่งอุตตราภิมุขล้อมรอบพระราชมณีทั้ง4ด้านสำหรับชื่อพระที่นั่งทั้ง4นั้นมีขึ้นในสมัยกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสด็จนอกจากนี้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถโปรดให้สร้างพระพิมานดุสิตาถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาและในพุทธศักราช 2330

30โปรดให้สร้างพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสีหิงที่ได้อัญเชิญลงมาหลังจากเสด็จนำทัพขึ้นไปยังเมืองเชียงใหม่บริเวณด้านเหนือของพระราชวังพระองค์โปรดให้สร้างวัดหลวงชีขึ้นเพื่อเป็นสถานที่จำศีลของนางชีนามว่านักนางแม้นซึ่งเป็นมารดาของนักองค์อีธิดาในสมเด็จพระอุทัยราชาพระเจ้ากรุงกัมพูชาเป็นสนมเอกในพระองค์พระราชวังบวรสถานมงคลมีกำแพงและป้อมปราการล้อมรอบทั้ง4ด้านเป็นกำแพงใบเสมาตามธรรมเนียมวังมหาอุปราชป้อมรอบพระราชวังมี11ป้อมป้อมที่มุมทั้ง4ทำเป็นป้อมรูปแปดเหลี่ยมหลังคาทรงกระโจมส่วนป้อมตามแนวกำแพงทำเป็นรูปหอรบหลังคาทรงคฤหาสน์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเสด็จสวรรคตในพุทธศักราช2346ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ในสมัยของพระองค์นั้นไม่ได้มีการสร้างสิ่งใดเพิ่มเติมภายในพระราชวังบวรสถานมงคลแต่มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมลงทรงให้รื้อพระพิมานดุสิตาลงโดยนำไม้ที่ได้จากการรื้อไปใช้ในการสร้างวัดชนะสงครามหรือกุฏิวัดหลวงชีซึ่งชำรุดทำเป็นสวนเลี้ยงกระต่ายภายในพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ทรงย้ายปราสาทปราง5ยอดแต่เดิมสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธสีหิงภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถรัชกาลที่1โปรดให้อัญเชิญพระพุทธสีหิงไปประดิษฐานภายในพระบรมมหาราชวังแล้วจึงทรงให้ตั้งนั่งเสวตรฉัตรแทนเพื่อเป็นที่เสด็จออกแขกเมืองและพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2360ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นศักดิพลเสศขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสศพระราชวังบวรสถานมงคลในช่วงสมัยนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายสิ่งมีการซ่อมแซมพระราชมณฑีทั้ง3หลังและต่อมุกบริเวณด้านหลังพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเรียกว่าพระที่นั่งกฤษดางพิมุขและมุกด้านหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพิมุขมนเทียนพร้อมทั้งขนานนามพระที่นั่งที่ล้อมรอบพระราชมนเทียนทั้ง4มุมว่าพระที่นั่งบุรพาพิมุขพระที่นั่งทักษิณาพิมุขพระที่นั่งปัจฉิมาพิมุขและพระที่นั่งอุตราพิมุขทรงสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ต่อจากพระที่นั่งพิมุขมนเทียนเพื่อใช้เป็นท้องพระโรงเรียกว่าพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยซึ่งสร้างเลียนแบบพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยภายในพระบรมมหาราชวังและเปลี่ยนนามพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์เป็นพระที่นั่งพรหมเมธธาดาเพื่อให้คล้องจองกับพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยรวมทั้งเปลี่ยนนามพระที่นั่งสุทธาสวรรค์เป็นพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นอกจากนี้ยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งเครื่องไม้นามว่าพระที่นั่งรังสรรค์จุฬาโลกขึ้นบริเวณสระน้ำที่เป็นที่ตั้งของพระที่นั่งพิมานดุสิตาภายหลังหักพังเสียหมดและให้สร้างวัดพระแก้ววังหน้าขึ้นแล้วอัญเชิญพระพุทธชินสีห์จากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกมาประดิษฐานที่พระอุโบสถของวัดต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดบวรสถานสุทธาวาสสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2375

เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์ที่กรมพระราชวังบวรสถานมงคลรับพระบรมราชโองการพระเกียรติยศเสมอด้วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่สองมีพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกพระราชวังบวรสถานมงคลว่าพระบวรราชวังเรียกวังหลวงว่าพระบรมมหาราชวังทรงสร้างพระที่นั่งคชกรรมประเวศเป็นองค์แรกบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ซึ่งใช้เป็นพระที่นั่งในการเกยช้างพระที่นั่งองค์นี้มีลักษณะคล้ายพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังและโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณมุมข้างใต้และเหนือของพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยนามว่าพระที่นั่งมังคลาภิเษกและพระที่นั่งเอกอลงกตสร้างตามแบบพระที่นั่งดุสิตาภิรมย์ภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์มีที่เกยสำหรับทรงพระราชยานรวมทั้งยังสร้างพระที่นั่งสนามจันทร์และสร้างพระพลาสูงตามที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเหมือนอย่างพระราชวังหลวงและทรงย้ายตำหนักแดงจากพระราชวังเดิมมาปลูกไว้ที่พระบวรราชวังด้วยโปรดให้สร้างพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์ซึ่งเป็นตึกแบบฝรั่ง2ชั้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับของพระองค์และยังโปรดให้สร้างพระที่นั่งบริเวณหน้าพระที่นั่งอิสเรศราชานุสรณ์แต่พระองค์เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างต่อจนสำเร็จพร้อมทั้งพระราชทานนามพระที่นั่งว่าพระที่นั่งบวรบริวัตรเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นจึงมีการสร้างสถานที่สำหรับการทหารขึ้นภายในพระบวรราชวังเช่นโรงปืนใหญ่โรงทหารคลังสรรพาวุธรวมทั้งยังสร้างโรงช้างต้นและม้าต้นตามแบบพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้อัญเชิญไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถกลับมาประดิษฐานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ดังเดิมพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2408ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญทรงดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปรับปรุงพระบวรราชวังครั้งใหญ่และยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จึงไม่ค่อยมีการสร้างพระที่นั่งใหม่มากนักทรงสร้างพระที่นั่งสาโรจน์รัตนประภาสต่อจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนแล้วเสร็จและเสด็จเข้าประทับในพระที่นั่งองค์นี้กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญเสด็จที่วงคตเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2428หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ไม่ได้สถาปนาเจ้านายพระองค์ใดในตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นอีกแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารเมื่อพุทธศักราช2428ทำให้ตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลถูกยกเลิกไปโดยปริยายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงสนามวังหน้าเป็นส่วนหนึ่งของสนามหลวงและรื้อป้อมปราการต่างๆลงและในพุทธศักราช2430โปรดให้ย้ายพิพิธภัณฑสถานไปไว้ที่พระที่นั่งศิวโมกขภิมานพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์
และพระที่นั่งอิศราวินิจฉัยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชมณฑียนในพระราชวังบวรสถานมงคลจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ของพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โรงละครแห่งชาติและท้องสนามหลวงตอนเหนือฟากตะวันตกภาพสะท้อนของพระราชวังบวรสถานมงคลที่ถ่ายทอดผ่านโบราณสถานโบราณวัตถุหรือวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนที่แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งทรงคุณค่าเหล่านี้มิให้เลือนหายไปเป็นหนทางที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักอดีตอันงดงามและยังอาจทำให้คนรุ่นเก่าได้รำลึกถึงความผูกพันที่มีต่อสิ่งเหล่านั้นในครั้งก่อน

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับ

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: วัดเชตุพนตั้งอยู่บริเวณนอกกำแพงเมืองทางด้านทิศใต้ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกวัดสรศักดิ์พุทธศักราช1960กล่าวถึงวัดเชตุพนมีใจความว่าให้นายสังฆการีไปนิมนต์พระมหาเถรเจ้าทะศพวันดีมาขึ้นกุฎีและสานุสิทธิ์ทั้ง7พระองค์นั้นอีกพระสงฆ์ศพสังวาสอันมาถวายพระพรแก่พระมหาเถรเจ้าจึงพ่ออยู่หัวเจ้าทะนิมนต์เข้าหนุ่มๆกับพระเชตุพนโบราณสถานส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีคูน้ำล้อมรอบทั้ง4ด้านอาทิมณฑปจตุรมุขพระสี่อิริยาบถถือเป็นโบราณสถานหลักของวัดนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกทางด้านทิศตะวันตกเป็นพระพุทธรูปประทับยืนทางด้านทิศเหนือเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งและด้านทิศใต้เป็นพระพุทธรูปนอนหรือสายญาติพระพุทธรูปสี่อิริยาบถนี้ก่อด้วยอิฐและปูนปั้นเจดีย์ทรงมณฑปจตุรมุขก่อด้วยอิฐทำเป็นย่อมุมไม้20ขนาดเล็กมีหลังคาก่อซ้อนกันเป็นเสาและใช้หินชนวนขนาดใหญ่ทำเป็นเพดานปรากฏร่องรอยของพระพุทธรูปประทับนั่งมารวิชัยแต่ชำรุดมากแล้วที่ผนังด้านนอกมีลายเขียนดำแสดงลักษณะลายแบบที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยจีนเป็นลายพันพฤกษากำแพงแก้วที่ล้อมมณฑปนี้สร้างจากหินชนวนที่มีขนาดใหญ่และหนาโดยมีการสกัดและบากหินเพื่อทำเป็นกรอบและซี่กรงเลียนแบบเครื่องไม้

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วย2มือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดก

0: ภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสานด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From BangkokTo the world.
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทาง thaiweb.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: กรมศิลปากรได้เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุวัฒนธรรมบ้านเชียงที่กำลังจะถูกทำลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการของชาวบ้านเชียงอันเป็นผลมาจากการค้าโบราณวัตถุที่ผิดกฎหมายจึงจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงขึ้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านบ้านเชียงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งของรัฐบาลรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจและขุดค้นรวมทั้งการบริจาคให้โดยชาวบ้านเชียงที่เข้าใจในอันที่จะช่วยอนุรักษ์รักษามรดกเหล่านี้ไว้ในหมู่บ้านของตนเมื่อแรกเริ่มชาวบ้านเชียงไม่ใคร่ให้ความร่วมมือในการมอบโบราณวัตถุให้มาจัดแสดงแต่เมื่อเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้สร้างความรู้และความเข้าใจว่าการมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงจะช่วยให้บ้านเชียงมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของโลกและจะเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนทำให้มีผู้นำโบราณวัตถุมาให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นจำนวนมากในพุทธศักราช2525กรมศิลปากรจึงได้สร้างอาคารหลังที่2ขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีแห่งประเทศไทยกรมศิลปากรได้รับพระกรุณาให้ใช้ชื่อว่าอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จแทนพระองค์ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2530ปัจจุบันพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงได้ปรับปรุงการจัดแสดงและเพิ่มข้อมูลทางโบราณคดีที่เป็นผลจากการศึกษาใหม่ทั้งด้านการกำหนดอายุโดยได้จัดสร้างอาคารขึ้นอีกหนึ่งหลังและขอพระราชทานชื่ออาคารว่าอาคารกัลยาณิวัฒนา
3: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
4: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมนะคะก็สืบทอดจากยาย

0: แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
1: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2ฝั่งตั้ง2ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางเหมือนจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
0: ในสมัยอดีตตอนนั้นจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามา8 นิ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อถึงจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวันของพ่อเปิดทอนเนี
2: ่
0: ย
2: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคน8 นิ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: สวัสดีครับหมู่พระราชมณีขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดในบรรดาอาคารของพระราชวังวรสถานมงคลนั่นก็คือหมู่พระวิมานอันเป็นที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชตามโบราณราชประเพณีสร้างขึ้นตามปรัมปราคติตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่งดงามชวนชมเป็นอย่างยิ่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปชมในวันนี้ครับ
4: หมู่พระวิมานพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเมื่อราวพุทธศักราช2332ตามคติที่ประทับ3ฤดูวางผังเป็นพระที่นั่ง2ชั้นแยกจากกันเป็น3หลังมีชื่อตามฤดูกาลและนามเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่คือพระวิมานหลังใต้มีนามว่าวสันตพิมานพระวิมานหลังกลางมีนามว่าวายุสถานอมเรศและพระวิมานหลังเหนือมีนามว่าพรหมเมธาดานอกจากนี้ยังมีพระที่นั่งหลังขวางชั้นเดียวเชื่อมต่อกับพระวิมานที่มุมทั้ง4มุกหน้าและมุกหลังต่อออกไปอีกด้านละ2 ห้องมีนามตามทิศที่ตั้งรวมเป็นพระที่นั่งหมู่เดียวถึง11 หลังพระวิมานและพระที่นั่งหลังขวางใช้เป็นที่ประทับรวมถึงใช้เป็นหอพระหรือที่ประดิษฐานพระอัฐิส่วนมุกหน้าและมุกท้ายใช้เป็นพระที่นั่งท้องพระโรงสำหรับฝ่ายในเฝ้าในสมัยรัชกาลที่4และที่5สมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานมงคลทรงสร้างพระราชมณฑีที่ประทับตามพระราชนิยมหมู่พระวิมานจึงใช้เป็นที่เก็บสิ่งของสะสมและที่อยู่ของเจ้านายฝ่ายในปัจจุบันใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่างๆ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้

0: หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ลมคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาและผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะ
1: เตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: ดีค่ะเด็กๆทุกคนท่านผู้ชมทุกท่าน
1: สวัสดีค่ะเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาสังคมเคลื่อนที่ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะวันนี้ครูเป็ดและ
1: เชสก้า
0: เราอยู่กันที่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
2: บ้านคลอง2ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พวกเรามาทำอะไรกันที่นี่คะ
0: เราจะมาช่วยคุณยายทำขนมกันค่ะ
1: ขนมอะไรเหรอคะครู
0: ขนมที่มีส่วนประกอบของข้าวเหนียวกล้วยและใบตองค่ะทายสิว่าคืออะไร
1: ข้าวต้มมัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะ
3: ข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดภูมิปัญญาด้านอาหารของคนไทยนำข้าวเหนียวไปผัดกับกะทิแล้วห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าวแล้วสอดไส้ด้วยกล้วยน้ำว้าหรือไม่ใส่นิยมทำกินกันในครัวเรือนและใช้ทำบุญในงานเทศกาลประเพณีเช่นเข้าพรรษาและออกพรรษา

0: ดีค่ะคุณยายอี
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้ำใบเตยของคุณยายคุณยายต้มกับมือเลยนะใบเตยของเรา
0: ขอบคุณค่ะ
2: สดหอมชื่นใจหอมไหมคะนะใบเตยหอมมาก
3: สดชื่นใจนะคะ
4: นี่คือขนมอะไรเหรอคะ
2: ขนมต้มจ้ะ
3: ลองชิมเลยค่ะ
2: นะไปถึงไส้เลยนะเห็นไหมไส
3: ้นะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะ
4: มีรสหวานแล้วมันผสมกันค่ะแล้วกลิ่นมะพร้าวหอมมากเลยค่ะ
2: จ้านะ
3: แล้วรู้ไหมคะว่าไส้ข้างในเนี่ยทำจากอะไร
4: ไม่รู้ค่ะทำมาจากอะไรเหรอคะ
2: มะพร้าวกวนกับน้ำตาลหวานห่อห่อด้วยแป้งข้างนอกแล้วก็คลุกมะพร้าวทึบๆตอนนี้ที่สวนมีมะพร้าวเยอะเลยค่ะเลยทำขนมกันเดี๋ยวคุณยาจะชวนขูดมะพร้าวเราจะทำข้าวต้มมัดเราต้องขูดมะพร้าว
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวขอเรียนทำข้าวต้มมัดกับคุณยายนะคะ
2: เนี่ยกระต่ายร้อยปีแล้วนะไม่ใช่กระต่ายธรรมดานะเนี่ย
4: มันคืออะไรเหรอคะ
2: มันกระต่ายก็คือเป็นที่ขูดมะพร้าวแล้วเขาก็เรียกกระต่ายก็ทำรูปร่างมันให้มันเป็นตัวกระต่าย
3: เหมือนแบบฟันกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อน
2: มีฟันคมๆเนี่ยแล้วก็ขูด
3: แล้วส่วนประกอบของข้าวต้มมัดนี่มีอะไรอีกคะนอกจาก
2: มีมะพร้าวแล้วจะเป็นกะทินะคะแล้วก็ข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือกล้วย
4: ใบตองนี้สำหรับห่อใช่ไหมคะ
2: จ้ะใบตองเนี่ยวัตถุสำคัญเลยที่เราจะต้องใช้ห่อข้าวต้มมัด
3: แล้วทำยังไงให้มันนิ่มอะคะ
2: เราต้องตัดแล้วตากแดดตากแดดสักพักนึงแดดแรงๆก็แป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็เหี่ยวแล้วเนี่ยต
3: ้
2: องเหี่ยวถ้าตัดใหม่ๆใช้ไม่ได้เราจะมาห่อข้าวอย่างนี้มัดพันไม่ได้แต่
3: แล้วคุณยายกับเชฟทราบไหมคะว่านอกจากใบตองเนี่ยยังมีใบมะพร้าวแล้วก็ใบจากที่สามารถนำมาทำข้าวต้มมัดได้ด้วยนะคะ
2: ไม่เคยเห็นเลยจ้ะ
3: ขึ้นอยู่กับของที่มีในแต่ละท้องถิ่นค่ะและที่สำคัญนะคะชื่อของข้าวต้มมัดเนี่ยก็มีการเรียกแตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้นะคะแล้วก็ไส้ด้วยค่ะไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันดีกว่านะคะเป็นคลิปที่ทำข้าวต้มมัดจากใบจากค่ะงั้นเราไปชมคลิปนี้กันค่ะ
5: ช่วงห้องเรียนสว.วันนี้นะครับขอนำเสนอวิชาการทำข้าวต้มมัดอาจจะฟังดูธรรมดาแต่ความพิเศษในวันนี้อยู่ตรงที่นำใบจากมาห่อแทนใบตอง
6: ห่อข้าวต้ม
5: และผู้ที่จะมาสอนเราก็คือป้าสะอาดโกศลคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือความสามารถครับและส่วนผสมในการทำข้าวต้มมัดประกอบด้วยกล้วยน้ำว้ามะพร้าวขูดสำหรับคั้นทำหัวกะทิข้าวสารข้าวเหนียวและหัวใจของเมนูนี้ก็คือใบอ่อนของต้นจากครับเมื่อคุณป้าพร้อมวัตถุดิบพร้อมผมก็พร้อมที่จะชิม พร้อมที่จะเรียนรู้และทำกันแล้วล่ะครับ
6: เริ่มทำก็ต้องขูดมะพร้าวนะข้าวเหนียวซื้อข้าวเหนียวมาก็แช่ก่อนแต่แช่น้ำไว้ก่อนสักประมาณ2ชั่วโมงชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้แล้วก็ขูดมะพร้าวก็คั้นกะทิคั้นกะทิก็เอากะทิไปเคี่ยว

0: นี่แหละครับเคล็ดลับความอร่อยต้องทำไปชิมไปอย่างป้าอาจถือว่าโอเค
1: พอได้ที่หวานเค็มแค่ไหนแล้วก็ข้าวเหนียวไปผัดคือผัดให้มันแห้งให้ข้าวเหนียวมันสุกหน่อยแล้วก็ผัดให้มันแห้งถ้าจะให้ดีก็ต้องใส่ถั่วดำหน่อยแต่นี่เราไม่ได้ใส่ถั่วดำหน่อยแล้วก็ผัดเต็มมันแห้งแล้วก็เอาขึ้นมาห่อเจ๊เล็กมานั่งตรงนี
0: ้แม่สงสัยว่าป้าอาจถ้าจะนั่งทำคนเดียวคงจะเหงาเลยชวนเพื่อนมาช่วยกันทำซะเลยเอาช่วยกันหั่นช่วยกันห่อช่วยกันมัดรับรองไม่นานได้ชิมพร้อมกันทั่วประเทศไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมจะบอกว่าจะได้ชมวิธีการทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยครับ
1: ถ้ากล้วยกล้วยก็ต้องให้งอมๆหน่อยมันก็จะหวานไปในขนมกล้วยน้ำว้าอย่างอื่นก็ใช้ได้แต่ก็เขาก็ไม่นิยมกันคือเขานิยมแต่กล้วยน้ำว้ารสชาติมันไม่เหมือนกันกล้วยสุกเนี่ยพอเรานึ่งเข้าไปแล้วข้าวเหนียวมันจะแดงข้างกล้วยนะข้าวเหนียวจะแดงก็จะมีรสหวานกล้วยอันนี้หอมใบตองก็ใช้ได้แต่คือมันหอมคนละอย่างใบตองเขาก็มาห่อใช้ได้เหมือนกันแต่มันคนละแบบใช้ใบจากยอดจากต้องใบมาขดก่อนแล้วก็ม้วนให้เป็นลูกข้าวต้มแล้วก็เอาข้าวเหนียวใส่ข้าวเหนียวใส่แล้วก็กล้วยใส่แล้วก็ข้าวเหนียวใส่ทับทิ้งแล้วก็ผูกก็คือใช้ก้านเนี่ยผูกก้านต่อที่เราขีดออกเนี่ยผูก

0: ังจากที่นึ่งข้าวต้มมัดจนสีของใบจากเปลี่ยนไปและข้าวเหนียวก็น่าจะสุกนิ่มพร้อมเสิร์ฟก็ตักขึ้นพักไว้รอให้เย็นและเกาะตัวอีกสักหน่อยครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้าวต้มมัดกลิ่นหอมรสหวานไว้รับประทานง่ายๆที่บ้านแล้วล่ะครับ
1: จากในคลิปถ้าใช้ใบจากห่อก็จะหอมคนละแบบกับใบตองนะคะคุณยาย
2: ค
1: ุณยายสะอาดเนี่ยเก่งเหมือนกับคุณยายอีทเลยนะคะ
2: แหมมายอกันได้ เดี๋ยวคุณยายจะสอนขูดมะพร้าวแล้วก็จะผัดข้าวต้มมัดกันเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเอาเลยค่ะ
2: ค่ะนี่กระต่ายร้อยปีของคุณยาย
1: ทำยังไงบ้างคะ
2: ชอบกระต่ายนะคะต้องนั่งนี่มะพร้าวนะคะการขูดมะพร้าวต้องขูดตะแคงข้างขูดข้างๆแล้วก็หมุนมือไปหมุนหมุนหมุนเรื่อยไปขยับต้องค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆขูดแล้วมะพร้าวก็เราจะขูดปืดปืดกดเอามีแรงเท่าไหร่ขยมไม่ได้มะพร้าวจะออกมาเป็นชิ้นเบลอเบลอก็คั้นไม่ได้กะทิ
3: แบบนี้
2: ใช่ไหมจ้ะนั่นแหละอ่ะอันน่ะนั่นแหละนั่นแหละอ่ะปึ๊บ
1: เด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมีฟันที่คมมากนะคะทำอย่างนี้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่ด้วยนะคะแต่ลองฝึกได้ค่ะ
2: ลองฝึกได้แล้วเราก็ขยับมือเป็นทีละนิดเห็นไหมเพลินไหมเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหม
4: ข้าวต้มมัดเป็นขนมพื้นบ้านที่มีคุณค่าด้านโภชนาการทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินและแร่ธาตุพกพาสะดวกเหมาะเป็นเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางและยามภัยพิบัติที่อาหารหลักขาดแคลนเข้าถึงยากแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาที่แยบยลของคนโบราณโดดเด่นและมีเอกลักษณ์และในปีพุทธศักราช2557กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นทะเบียนข้าวต้มมัดหรือข้าวต้มผัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเป็นหนึ่งในความภูมิใจและเป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่พวกเราต้องรักษาไว้สืบต่อไปค่ะ
1: ค่ะแค่เรามีกล้วยมะพร้าวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็น้ำตาลนะคะก็ทำอาหารได้หลายอย่างเลยนะคะ
2: ก็ถ้าทำได้ทั้งคาวทั้งหวานแล้วแต่เราจะดัดแปลงเอาแล้วแต่ภูมิภาคของใครทำขนม
1: คุณยายกับเชสรู้จักชาวปากาเกยอไหมคะ
3: ไม่รู้
2: จ
3: ั
2: กเลย
1: ชาวปากาเกยอเป็นชนเผ่าชาวกะเหรี่ยงนะคะที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะเขามีขนมอยู่ชนิดนึงนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับข้าวต้มมัดค่ะมีชื่อเรียกว่าเมตอซูค่ะเมตอซูนี้นะคะใช้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าเตอร์สี่เกิดมอโดมาแทนการห่อค่ะเราลองออกเสียงกันไหมคะเกอสี่เตอมอโด
3: เกอเดอสี่มอโด
1: คุณยายลองไหมคะ
2: เกอสี่เตอมอโด
1: ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
3: ยากยากจังเลยค่ะแล้วรสชาติมันเหมือนกันไหมคะ
1: กับข้าวต้มมัดเหรอคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครูก็ยังไม่เคยชิมเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองดูวิธีการทำในคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปชมกันเลยค่ะ
5: โอ้ยหิว
6: มาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากพี่ชิเพาะและน้องแพงพอมาร่วมทำเมนูอาหารว่างหรือที่เรียกว่าเมตอซูเริ่มต้นนำเตอร์สี่เกิดมอโดไปตัดส่วนท้ายบริเวณที่ติดกับขั้วโดยจะใช้ไม้ไผ่

0: แหย่คว้านเข้าไปภายในเพื่อล้วงเอารากที่ติดกับเศษดินเศษทรายออกมาจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดจนกว่าจะสะอาดเกลี้ยงเปล่าขั้นตอนต่อไปจึงมาช่วยกันเตรียมเครื่องได้เรื่องน้องแพงพรนำพาน้ำตาลทรายย้ายลงกะละมังคลุกรุกต่อเติมราดด้วยน้ำกะทิจัดการกวนชวนให้ละลายส่วนพี่ชีเพาะคว้าได้จึงรีบปอกกล้วยช่วยจับผ่าแบ่งไว้เป็นชิ้นด้านสตางรับอาสาทดสอบรสชาติกล้วยน้ำว้าครับนี่คือข้าวเหนียวดอยที่ผ่านการแช่น้ำมา1คืนจัดการตักใส่กรอกลงไปในเตอร์สีเกอร์มอโดแล้วตามไปคือชิ้นกล้วยก่อนจะกลบด้วยข้าวเหนียวอีกรอบจนเต็มจากนั้นจึงหยอดเติมเพิ่มความหวานประสานน้ำตาลที่ละลายผสมกับน้ำกะทิฝืนลูกติดไฟค่อยๆมอดไปกลายเป็นถ่านแดงจึงจัดแจงนำลงไปปิ้งคล้ายๆกับการหมกไฟสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้ข้าวเหนียวจะค่อยๆกลายเป็นสีม่วงซึ่งเป็นสีที่อยู่ภายในเตอร์สีเกอะมอโดนั่นเองครับปล่อยปิ้งหมกไปอยู่ในถ่านไฟอีกไม่นานเมตอซูก็ได้การเสร็จเรียบร้อยรสชาติเมนูนี้คล้ายๆข้าวต้มมัดบวกกับข้าวหลามซึ่งข้าวเหนียวก็นุ่มชุ่มไปด้วยความหวานจากน้ำตาลและกะทิและน่ากินขึ้นอีกด้วยเมื่อเจอกล้วยน้ำว้าน้องแพงพอบอกว่าหากเราใส่เฉพาะข้าวเหนียวอย่างเดียวแบบต้นฉบับดั้งเดิมจะทำให้ข้าวเหนียวมีรสขมหน่อย
1: อยากลองชิมเมตอซูไหมคะ
2: อยากค่ะอยากลองชิมมากเลย
1: ถ้าครูเป็ดมีโอกาสนะคะเดี๋ยวจะหามาให้ลองชิมกันนะคะ
2: ผมอยากลองมากเลย
1: ค่ะอ่ะงั้นเรามาห่อข้าวต้มมัดกันต่อเลยนะคะ
2: นี่ดูจับอย่างนี้จะเลี้ยงค่ะนี่เด็กเอาเนื้อเขาน้อยๆไม่ต้องวางเยอะหอมไหมหอม

0: เนี่ยเราจับมุมขึ้นมามุมนี้มุมนี้เนี่ยไปชนมุมโน้นเนี่ยหนูตุ๊กผ่อนมานิดนึงแล้วก็พับตรงนี้นี่พับลงไปอย่างนี้แล้วหนูก็ตบตรงนี้นี่อันนี้นิ้วนี้ในดันนี้ดันเนี่ยเขาเรียกทำตูดกบนะ
1: คุณยายกับน้องเชทราบไหมคะว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเขามีการทำข้าวต้มมัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ด้วยนะคะ
0: ไม่เคยเห็นคุณยายไม่เคยเห็นเลยค่ะ
2: เหมือนกันค
1: ่ะเขาเพิ่มมูลค่าข้าวต้มมัดธรรมดาเนี่ยค่ะด้วยข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวยังไงลองไปติดตามชมคลิปนี้กันเลยค่ะ
0: ค่ะ
3: จิ๋มค่ะแล้วทำไมเราไม่ใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเลยล่ะคะ
4: ถ้าเราใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเดียวเนี่ยข้าวจะไม่จับก้อนกันนะคะต้องเอาข้าวเหนียวมาช่วยนิดนึงอะค่ะถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยมันจะทำให้มันร่วนซุยไปเลยแล้วก็จะห่อไม่เป็นรูปร่างเนาะ
3: ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยดีกว่าไหมคะ
5: ได้เลยค
4: ่
5: ะ
4: ใครจะเป็นคนขูดมะพร้าวดีเอ่ย
3: น้องนนท์ขูดด้วยไหมครับ
6: ขูดด้วย
3: ขูดด้วยค่ะ
5: ได้ค
3: ่
5: ะ
3: ให้งั้นเดี๋ยวพี่เฟย์ช่วยน้องๆขูดด้วย
6: เดี๋ยวพี่เฟย์เอามือแมวขูดก็ได้ค่ะ
5: นี่ค่ะ
4: มะพร้าวที่เราใช้ทำข้าวต้มเนี่ยต้องเป็นมะพร้าวทึนทึกนะจ๊ะเด็กๆรู้ไหมจ๊ะว่าเพราะอะไร
3: เพราะว่ามะพร้าวทึนทึกเนี่ยนะคะก็จะเป็นมะพร้าวที่ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเวลาได้กะทิแล้วเนี่ยมันก็จะมันๆ
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็หอมมากด้วยค่ะเราก็เลยต้องใช้มะพร้าวทึนทึกนะคะได้แล้วงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราคั้นกะทิกันได้
4: ใช่แล้วจ้ะส่วนผสมก็เริ่มจากน้ำก่อนเลยนะจ๊
3: ะ
4: ต้องใช้เป็นหัวจ้ะ
3: หัวกะทินะคะ
4: จ้ะ
3: เอา
4: ไ
3: ปใ
4: ช่ขย
3: ำค่ะค่อยๆขยำนั่นแหละ
7: น
3: ้
7: ำกะทิออกเยอะมากเลย
3: น้องนนท์เคยคั้นแบบนี้ไหมครับ
6: ไม่เคยเลย
3: ไม่พอเลยงั้นน้องนนท์ลองทำดูไหม
6: คร
3: ับ ได้ครับผมพี่ฮายาช่วยสอนด้วยนะคะ
7: ทำขึ้นมาแล้วก็บีบเลย
4: ได
3: ้
4: แล้วค
3: ่
4: ะ
3: ได้แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากรองใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจ้ะ
3: นี่นะคะเวลาเราจะกรองอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้เป็นผ้าขาวบ้างแต่ว่าถ้าที่บ้านไม่มีนะคะก็ใช้เป็นกระชอนก็ได้ใช่ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วได้น้ำกะทิแล้วเราทำอะไร
4: เราก็จะไปเริ่มผัด
3: ถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมมาผัดเข้ากันให้หมดเลยนะคะ
5: ได้ค่ะ
4: อย่างแรกเลย
3: ก็จะมีกะทิ
4: กะทิค่ะ
3: กะทิค่ะนี่กะทิใส่ในกระทะนะคะใส่หมดเลยหรือเปล่าคะ
4: ค่ะเสร็จแล้วก็เกลือค่ะติดไฟได้เลยค่ะ
3: เสร็จแล้วก็เปิดไฟได้เลยนะคะ
4: ไม่ต้องแรงมากนะคะ
3: ใช้ไฟประมาณ
6: ปานกลาง
3: ใช่ไหมคะ
4: คนไปทางเดียวกันนะคะ
3: คนไปทางเดียวกันนะคะ
7: คุณพ่อเจมส์คะแล้วเราต้องคนไปตลอดใช่ไหมคะไม่ให้กะทิเป็นฝักอะค
4: ่
7: ะ
4: ใช่จ้ะ
3: ใช่ค่ะเป็นฝักเนี่ยนะคะก็คือจับตัวกันเป็นก้อน
7: ข้าวเหนียวนี่ต้องแช่ค้างคืนไว้ด้วย
4: ใช่จ้ะข้าวเหนียวต้องแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็แช่เหมือนกันนะคะ
3: ทำไมถึงต้องแช่ด้วยคะ
4: เพื่อให้ความนุ่มนุ่มตัวค่ะ
3: แช่เตรียมเอาไว้นะคะเวลาอยากกินก็เราทำดีกว่าเอาข้าวเหนียวออกมาเลย
5: ใช่ค่ะ
3: นี่นะคะเราก็จะใส่ข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงไปในน้ำกะทิที่เดือดนะคะ
5: ค่ะ
3: แล้วก
4: ็คนแล้วก็ส่วนผสมสุดท้ายก็คือน้ำตาลทราย
3: ไม่
4: ต้องใช้ไฟแรงมากเท่าไหร่นะคะเท่าไหร่ค่ะคนไปคนไปเลยค่ะตอนนี้เราก็ต้องเคี่ยวจนกว่ามันจะงวดขึ้นค่ะ
7: น้าจิ๋มคะแล้วยังไงถึงจะใช้ได้คะต้องดูยังไง
4: ก็เรากวนให้มันงวดขึ้นนะคะ
7: ให้เหนียว
4: ใช่ให้เหนียวเหนียวเลยค่ะระหว่างรอน้องฮาย่านะคะเดี๋ยวเรามาหั่นกล้วยกันก่อนเนาะ
3: ได
4: ้ค่ะแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะเด็กๆใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงนะคะแล้วก็เอาน้ำตั้งไว้เดี๋ยวเราจะได้นึ่งข้าวเหนียวกัน
3: ได้
4: ค่ะ
3: น
4: ี่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มห่อกันเนาะตอนแรกเลยเราก็ตักข้าวเหนียวขึ้นมาไม่ต้องเยอะนะคะ
3: ค่ะวันนี้ข้าวเหนียวตักแบบน่ารักมากเลย
4: กดนิดนึงนะคะแล้วก็กล้วยค่ะ
7: กล้วย
2: วางตรงนี้นะคะ
7: กล้วยเราคว่ำในลักษณะแบบนี้นะคะ
4: ใช่ค่ะ
7: แล้วก็เอาข้าวต้มข้าวต้มผัดอีกรอบนึงนะคะ
4: ค่ะแล้วเราก็เอาใบตองกดนิดนึงนะคะ
7: ให้มันแน่นๆ
4: ใช่ให้มันแน่นๆแล้วเราก็เอาห่อให้แน่นนะคะ
7: แล้วก็ม้วน
4: แล้วก็ม้วนนี่นะคะ
7: ม้วนแล้วทีนี้ก้มม้วนปลายนิดนึงนะคะแล้วก็พับเก็บ
4: ต้องทำอีกอันนึงเพื่อที่จะมาประกบคู่กันนะคะ
7: อ๋อใช่ค่ะใช่เพราะเขาต้มมันนี่ต้องอยู่
4: นี่เราก็วางทับไปก่อนเน
7: า
4: ะ
7: ม้วนไป
4: เ
7: ลย
4: ชิดๆช่วยเลย

0: นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนะจิ๊
1: บเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ซึ้งนึ่งได้เลยค่ะตั้งแบบนี้เพราะว่ามันจะได้สุกถึงกันหมดเลย
0: นี่นะคะแล้วจับอย่างนี้ก็ได้จะได้ไม่โดนมือนะคะโอ้พอดีเลยค่ะ
2: พอดีเลยค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะเอาฝาปิด
0: ได้เลยค่ะ
1: เวลาให้เขาต้มสุก
0: ค่ะนี่นะคะสังเกตว่าตรงนี้จะมีช่องว่าง
3: ใช
0: ่ให้ความร้อนผ่านขึ้นมาได
3: ้เ
0: ลยน่ากินมากๆเลยนะคะ
4: ใช่
0: กลิ่นหอมไหมคะ
4: นี่ครับน้อง
5: นนท์ดมจานหอมอ่ะ
0: หน้าตาพอจะใช้ได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้นัดจิ๋มลองชิมก่อนเลยค่ะ
1: ว่
0: ารสชาติเป็นยังไงบ้าง

0: ไงบ้างคะสู้ของน้าจิ๋มได้หรือเปล่า
1: ต้องอร่อยอยู่แล้วค่ะเพราะเด็กๆช่วยกันทำอะค่ะ
0: โอ้ยค่ะแล้วก็มีคนสอนเก่งๆแบบนี้ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มาคราวนี้ตาพวกเราชิมบ้างค่ะ
2: ไม่เคยน้ำลายไหลแล้ว
3: การทำข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารค่ะหลังจากที่ครูและน้องเชสก้าได้ลองห่อข้าวต้มมัดด้วยใบตองและตอนนี้ข้าวต้มมัดก็ได้นึ่งจนสุกแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นอย่างไร
4: ข้าวต้มมัดไรซ์เบอร์รี่เป็นสีม่วงของเราจะเป็นสีอะไรคะ
5: งั้นเราลองแกะดูเลยดีไหมคะ
6: พร้อมแล้วค่ะของเราก็สุกแล้วนะคะสุกใหม่ๆเลยค่ะ
5: ระวังร้อนนะคะ
6: ได้เลยระวังนะคะ
5: หยิบออกมาเลยไหมคะ
6: หยิบต้องหยิบหนวด
5: หนวด
6: แกะใช่ค่ะแกะเลยว่าของเราจะเป็นสีอะไรหน้าตาเป็นอย่างไร
5: แกะเลย
6: แกะ
5: ระวังร้อนนะคะ
6: ให้ดีๆค่ะเปิดดูที่หน้าตาเป็นอย่างไร
5: เลยเปิดดูเลย
6: ดูไส้เลยว้าวม่วง
4: สี
6: ม่วงก้าช้อนเดี๋ยวช้อนตักเลย
5: ลองกินเลยค่ะ
6: กินเลยตักให้ถึงไส้กล้วยเลยกินไหมชิมไม่ถึง
5: ลองชิมเลย
6: เปิดเลย
5: ลองกินเลยแล้วกันนะคะ
6: กินเลยกินเลย
5: นี่ค่ะ
6: ชิมไม่ถึงไส้เลยเป็นไงคะรสชาติ
5: อร่อยมากเลยค่ะคุณยายค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณยายนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในการทำข้าวต้มมัดในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับท้องถิ่นในรายการวันนี้เด็กๆจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าขนมประเภทเดียวกันเมื่อต่างพื้นที่ก็มีการปรับรูปแบบของวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปให้เหมาะสมกับท้องถิ่นนั้นๆและเมื่อมีการสืบต่อกันมาในระยะเวลาที่ยาวนานก็กลายเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะและในตอนต่อไปครูเป็ดจะพาไปเที่ยวที่ไหนได้ความรู้และประสบการณ์อะไรอย่าลืมติดตามชมกันได้ในรายการโลกกลมๆ กับครูสังคมของหนูค่ะสำหรับวันนี้ครูเป็ดและ
4: เชสก้า
5: ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัดเชิงท่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำลพบุรีนอกเกาะเมืองอยุธยาทางด้านทิศเหนือเดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดคอยท่าเนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเศรษฐีซึ่งมีลูกสาวหนีไปกับชายหนุ่มเฝ้าคอยบุตรสาวและปลูกเรือนหอไว้คอยท่าหวังว่าหากทั้งคู่กลับมาขอขมาก็จะอภัยและยกเรือนหอให้แต่เฝ้าคอยอยู่หลายปีลูกสาวก็ไม่กลับมาเศรษฐีจึงได้สร้างวัดและถวายเรือนหอหลังนั้นให้แก่วัดและเรียกชื่อว่าวัดคอยท่าในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวัดนี้เป็นสถานที่เล่าเรียนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อครั้งทรงพระเยาว์วัดหันหน้าไปทางทิศใต้สู่แม่น้ำลพบุรีมีพระปรางเป็นประธานของวัดปรางประธานตั้งอยู่บนฐานสูงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มุมทั้งสี่ประดับด้วยปรางขนาดเล็กทำให้ดูเป็นปรางห้ายอดเรือนธาตุมีซุ้มทั้งสี่ทิศภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยด้านหน้าของปรางประธานเป็นวิหารส่วนอุโบสถตั้งอยู่ด้านข้างสิ่งก่อสร้างที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวัดคือศาลาการประเรียนเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นผนังอาคารเขียนจิตรกรรมอิทธิพลศิลปะจีนตอนบนเขียนเป็นภาพเทพชุมนุมตอนล่างเขียนเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติเสาและเพดานเขียนลายก้านแย้งมีภาพเทพนมดอกลอยอยู่ระหว่างลายนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างสำคัญอีกหลายอย่างอาทิเช่นหอระฆังวิหารรายและเจดีย์ราย

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นคุณครู2คนนะคะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะคะครูชื่ออ่อนอุมาคำบุตรดาหรือเรียกสั้นๆว่าครูพี่อุก็ได้นะ
1: สำหรับครูนะคะชื่อวราพรสุวรรณสนหรือจะเรียกสั้นๆว่าครูสีเทียนก็ได้นะคะว่าแต่เมื่อกี้เหมือนสังเกตเห็นครูพี่อุกำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ล่ะคะ
0: กำลังอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยอยู่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะกำลังเตรียมสอบค่ะเนื้อหาวิชาภาษาไทยเนี่ยทั้งยาวทั้งยากค่ะจำยังไงก็จำไม่หมดสักที
1: ง่ายมากๆเลยค่ะครูพี่อุค่ะเพียงแค่ครูพี่อุนะคะรู้การอ่านจับใจความสำคัญค่ะ
0: การอ่านจับใจความสำคัญหรอคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงเอ่ยครูพี่สีเทียน
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการสรุปใจความง่ายๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆชั้นป.5รอเรานานแล้วนะคะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนชั้นป.5ทุกคนช่วงนี้เรียนออนไลน์สนุกกันไหมคะ
1: มีเด็กๆบอกว่าสนุกมากเลยนะคะคุณครูพี่อุ๋ค่ะตอนนี้นะคะครูพี่สีเทียนรู้สึกเหมือนกับว่าฝนกำลังตั้งเขามาจะตกแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะครูพี่สีเทียนช่วงนี้นะคะฝนตกทุกวันเลยค่ะเพราะว่าเป็นฤดูฝนนั่นเองพอพูดถึงเรื่องฝนแล้วนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนทุกคนว่ามีใครชอบเล่นน้ำฝนเหมือนคุณครูไหมคะ
1: มีค่ะมีเด็กน้อยมีเด็กๆตอบมานะคะว่าชอบมากๆเลยค่ะ
0: คุณครูก็ชอบเล่นน้ำฝนเหมือนกันค่ะนะคะแล้วครูพี่สีเทียนชอบไหมคะ
1: ชอบมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะตอนที่เป็นเด็กนะคะมีความทรงจำเกี่ยวกับน้ำเยอะมากๆเลยค่ะ
0: พูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูมีบทอ่านนะคะมาให้นักเรียนได้อ่านกันซึ่งนักเรียนได้รับใบความรู้กันแล้วใช่ไหมคะ
1: มีใครที่ยังไม่ได้รับใบความรู้ไหมคะ
0: เด็กๆทุกคนน่าจะได้รับใบความรู้แล้วล่ะค่ะให้นักเรียนนะคะก้มลงดูที่ใบความรู้นะคะจะเห็นว่ามีบทอ่านอยู่ที่หน้าแรกนะคะนักเรียนอ่านชื่อบทอ่านพร้อมกันสิคะ
1: 1 2 3
0: น้ำ
1: เด็กๆทุกๆคนนะคะอ่านได้พร้อมเพรียงกันมากเลยนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เด็กๆคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะกวาดสายตาไปรอบๆนะคะในบทอ่านนะคะว่ามีทั้งหมดกี่ย่อหน้านะคะ
0: เหมือนจะมี3ย่อหน้าใช่ไหมคะครูพี่สีเทียน
1: ใช่แล้วค่ะดูที่ย่อหน้าที่1นะคะย่อหน้าที่2ย่อหน้าที่3นะคะ
0: คุณครูพี่สีเทียนคะสงสัยจังเลยค่ะว่าทำไมบทน้ำเนี่ยต้องมี3ย่อหน้าคะ
1: ก็เพราะว่าวันนี้นะคะครูพี่อุและก็ครูพี่

0: ีเทียนเนี่ยจะมาสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญกันค่ะ
1: ขอถามแทนเด็กๆอีกสักข้อสิคะแล้วทำไมเราต้องเรียนเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญด้วยล่ะคะ
0: ในการที่เรานะคะฝึกในการอ่านจับใจความสำคัญนะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยใช้ความรู้นี้ได้นะคะเช่นการที่เราจะสอบนะคะอ่านหนังสือสอบในโรงเรียนนะคะหรือว่าการที่เราไปโรงเรียนก็จะเห็นได้ว่าเราเรียนหนักหรือว่าเรียนในหลายๆวิชามากๆเลยซึ่งแต่ละรายวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นสังคมวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นวิชาที่มีเนื้อหาเยอะมากๆเลยนะคะครูพี่อูค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากนี้นะคะเวลาสอบนะคะถ้านักเรียนนะคะอ่านจับใจความสำคัญเป็นนะคะนักเรียนก็จะสามารถนำไปใช้ในการสอบได้นั่นเองค่ะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญเนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเราไปดูที่ยอหน้าแรกของน้ำนะคะ
0: เดี๋ยวให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนเลยนะคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบแล้วนะคะนักเรียนสามารถสรุปใจความสำคัญให้คุณครูฟังได้ไหมคะว่าบทอ่านเรื่องน้ำย่อหน้าแรกเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับน้ำว่าอย่างไรบ้างคะเด็กๆอาจจะใส่นะคะว่าคุณครูคะแล้วจับใจความสำคัญเนี่ยต้องทำยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะงั้นเราไปดูหลักการของการอ่านจับใจความสำคัญกันเลยค่ะ
0: ไปเริ่มกันที่ความหมายของใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญก็หมายถึงใจความหรือว่าเนื้อความนะคะที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะซึ่งเป็นจุดที่เด่นที่สุดในย่อหน้านั้นๆ นะคะซึ่งในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะมี1ใจความสำคัญนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีบทอ่านที่เป็นใจความสำคัญแล้วเนี่ยเรายังมีบทอ่านที่เป็นใจความรองด้วยนะคะซึ่งใจความรองก็หมายถึงประโยคที่ใช้ในการขยายความนะคะเพื่อสนับสนุนใจความสำคัญหลักนะคะช่วยขยายให้ใจความสำคัญมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งวิธีในการจับใจความสำคัญนะคะมีหลายวิธีด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้รายละเอียดการยกตัวอย่างการจำกัดความนะคะหรือการเปรียบเทียบด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะตำแหน่งของใจความสำคัญก็ยังปรากฏได้ในหลายๆตำแหน่งนะคะว่าแต่มีอะไรบ้างคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: ตำแหน่งของใจความสำคัญนะคะก็จะมีส่วนต้นของย่อหน้านะคะส่วนกลางของย่อหน้าส่วนท้ายย่อหน้าแล้วก็ปรากฏทั้งส่วนต้นและส่วนท้ายของย่อหน้านั่นเองค่ะ
0: สำหรับตอนนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนนะคะน่าจะรู้ถึงใจความสำคัญแล้วก็รู้ว่าแต่ละย่อหน้าเนี่ยพบได้หลายตำแหน่งใช่ไหมคะงั้นเรากลับมาดูที่บทอ่านกันต่อเลยนะคะย่อหน้าแรกค่ะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำและพืชน้ำใช้เพาะเลี้ยงปลาปูกุ้งหอยการอุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าและอื่นๆค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
0: มีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะคุณครูพี่อูค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะใจความสำคัญนะคะจะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านะคะให้นักเรียนสังเกตนะคะคำว่าประโยชน์ใช่ไหมคะน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์ซึ่งใจความรองนะคะก็จะพูดถึงประโยชน์ของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้ในการเกษตรเป็นอาหารของมนุษย์ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่างๆรวมถึงใช้ในการคมนาคมด้วยนะคะซึ่งส่วนเหล่านี้จะเป็นใจความรองที่เอาไว้ในการสนับสนุนใจความหลักนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มาดูที่ย่อหน้าที่2ต่อเลยนะคะการใช้น้ำแล้วระบายน้ำทิ้งจากชุมชนจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจากการเกษตรซึ่งมีปุ๋ยและยาฆ่าแมลงโดยปราศจากการขจัดสารพิษออกก่อนการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอันตรายต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อชีวิตคนสัตว์และพืช
0: สำหรับข้อนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆอ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะมีเด็กๆบอกนะคะว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะคุณครูพี่อู๋คะ
1: จะใช่ไหมเอ่ยเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะ
0: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆตอบถูกนะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะนั่นก็คือการระบายน้ำทิ้งเหล่านี้ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียค่ะเด็กๆดูที่คำสำคัญหรือว่าคำคีย์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือคำว่าสาเหตุนั่นเองนะคะซึ่งใจความอื่นๆก็จะเป็นใจความรองที่มาขยายถึงสาเหตุนะคะเช่นมาจากชุมชนมาจากอุตสาหกรรมหรือว่ามาจากเกษตรนั่นเองนะคะคุณครูพี่อุคะ
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่สีเทียนเราไปต่อกันที่ย่อหน้าสุดท้ายนะคะย่อหน้าที่3ค่ะ
0: ย่อหน้าที่3นะคะให้เด็กๆทุกๆคนนะคะดูไปพร้อมๆกับครูสีเทียนนะคะน้ำที่มีกลิ่นและสีเปลี่ยนไปเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคถ้าไหลแพร่กระจายลงสู่แม่น้ำจะทำให้ปริมาณของออกซิเจนในน้ำลดลงมีผลต่อพืชและสัตว์น้ำเพราะไม่มีออกซิเจนในการหายใจพืชและสัตว์น้ำก็จะตายเป็นการทำลายความสวยงามของแหล่งน้ำนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ
1: ก็อ่านจบไปแล้วนะคะเด็กๆลองคิดซิว่าใจความสำคัญเนี่ยอยู่ส่วนไหนของย่อหน้าคะเด็ก
0: ๆมีเด็กๆตอบถูกนะคะบอกว่าอยู่ที่ส่วนท้ายใช่ไหมคะ
1: เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะถูกต้องแล้วนะคะเด็กๆใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนท้ายนั่นเองค่ะนั่นคือเกิดมลภาวะเป็นพิษหรือมลพิษของน้ำที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนสังเกตดูคำสำคัญนะคะก็คือคำว่าเป็นพิษนะคะซึ่งใจความรองในย่อหน้านี้นะคะก็จะพูดถึงการเป็นพิษนะคะไม่ว่าจะมีกลิ่นมีสีที่เปลี่ยนไปการเกิดเชื้อโรคในน้ำนะคะการที่น้ำไม่มีออกซิเจนนะคะแล้วทำให้สัตว์น้ำตายแล้วก็เกิดการทำลายความสวยงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะ
0: หลังจากที่เด็กๆได้อ่านบทอ่านไปทั้ง3ย่อหน้าแล้วนะคะเดี๋ยวครูพี่อู๋แล้วก็ครูพี่สีเทียนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าในแต่ละย่อหน้าเนี่ยเราพบใจความสำคัญที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะย่อหน้าที่1นะคะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งต้นย่อหน้านะคะก็คือจะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำนะคะย่อหน้าที่2ค่ะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนกลางของย่อหน้านะคะก็จะมีการพูดถึงสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียนั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะย่อหน้าที่3นะคะจะมีการพูดถึงภาวะเป็นพิษของน้ำนะคะซึ่งก็จะพบใจความสำคัญอยู่ที่ตอนท้ายของย่อหน้านั่นเองนะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเด็กๆสังเกตนะคะว่าทั้ง3ย่อหน้านะคะมีการพูดถึงเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์กันเลยใช่ไหมคะก็คือพูดถึงเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ของน้ำสาเหตุที่ทำให้น้ำเน่าเสียแล้วก็ภาวะเป็นพิษของน้ำนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าหากมีใจความสำคัญนะคะใจความรองนะคะจะเป็นส่วนขยายใจความสำคัญให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะครูสีเทียนแล้วก็ครูพี่อูก็เชื่อว่าเด็กๆน่าจะได้รับความรู้ไปพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเรามาเข้าสู่ช่วงกิจกรรมกันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ว่าแต่เป็นกิจกรรมอะไรคะคุณครูพี่อูคะ
1: สำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีชื่อว่าตามหาใจในบทอ่านเด็กๆตื่นเต้นกันไหมคะ
0: ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะคุณครูพี่อูคะ
1: เด็กๆน่าจะพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังกติกาของกิจกรรมตามหาใจในบทอ่านกันเลยค่ะ
0: พี่อูค่ะว่าแต่กติกาของกิจกรรมเนี่ยมีว่าอะไรบ้างคะ
1: กติกาของกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันค่ะให้เด็กๆตั้งใจฟังกติกาให้ดีนะคะจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะข้อแรกนะคะให้เด็กๆแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะโดยจะมีกลุ่มครูพี่สีเทียนนะคะแล้วก็กลุ่มครูพี่อูนะคะข้อที่2นะคะจะมีการจับไม้สั้นไม้ยาวเพื่อเลือกเซตผลไม้ค่ะโดยไม้สั้นนะคะจะได้รับผลไม้นะคะคือองุ่นกับสับปะรดไปค่ะส่วนไม้ยาวนะคะจะได้รับผลไม้นั่นก็คือสตรอเบอรี่แล้วก็ทุเรียนค่ะข้อที่3นะคะในผลไม้นะคะจะมีบทอ่านนะคะให้นักเรียนสลับกันตอบคำถามนะคะโดยตัวเลือกของคำถามนะคะจะมีอยู่4ข้อด้วยกันค่ะ
0: สำหรับตัวเลือกของคำถามนะคะก็จะมี4ข้อนะคะไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นของย่อหน้านะคะขอไข่ค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งกลางของย่อหน้านะคะ ข้อควายค่ะประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะสุดท้ายค่ะงองูประโยคใจความสำคัญจะอยู่ที่ตำแหน่งต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะ
1: เอแล้วคุณครูพี่สีเทียนคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ากิจกรรมนี้ใครจะเป็นผู้ชนะ
0: นี่เลยค่ะคุณครูพี่อู๋เห็นวงล้อไหมคะ
1: เห็นค่ะ
0: สำหรับทีมไหนนะคะที่ตอบใจความสำคัญถูกนะคะก็ได้รับคะแนนไปเลยค่ะ
1: อ่า
0: พอแต่

0: เราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ชนิดด้วยกันค่ะเด็กๆชนิดแรกนะคะมีน้ำแหลมภูสีเหลืองกลิ่นหอมคืออะไรคะครูพี่สีเทียน
1: ทุอะไรคะเด็กๆคะทุเรียนนั่นเองนะคะ
0: ชนิดที่2นะคะสีแดงค่ะลูกใหญ่เลยน่าจะหวานนะคะเด็กๆ
1: สีนี้ค่ะเรียกว่า
0: สตรอเบอรี่ค่ะ
1: ตามมาติดๆค่ะมีตารอบตัวนะคะคืออะไรคะเด็กๆคะ
0: มีสีเขียวสีเหลืองผสมกันด้วยสับปะรดค่ะครูพี่สีเทียนค่ะ
1: สุดท้ายนะคะนี่เลยครูพี่สีเทียนชอบมากเลยนะคะนั่นก็คือ
0: องุ่นค่ะ
1: แต่ก่อนที่จะมาเลือกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูพี่อุ๊กับครูพี่สีเทียนนะคะจะมาจับไม้สั้นไม้ยาวกันก่อนนะคะสำหรับใครนะคะที่จับได้ไม้สั้นจะได้รับสับปะรดและก็ได้รับองุ่นไปนะคะแต่ว่าใครที่จับได้ไม้ยาวจะได้รับสตรอเบอรี่และก็ทุเรียนไปนะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียน
0: ครูพี่อุ๊จับก่อนนะคะรู้สึกว่าวันนี้อยากจะกินไอศกรีมมากเลยค่ะขอเลือกเป็นไอศกรีมแล้วกันค่ะไม่ให้ดูนะคะว่าสั้นหรือยาว
1: สำหรับครูพี่สีเทียนนะคะเลือกสิ่งนี้เลยค่ะนี่ของโปรดเลยนะคะแต่ไม่ให้ดูนะคะว่ายาวเท่าไหร่นี่นะคะสายใหม่นะคะ
0: เรามาเทียบกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่าไม้ของใครนะคะจะยาวกว่ากัน
1: ยังไม่ให้ดูนะคะยังไม่ให้ดูนะคะมาเลยค่ะมาเทียบกันเลยนี
0: ่
1: จะเห็นได้ว่านะคะไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะยาวกว่าของครูพี่อูนะคะดังนั้นผลไม้ของครูพี่สีเทียนนะคะก็จะมีทุเรียนและก็สตรอเบอรี่นะคะ
0: ผลไม้ของคุณครูพี่อุนะคะก็จะมีองุ่นแล้วก็สับปะรดค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปดูที่ผลไม้ชนิดแรกกันเลยค่ะ
1: นี่เลยสตรอเบอรี่นะคะเด็กๆสงสัยไหมคะว่าในสตรอเบอรี่ซ่อนอะไรไว้นะคะเดี๋ยวครูสีเทียนจะอ่านให้ฟังนะคะปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งยังขยายพันธุ์รวดเร็วที่สำคัญที่สุดปลาหางนกยูงเป็นปลาที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใส่ไว้ในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายปลาหางนกยูงจึงเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากค่ะครูพี่อุ๋ขา
0: แล้วใจความสำคัญจะอยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าคะครูพี่สีเทียนให้ทีมครูพี่อุ๊เป็นคนตอบใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เด็กๆช่วยกันตอบเร็วค่ะ อยู่ตำแหน่งไหนของย่อหน้าเอ่ย
1: มีเด็กๆบางคนนะคะตอบว่าอยู่ที่ตำแหน่งต้นและก็ตำแหน่งท้ายนะคะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะ
1: ไปดูกันเลยสำหรับข้อนี้นะคะปลาสำหรับข้อนี้นะคะใจความสำคัญอยู่ที่ตอนต้นและก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะใจความสำคัญก็คือปลาหางนกยูงเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นปลาสวยงามที่คนไทยนิยมเลี้ยงกันมากนะคะส่วนใจความอื่นๆนะคะก็จะเป็นเพียงแค่ใจความรองนั่นเองค่ะ
0: ทีมอุตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนจะต้องให้คะแนนทีมครูพี่อุนะคะ
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าคุณครูพี่อุจะได้รับกี่แต้มคะ
0: 12ไหมคะเด็กๆเอาเยอะสุดไปเลย
1: ครูพี่เทียนคิดว่า2นะคะเริ่มเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะครูพี่อุได้1คะแนนนะคะ
0: ไม่เป็นไรนะคะเด็กๆเรายังมีข้อต่อไปนะคะ
1: ไม่ต้องร้องไห้นะคะเดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเขียนคะแนนให้ครูพี่อุนะคะสำหรับข้อนี้ครูพี่อุได้1แต้มนะคะดีใจไหมคะครูพี่อูคะ
0: ไม่ดีใจเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะ
1: ต่อไปค
0: ่
1: ะ
0: ผลไม้ชนิดต่อไปนะคะเราไปดูกันที่องุ่นดีกว่าค่ะเด็ก
1: ๆองุ่นนะ
0: อ่านบนจอพร้อมๆกับคุณครูนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกเริ่มจากการเก็บคามแต่เช้ามืดเพื่อให้ได้เนื้อคามมากใบที่พร้อมเก็บนั้นจะมีหยาดสีคามออกมาเรียกว่าคามหยาดจากนั้นนำมาหมักแช่น้ำให้เน่าเปื่อยแล้วแยกเอาส่วนของเนื้อสีออกมาโดยการตกตะกอนด้วยปูนขาวและอากาศปล่อยให้ตะกอนนอนก้นแล้วจึงแยกส่วนที่เป็นน้ำออกจะได้เนื้อคามเป็นตะกอนข้นเหนียว
1: สำหรับข้อนี้นะคะเด็กๆคิดว่าใจความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งไหนคะ
0: ทีมครูพี่สีเทียนตอบว่าอยู่ตำแหน่งไหนคะ
1: ครูพี่สีเทียนคิดยังไม่ออกค่ะเด็กๆช่วยพี่สีเทียนคิดหน่อยนะคะมีเด็กตอบมาแล้วนะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะ
0: ใช่ไหมนะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันเลยค่ะเด็ก
1: ๆเย้
0: ใจความสำคัญของย่อหน้านี้นะคะอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้านั่นเอง

0: คือนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วคลามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยนักเรียนจะเห็นนะคะว่าส่วนอื่นๆนอกจากนี้นะคะจะเป็นส่วนใจความร้องที่สนับสนุนใจความสำคัญนั่นเองค่ะไม่รอช้านะคะไปที่ผลไม้ชนิดต่อไปเลยค่ะ
1: คุณครูพี่โอยังไม่ได้ให้คะแนนคุณพี่สีเทียนเลย
0: ลืมนะคะเกือบลืมนะคะเดี๋ยวมาดูคะแนนสำหรับคุณครูพี่สีเทียนนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะครูพี่สีเทียน
1: ตั้งสูงสุด12ไปเลยค่ะ
0: อาจจะได้0ก็ได้นะคะหมดเลยนะคะ
1: หมดเลยค่ะตักติ๊กตักติ๊กตัก
0: ได้8แต้มนะคะ
1: หมุนดีมากๆเลยนะคะ
0: นำไปแล้วนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยค่ะ
1: ต่อไปนะคะมาดูผลไม้ชิ้นถัดไปเลยนะคะนั่นก็คือราชาแห่งผลไม้ของเรานะคะก็คือทุเรียนนะคะสำหรับทุเรียนนะคะก็ซ่อนบทอ่านไว้ในนี้นะคะนั่นก็คือขนมขบเคี้ยวถือว่าเป็นอาหารขยะหรือว่าจังฟู้ดเพราะมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยส่วนสารอาหารประเภทโปรตีนวิตามินเกลือแร่มีน้อยมากเมื่อกินเข้าไปแล้วจะอิ่มง่ายแป้งและน้ำตาลจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้เกิดโรคอ้วนและอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาหรืออาจเกิดโรคสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการหากบริโภคจำนวนมากอาจส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาในระยะยาวแก่เด็กได้ค่ะ
0: ทีมครูพี่อุนะคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วค่ะเด็กๆแต่ความสำคัญอยู่ตำแหน่งไหนเอ่ย
1: มีเด็กๆตอบมาหลายคนเลยนะคะ
0: รู้สึกว่าข้อนี้เสียงจะแตกนะคะบางคนก็บอกว่าส่วนต้นบางคนก็บอกว่าส่วนท้ายนะคะ
1: แล้วคุณครูพี่อุ๋ล่ะคะคิดว่า
0: เด็กส่วนใหญ่ตอบว่าส่วนต้นค่ะคุณครูพี่สีเทียน
1: เดี๋ยวครูพี่สีเทียนจะเฉลยให้ฟังนะคะสำหรับใจความสำคัญของบทอ่านนี้นะคะก็คืออยู่ที่ตอนนะคะตอนต้นของย่อหน้านั่นเองนะคะใจความสำคัญก็คือขนมขบเคี้ยวถือเป็นอาหารขยะนะคะเด็กๆดูที่คำว่าอาหารขยะนะคะหรือว่าจะเป็นคำคีย์เวิร์ดนะคะที่บ่งบอกว่าใจความสำคัญรองเนี่ยหมายถึงใจความสำคัญรองมีอะไรบ้างนะคะเช่นการที่มีโภชนาการน้อยการที่ไม่มีโปรตีนไม่มีวิตามินเกลือแร่นะคะนอกจากนี้ก็ยังทำให้ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนหรือว่าโรคต่างๆได้ค่ะครูพี่อุ๋คะ
0: ทีมครูพี่อุ๋ตอบถูกนะคะครูพี่สีเทียนต้องได้รับคะแนนแล้วค่ะจะหมดแล้วนะคะจะได้เท่าไหร่นะ
1: 12หรือเปล่าคะ12หรือเปล่า
0: น่าจะ12ค่ะเย้ได้12ค่ะ
1: มันอยู่ตรงกลางนะคะ
0: 12พอดีค่ะครูพี่ส
1: ีเทียนมุ้นใหม่ไหมคะอยู่ตรงกลาง
0: ไม่ค่ะได้12ค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อ12แล้วกันนะคะครูพี่อูได้12นะคะ
0: ดีใจไหมคะเด็ก
1: ๆเด็กๆดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อที่ผลไม้ชิ้นสุดท้ายกันเลยนั่นคือ
0: สับปะรดค่ะเด็กๆดูบทอ่านที่ซ่อนอยู่ในสับปะรดนะคะการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูเช่นมีมะม่วงมีทุเรียนรับประทานตลอดทั้งปีแต่จะเป็นมะม่วงกวนมะม่วงแผ่นมะม่วงดองมะม่วงแช่อิ่มหรือทุเรียนกวนซึ่งมีรสชาติต่างไปจากมะม่วงและทุเรียนสดๆอ่านจบไปแล้วทีมครูพี่สีเทียนคิดว่าใจความสำคัญอยู่ตำแหน่งใดของย่อหน้าคะ
1: เด็กๆช่วยครูสีเทียนตอบหน่อยนะคะมีเด็กๆตอบมานะคะว่าอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค
0: ่
1: ะ
0: ถูกไหมคะทีมครูพี่อุ๊ใช่ส่วนต้นไหมเอ่ย
1: ถูกแน่นอนค
0: ่
1: ะ
0: เราไปดูเฉลยกันเลยดีกว่าค่ะใจความสำคัญอยู่ที่ส่วนต้นของย่อหน้าค่ะก็คือการถนอมอาหารช่วยให้เรามีอาหารไว้รับประทานทุกฤดูนั่นเองค่ะนักเรียนจะสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่าเช่นใช่ไหมคะซึ่งคำว่าเช่นนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะว่ามีมะม่วงแล้วก็มีทุเรียนนะคะที่สามารถถนอมอาหารได้ก็คือไม่ว่าจะเป็นทำให้เป็นมะม่วงดองมะม่วงแผ่นมะม่วงแช่อิ่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะไปขยายการถนอมอาหารในใจความหลักของเรานั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนกันต่อเลยนะคะว่าจะได้กี่คะแนนคุณพี่อุ๋มเลยค่ะ
0: เอาสัก12เลยค่ะ
1: ข้อนี้เหมือนรอบเมื่อกี้นะคะโอ้ยคุณพี่อุ๋มหมุนเก่งมากๆเลย
0: ได้12อีกแล้วค่ะเด็กรวมคะแนนเลยค่ะใครชนะเอ่ย
1: เดี๋ยวคุณพี่เรียนรวมคะแนนสักครู่นะคะของครูพี่อูนะคะบทความแรกได้1นะคะบทความที่2ได้12รวมเป็น13ค่ะส่วนของครูสีเทียนนะคะตอนแรกได้8นะคะบวกกับรอบ2 12นะคะเป็น20
0: คะแนนเฉียดชิวนะคะเด็กๆทีมครูพี่อู๋ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจอย่างแน่นอนค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาสรุปพร้อมๆกับคุณครูพี่สีเทียนเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวคุณครูพี่สีเทียนนะคะจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะว่าใจความสำคัญเนี่ยคืออะไรแล้วก็พบได้ที่ตำแหน่งไหนบ้างนะคะใจความสำคัญนะคะก็คือใจความที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นส่วนที่เด่นที่สุดนอกจากนี้นะคะในแต่ละย่อหน้าเนี่ยก็จะพบใจความสำคัญเพียงแค่หนึ่งใจความสำคัญนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็กๆนอกจากใจความสำคัญนะคะจะมีในย่อหน้าแล้วนะคะยังมีใจความรองหรือพลความด้วยนะคะซึ่งเป็นส่วนที่มาขยายใจความหลักนะคะให้มีความเด่นชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็วิธีที่คุณครูสองคนนะคะได้สอนไปวันนี้นะคะเป็นเพียงวิธีเดียวเท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีวิธีอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างคะครูพี่สีเทียน
1: ไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นใต้นะคะการไฮไลท์หรือว่าการย่อใจความนั้นด้วยสำนวนของตัวเองนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเด็ก
1: ๆแต่ข้อตั้งนะคะครูสีเทียนก็อยากจะบอกเด็กๆนะคะว่า อย่าพยายามเอาแต่ละประโยคหรือว่าแต่ละข้อความเนี่ยมาต่อๆกันนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เนื้อความทั้งหมดเนี่ยมันสามารถที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่าเปลี่ยนความหมายได้นะคะ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วค่ะสุดท้ายนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะมาถามคำถามทวนความรู้ให้กับเด็กๆนะคะ
0: ซึ่งคำถามของเราในวันนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะเด็ก
1: ๆ
0: ให้เด็กๆช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ตอบให้ได้ด้วยนะคะคำถามข้อแรกนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็กๆ
1: สิ่งแรกที่เราจะต้องทำในการอ่านจับใจความคืออะไรคะเด็ก
0: ๆ
1: มีเด็กๆตอบถูกนะคะนั่นก็คือการกำหนดจุดมุ่งหมายนั่นเองนะคะ
0: มาต่อที่คำถามข้อที่2นะคะการอ่านจับใจความสำคัญส่วนใดที่สามารถตัดออกไปได้คะ
1: สำหรับการอ่านจับใจความสำคัญนะคะสิ่งที่สามารถตัดออกไปได้คืออะไรคะเด็กๆต้องตอบถูกอีกแล้วนะคะก็คือใจความรองหรือว่าพลความนั่นเองนะคะ
0: มาต่อกันที่ข้อสุดท้ายเลยค่ะใจความสำคัญพบได้กี่ตำแหน่งใดบ้างคะเด็กๆเราเรียนกันมาแล้วนะคะ
1: ฝั่งนี้มีคนตอบ2ตำแหน่งนะคะแต่เดี๋ยวครูจะเฉลยให้นะคะก็คือ4ตำแหน่งนั่นเองนะคะก็คือจะพบได้ทั้งตอนต้นตอนกลางตอนท้ายและพบได้ทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะครูสีเทียนก็อยากจะฝากเด็กๆนะคะว่าความรู้ที่พี่อุ๊และก็ครูพี่สีเทียนได้นำมาฝากในวันนี้นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในการอ่านหนังสือสอบหรือว่าทำข้อสอบได้นะคะในรายวิชาที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าสามารถเอาไปใช้ในการอ่านบทความหรือว่าบทอ่านต่างๆนะคะเพื่อย่นระยะเวลาในการสรุปใจความสำคัญนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็จะหมดแล้วนะคะแต่ก่อนที่คุณครูสองคนจะไปนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ทำเป็นการบ้านเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะซึ่งแบบฝึกหัดของเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วหาตำแหน่งใจความสำคัญนะคะว่าอยู่ส่วนใดของย่อหน้านะคะแล้วก็ตอบลงไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ
1: แล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: คุณผู้ชมครับศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาซึ่งตั้งอยู่บนถนนนางามศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองที่อยู่เคียงคู่ความศรัทธาของผู้คนบนถิ่นฐานย่านนี้มาช้านานศาลเจ้าที่เสกสรรบันดาลขึ้นในสมัยพระยาวิเชียรคีรีเจ้าเมืองสงขลาลำดับที่4
1: ซึ่งได้รับพระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัย1ต้นกับเทียนชัย1เล่มพร้อมด้วยเครื่องไทยทานจึงนำมาประดิษฐานและทำการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2385ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่3ต่อมาจึงได้ให้ช่างสร้างตึกที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีน3หลังครอบทับหลักเมืองไว้ล่วงการผ่านสมัยในปีพุทธศักราช2460สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนลพบุรีราเมศอุปราชมณฑลปักใต้ได้ลงลายพระหัตถ์แจ้งว่าเสาหลักเมืองจังหวัดสงขลาปวกกัดชำรุดทรุดโทรมพ่อค้าและประชาชนจังหวัดสงขลาจึงช่วยกันออกเงินทำเสาหลักเมืองขึ้นใหม่ด้วยซีเมนต์คอนกรีตดังที่เห็นเช่นในปัจจุบันนี
0: ้ศาสนสถานสำคัญที่ได้รับการดังสรรบันดาลจนโอฬารตระการตาเปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาจากบรรดามหาชนคนเมืองสงขลาที่ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนจีน
1: และหากเราเดินจากศาลจากเมืองไปจนสุดถนนสายนางามภูมิสถานบริเวณละแวกบ้านย่านตัวเมืองสงขลาในปัจจุบันยังเป็นที่พำนักพักพิงของชาวไทยมุสลิมซึ่งเป็นที่รู้จักกันไปทั่วบ้านย่านเมืองว่ามุสลิมบ้านบน

ทีนี้นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสู่อู่บ้านฐานถิ่นแผ่นดินประวัติศาสตร์ซึ่งในสมัยโบราณมีชื่อเรียกขานกันว่าสิงคระดินแดนที่มีวัฒนธรรม3ชนชาติซึ่งฉายฉานอัตลักษณ์อันหลากหลายบนผืนพระสุธาเดียวกันและยังร่วมกันรังสรรค์บันดาลให้ถิ่นฐานย่านนี้มีความเจริญก้าวหน้าสืบมาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้วเพื่อไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกเก่าการเมืองท่าการค้าโบราณที่ตั้งอยู่ตรงแหลมทองบริเวณฝั่งอ่าวไทยที่มากล้นไปด้วยศิลปะอารยวัฒนธรรมอันล้ำค่าของ3ชนชาติที่สถิตสถาพรอยู่คู่กับวิถีชีวิตของผู้คนท่วมท้นไปด้วยอัตลักษณ์ภายในเมืองใหญ่ไพศาลแห่งย่านปากใต้เมืองโบราณที่ผู้คนต่างเรียกขานในยุคปัจจุบันว่าเมืองสงขลา

0: สงขลาปรากฏมีชื่อเสียงตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่21โดยมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บริเวณฝั่งหัวเขาแดงดังมีหลักฐานจารจารึกอยู่ในจดหมายเหตุของชาวอาหรับปรากฏคำว่าสิงกูลหรือสิงขราแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคระแต่บรรดาบรรพชนคนพื้นเมืองน่าจะออกเสียงคำเหล่านี้ว่าสิงขอนหรือสิงคะที่แปลว่าภูเขาหรือยอดเขาสอดคล้องกับที่ตั้งเมืองสงขลาในอดีตบริเวณฝั่งหัวเขาแดงซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนภูเขาอีกทั้งยังมีหลักฐานปรากฏอยู่ในแผนที่ราชอาณาจักรสยามโดยใช้ชื่อว่าซิงกอราซึ่งเขียนโดยนักบวชชาวฝรั่งเศสชื่อบาทหลวงปลาซิดเดอแซงเอแลนขณะเดินทางมายังกรุงสยามเมื่อปีพุทธศักราช2229ส่วนอีกหลักฐานหนึ่งที่มีการจดบันทึกจารึกเอาไว้เกี่ยวกับเมืองสงขลาในหนังสือประวัติศาสตร์ธรรมชาติและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยามโดยนายนิโคลาแชเวสความตอนหนึ่งระบุว่าเมืองท่าที่สำคัญทางฝั่งตะวันออกของแหลมทองเมืองหนึ่งที่บรรดาพ่อค้าวานิชจากประเทศที่เจริญแล้วได้แก่จีนโปรตุเกสฮอลันดาและนานาประเทศต่างต้องนำเรือสินค้าเข้ามาเทียบท่าเพื่อนำสินค้ามาขายและรับสินค้าเมืองนี้ชื่อเมืองสิงขอนซึ่งสันนิษฐานกันว่าเรียกตามลักษณะเมืองที่มีภูเขามากต่อมาจึงเรียกเพี้ยนเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันเมืองสงขลาก่อตั้งขึ้นโดยดาโตะโมกอลชาวมุสลิมที่นำครอบครัวและบริวารลงเรือสำเภาจากชวามาขึ้นฝั่งที่หัวเขาแดงเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2145และได้ก่อร่างสร้างเมืองขึ้นบริเวณปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาและขยายเมืองจนเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยาจนได้รับความไว้วางใจในสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดาโตะโมกอลเป็นข้าหลวงใหญ่ดูแลเมืองสงขลาล่วงการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2185ยุคของสุไลมานบุตรชายของดาโตะโมกอลผู้ได้สืบทอดตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาที่หัวเขาแดงและเริ่มมีการค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้นทั้งยังเป็นเมืองท่าและสถานีพักสินค้าอันยิ่งใหญ่ส่งผลให้เมืองสงขลาที่หัวเขาแดงนั้นพัฒนาได้อย่างรวดเร็วจนสุไลมานตั้งตัวเป็นกบฏแข็งเมืองต่อกรุงศรีอยุธยาไม่ยอมรับอำนาจของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพร้อมกับสถาปนารัฐสุลต่านขึ้นที่หัวเขาแดงตั้งตัวเป็นอิสระแต่งตั้งตัวเองเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลาลุกการผ่านสมัยมาจนถึงปีพุทธศักราช2223ในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทางอยุธยาได้ส่งกองทัพมาปราบปรามจนเมืองสงขลาถูกทำลายราบคาบทั้งป้อมคูประตูหอรบรวมทั้งบ้านเรือนล้มเหลือไว้แต่เพียงแผ่นดินเท่านั้นครั้นต่อมาจนถึงปีพุทธศักราช2318ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเมืองสงขลาได้รับการทำนุบำรุงให้รุ่งเรืองเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งในฐานะเมืองท่าบริเวณบ้านแหลมสนฝั่งหัวเขาแดงและให้ชาวจีนปกครองเมืองสงขลาจนได้วิวัฒน์พัฒนาขยายตัวอย่างรวดเร็วจนผู้คนเพิ่มพูนคับคั่งในพื้นที่ฝั่งแหลมสนเกิดปัญหาความคับแคบของความเป็นอยู่น้ำจืดเกิดกันดารไม่สามารถขยายตัวเมืองออกไปได้เพราะด้านหลังเป็นเขาแดงส่วนด้านหน้าก็ประชิดติดกับทะเลสาบไม่สามารถขยายเมืองได้ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2375สมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้โปรดเกล้าให้พระยาวิเชียรคีรีเทียนเซ่งผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่4ย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนมาตั้งเมืองที่ฝั่งตำบลบ่อยาง พื่อสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นใหม่พร้อมทั้งพระราชทานยกเงินภาษีอากรเมืองสงขลาให้เป็นจำนวน200ช่างเพื่อสร้างกำแพงรอบเมืองประตูเมืองป้อมปราการจนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช2385และกลายเป็นเมืองสงขลามาจนถึงปัจจุบันนี
1: ้บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เรียกว่าปากน้ำของเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงซึ่งเป็นยุคแรกของการตั้งเมืองสงขลาจากภูมิทัศน์หรือว่าจากลักษณะของภูมิศาสตร์ที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปทางด้านหลังซึ่งเป็นปากอ่าวไปสู่ทะเลสาบออกมาทางด้านหน้าก็จะออกสู่ทะเลเหมาะแก่การคมนาคมอาจจะเป็นลักษณะดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ดะโตโมโกลหรือว่าสุลต่านสุไลมานซึ่งเป็นยุคหลังในที่สุดก็เลยเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิในการที่จะลงหลักปักฐานแล้วก็สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาภูเขาด้านที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือเขาเขียวซึ่งเป็นภูเขาที่ต่อกันมากับเขาแดงอันเป็นที่ตั้งของเมืองสงขลาส่วนที่เป็นพื้นราบลงมาเหมือนกับเป็นแหลมบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกบ้านแหลมสนมาตั้งแต่เดิมสงขลาฝั่งแหลมสนนั้นเกิดขึ้นในสมัยที่พระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองนครยุคแรกๆของการตั้งเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนก็ล้วนแต่เป็นชาวจีนเพราะฉะนั้นอาคารบ้านเรือนที่พอจะมีอยู่ในสมัยนั้นรวมทั้งที่สาธารณะก็ล้วนแต่เป็นศิลปะแนวจีนทั้งสิ้นและที่สำคัญเจ้าเมืองศรัทธาในพระพุทธศาสนาการก่อกำเนิดเกิดขึ้นของวัดจึงมีอย่างมากมายนะครับอย่างวัดสุวรรณคีรีนะครับซึ่งเป็นวัดประจำตระกูลณสงขลาก็จะเห็นได้ว่ายังมีความเป็นศิลปะแบบจีนผสมอยู่และถ้าเข้าไปในวัดเราก็จะพบว่าในวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นหอระฆังก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์และที่สำคัญก็คือเจดีย์เฉพาะที่เป็นเจดีย์ทรงจีนก็เกิดขึ้นในยุคของเมืองสงขลาฝั่งแหลมสนทั้งสิ้นเนื่องจากว่าความเจริญทางด้านการหลั่งไหลกันเข้ามาอยู่กันอย่างมากมายทำให้เมืองสงขลานี่ขยายตัวไม่ทันนะครับจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่3จึงได้มีการย้ายเมืองสงขลาจากฝั่งแหลมสนข้ามปากน้ำของทะเลสาบสงขลามาอยู่ฝั่งปัจจุบันก็คือฝั่งบ่อยาง
2: นี่คือกำแพงเมืองสงขลานะคะบริเวณถนนนครนอกที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ย้ายสงขลาฝั่งแหลมสนมายังฝั่งบ่อยางนะคะสิ่งแรกที่ทำก็คือให้สร้างกำแพงเมืองนะคะลักษณะเด่นของกำแพงเมืองสงขลาก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับที่อื่นเลยนะคะกำแพงนี้จะสร้างด้วยหินสีแดงนะคะในขณะที่กำแพงเมืองอื่นทั่วๆไปจะสร้างด้วยอิฐกำแพงเมืองเนี่ยนะคะก็จะ อยู่คู่กับถนนนครนอกนะคะแต่ถนนนครนอกในอดีตเนี่ยนะคะมันไม่เป็นถนนใหญ่เหมือนอย่างปัจจุบันนะคะจะเป็นทางเล็กๆสำหรับคนเดินและก็รถลากที่เขาเรียกว่ารถแหลนเชียนะคะที่คนจีนลากเนี่ยสัญจรไปมาได้ถนนนครนอกได้ขยายใหญ่เนื่องจากพระยายมราชปั้นสุขุมนะคะได้ให้มีการขยายเมืองสงขลาและก็ให้มีการรื้อกำแพงเมืองเอาอิฐจากกำแพงเมืองนี่ค่ะไปถมถนนนะคะแล้วก็ขยายถนนขึ้นนะคะเพราะว่าเมืองมันเจริญขึ้น

ริเวณตรงนี้คือศาลาจารึก3ภาษาเหตุที่เรียกว่าศาลาจารึก3ภาษาเนี่ยเนื่องจากว่าในศาลาแห่งนี้มีศิลาจารึกโบราณเก่าแก่นะครับอยู่3หลักใน3หลักนี่จารึกเรื่องราวเดียวกันแต่ละหลักนั้นจารึกต่างภาษากันนะครับอย่างเช่นหลักแรกสุดเป็นจารึกด้วยภาษามลายูหลักกลางเป็นจารึกภาษาไทยส่วนหลักทางขวาเป็นจารึกภาษาจีนจารึกทั้ง3ภาษานี้จะบอกให้เห็นว่าคนในอดีตของเมืองบ่อยางหรือว่าเมืองสงขลานั้นนะครับเป็นคนกลุ่มใหญ่อยู่3กลุ่มและที่สำคัญก็คือการที่คน3กลุ่มมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ประกอบกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลด้วยกันนี่แสดงว่าความขัดแย้งเนี่ยไม่มีสิ่งเหล่านี้บอกให้รู้ว่าจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของคน3กลุ่มไม่ว่าจะเป็นไทยมุสลิมและก็ชาวไทยเสื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองสงขลานะครับไม่ใช่ว่าขาดช่วงขาดตอนแต่ไม่เคยลืมซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้ก็ยังคงปรากฏอยู่สมกับคำที่ปราชญ์เคยกล่าวไว้ว่า3หลักผสมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวในสงขลา

1ในถนนเก่าการที่เรียกขานกันว่าถนนไซบุรีภูมิสถานที่ตั้งอยู่คู่ขนานกับถนนนางามปรากฏมีพระอารามโบราณที่ถูกเรียกขานกันว่าวัดกลางปูชนียสถานสำคัญที่รังสรรค์บันดาลผ่านงานศิลปะรูปแบบไทยจีนจนเป็นอัตลักษณ์ให้เห็นได้อย่างลงตัวพร้อมทั้งได้รับอิทธิพลความเจริญทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมของสยามประเทศมาจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยมีการนำรูปแบบอาคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามมาเป็นต้นแบบของพระอุโบสถอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาของผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ครั้งอดีตกาลจวบการผ่านสมัยมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและในปัจจุบันวัดกลางแห่งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร

วัดมชิมาวาดสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาผู้สร้างวัดชื่อนางศรีจันทร์ชาวบ้านจึงเรียกชื่อวัดว่าวัดยายศรีจันทร์ภายหลังมีผู้สร้างวัดขึ้นทางทิศเหนือ1วัดและทางทิศใต้1วัดโดยวัดยายศรีจันทร์อยู่ตรงกลางชาวบ้านจึงนิยมเรียกว่าวัดกลางในปีพุทธศักราช2431สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหมื่นวชิรยานวโรรสได้เสด็จเยือนเมืองสงขลาทรงเปลี่ยนชื่อจากวัดนางศรีจันทร์หรือวัดกลางเป็นวัดมชิมาวาดและได้รับการปฏิสังขรณ์เรื่อยมาโดยระหว่างปีพุทธศักราช2390ถึง2408ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่โดยเจ้าพระยาวิเชียรคีรีบุญสังณสงขลาผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่5ของตระกูลณสงขลาสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ในปีพุทธศักราช2394เป็นพระอุโบสถทรงไทยสมัยรัตนโกสินทร์เป็นฝีมือช่างหลวงในกรมช่าง10หมู่พร้อมด้วยช่างประจำเมือง

0: สงขลาผสานพุทธศิลป์แบบไทยผสมจีนเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังทั้ง4ด้านเนื้อเรื่องเป็นเทพชุมนุมพระพุทธประวัติและทศชาติชาดกเป็นจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่4ด้วยฝีมือช่างหลวงอีกหนึ่งสิ่งสำคัญภายในวัดมัชฌิมาวาดวรวิหารคือพระประธานภายในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนประทับนั่งปางสมาธิพุทธลักษณะแบบไทยผสมจีนประดิษฐานอยู่ในบุตรสบกลักษณะคล้ายบุตรสบกของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรขนาดย่อส่วนสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้พระอุโบสถวัดมัชฌิมาวาดนับเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่งดงามมากแห่งหนึ่งของภาคใต้
1: โครงสร้างของอุโบสถเนี่ยจะเห็นว่าสำหรับอุโบสถของวัดมัชฌิมาวาดนั้นจะเป็นอุโบสถที่แปลกกว่าของที่อื่นๆเนื่องจากว่าโครงสร้างข้างบนเนี่ยเปิดเผยหมดเปิดกว้างจะไม่มีเพดานนะเพราะเราสามารถดูความอลังการของเครื่องไม้ทั้งหมดพอลงมาที่ผนังของอุโบสถเห็นว่าทั้งทุกด้านของฝาผนังเนี่ยเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังนะตอนบนสุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปเทวดานั่งประทับนั่งพนมมือมุ่งตรงไปที่พระประธานเป็นการนมัสการทำความเคารพต่อพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าภาพที่สะท้อนจากจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถอันนี้มันจะสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างจีนไทยซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ปรากฏในยุคที่เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง

0: วัดมัชฌิมาวาสโบราณสถานที่ผสมผสานงานทางสถาปัตยกรรมได้อย่างลงตัวโดดเด่นเป็นสง่าล้ำค่าเคียงคู่ถิ่นฐานย่านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านานอีกทั้งวัดแห่งนี้ยังมีหลักฐานจารย์จารึกบันทึกเป็นภาษาจีนถึงคุณงามความดีของเจ้าเมืองสงขลาให้เห็นเป็นประจักษ์สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายชั่วอายุคนอยู่บนกำแพงแก้วของพระอุโบสถทั้ง4ทิศดังที่เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาสองค์ที่12พระราชศีลสังวรได้เรียบเรียงแปลไว้อยู่ในหนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ดังนี้เจ้าพระยาผู้เป็นใหญ่แห่งตระกูลโง่ตั้งจิตสร้างกุศลปกครองราษฎรนิกรรักความเป็นธรรมขึ้นชื่อลือเกียรติงามเป็นคนสุจริตไม่พูดเท็จมีมนุษยธรรมกุศลทานน้ำใจงามไม่เลวมีพรสวรรค์ยึดหลักเป็นกลางเมืองสงขลาเป็นสุขสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมีเป็นเมืองขึ้นชื่อลือนามทั้ง4ทิศถึงแม้ถูกราวีร้อยครั้งก็ยังยืนยงถาวรตลอดไปกษัตริย์เสด็จสงขลาประทานพรแก่ราษฎรนิกรดังประทีปสาดส่องไปทั่วราษฎรด้วยเมตตาธรรมจากจารึกบนเสาหินแสดงให้เห็นถึงความสงบสุขภายใต้การปกครองของเจ้าเมืองคนจีนบรรพชนต้นตระกูลณสงขลาผู้จงรักภักดีและปกครองบ้านเมืองสงขลาแห่งนี้มาช้านาน
1: บนแผ่นดินประวัติศาสตร์เมืองสงขลามีเกียรติประวัติอันเกรียงไกรของตระกูลณสงขลาบรรพชนที่เดินทางเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตสถิตติดอยู่ภายในอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาช้านานโดยมีผู้ที่เป็นต้นตระกูลคือในเหยียงแซ่เห่าชาวจีนเจียงจิ้วหูตำบลบ้านแซ่หินเหนือเมืองแอมุยมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีนได้อพยพเข้ามาตั้งรกฝังรากฝากชีวิตอยู่ที่เมืองสงขลาเก่าบนบ้านแหลมสนฝั่งเขาแดงจนเติบโตเป็นคหบดีราษฎรต่างเรียกขานว่าตัวแปะต่อมาได้เริ่มรับราชการเป็นนายอากรทำอากรรังนกเกาะ4เกาะ5ถวายเงินปีละ50ชั่งจนได้รับโปรดเกล้าดำรงตำแหน่งให้เป็นพระยาสุวรรณคีรี

0: สมบัติและเป็นผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่1ซึ่งต่อมามีการสืบเชื้อสายโดยลูกหลานให้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลามาหลายชั่วอายุคนและได้ร่วมกันทำนุบำรุงเมืองสงขลาให้มีความเจริญสืบต่อกันมามีการค้าขายกับชาวต่างชาติทำให้เมืองสงขลาเติบโตอย่างรวดเร็วจนมาถึงพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8เมื่อปีพุทธศักราช2437ในรัชสมัยล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5ได้ทรงปฏิรูปการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลและในปีพุทธศักราช2439ได้รวมเมืองนครศรีธรรมราชเมืองพัทลุงเมืองสงขลาและหัวเมืองมาลายู7หัวเมืองเข้าไว้ด้วยกันตั้งเป็นมณฑลนครศรีธรรมราชโดยมีเจ้าพระยายมราชเป็นข้าหลวงเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลและได้ลดบทบาทให้พระยาวิเชียรคีรีเป็นจางวางกำกับราชการตำแหน่งเจ้าเมืองสงขลาจึงได้สิ้นสุดลงรวมระยะเวลาในการสำเร็จราชการเมืองสงขลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2318ครั้งสมัยกรุงธนบุรีเป็นลำดับมาจนถึงปีพุทธศักราช2444นับเป็นเวลารวมทั้งสิ้น126ปีหลังจากนั้นพระยาพฤกษาพิรมบุตรชายพระยาวิเชียรคีรีผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลาลำดับที่8ได้ทำคุณงามความชอบไว้อย่างมากมายจนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากล้นเกล้าพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ทรงโปรดเกล้าพระราชทานนามสกุลณสงขลาเมื่อวันที่29มิถุนายนปีพุทธศักราช2456เป็นลำดับที่108ของสยามนับเป็นสิริมงคลในตระกูลณสงขลาเป็นอย่างยิ่งนี่คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญที่บรรพชนคนสงขลาภาคภูมิใจที่ได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระเจ้าแผ่นดินสยามมายาวนานหลายชั่วอายุคนรวมทั้งยังได้อุตสาหะพัฒนาอู่บ้านย่านเมืองแห่งนี้มาเป็นเวลานับร้อยปีล่วงมาแล้ว
1: นี่คือสุสานของพระยาสุวรรณคีรีสมบัติเหยียงแซ่เฮาซึ่งเป็นเจ้าเมืองสงขลาคนที่หนึ่งในตระกูลณสงขลาและเป็นต้นสกุลณสงขลาวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปีลูกหลานในสกุลณสงขลาทุกสายสกุลก็จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อทำพิธีคารวะบรรพบุรุษในเทศกาลเชงเม้งบรรพบุรุษของเราได้เลือกสถานที่แห่งนี้เป็นห่วงซุยเนื่องจากทำเลตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากเพราะว่าด้านหลังติดภูเขานะครับและด้านหน้าก็เป็นทะเล

คฤหาสน์หลังนี้นะครับเป็นของท่านเนตรณสงขลานะครับท่านประสงค์ที่จะสร้างให้กับลูกสาวนะครับชื่อท่านชื่นนะครับด้วยความที่จะประสงค์ให้กับทางลูกสาวเนี่ยทำให้รูปแบบของสถาปัตยกรรมในนี้ค่อนข้างจะนิ่มนวล นะครับมีการใช้ลวดลายมงคลดอกไม้จีนนะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตามความคติความเชื่อทางจีนเนี่ยเข้ามาผสมนะครับอย่างเราจะเห็นว่าลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมอันนี้จะประกอบด้วยทางยุโรปจีนผสมกันนะครับอาคารหลังนี้ตอนหลังท่านเนตรณสงขลานะครับมอบให้กับหลวงอนันตสมบัติไปนะครับท่านได้ขายให้กับทางราชการเพื่อให้เป็นศาลากลางในสมัยนั้นนะครับจากนั้นก็น่าเสียใจที่ถูกทิ้งร้างไปเวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากนั้นก็ถึงจะปรับอีกครั้งนึงแล้วก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์โดยสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยทรงพระกรุณาเปิดอย่างเป็นทางการในปี2525ซึ่งปีครบรอบ200ปีกรุงรัตนโกสินทร์พอดีหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอาคารหลังนี้ก็ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรื่อยมาครับจนปัจจุบัน

การเวลาผ่านมาจนถึงพ.ศ.นี้บ้านเมืองอันเรืองนามที่มีประวัติศาสตร์ของบรรพชนคนจีนรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วถิ่นฐานย่านเมืองแห่งนี้

0: ยังมีอีกวัฒนธรรมจากคนจีนที่ลือเรื่องคู่เมืองสงขลามาเป็นเวลานานจนคนทั่วไปให้การยอมรับว่านี่คืออัตลักษณ์หนึ่งของเมืองนี้นั่นก็คือข้าวสตูอาหารที่หลอมรวมวิถีอันล้ำเลิศก่อรถปรากฏเป็นตำนานในชื่อร้านเกียรติฟั่งตั้งอยู่บนถนนนางงามเริ่มดำเนินกิจการเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2480โดยปัจจุบันสืบทอดกันมาถึงรุ่นที่3ของตระกูลข้าวสตูเป็นสูตรของคนจีนไหหลำจากที่เคยใช้ชีวิตเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือฝรั่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
1: โดยนำสูตรหมูสตูแบบอังกฤษมาปรับรสให้ถูกปากลูกค้าท้องถิ่นดินแดนปากใต้จนใครหลายคนที่ได้ลองลิ้มถึงกับต้องยกนิ้วให้กับความโอชาของอาหารบอกผ่านกันไปทั่วให้รู้ว่าร่อยจังหู
2: ้ประวัติความเป็นมาของข้าวสตูคือกงเขาเล่าต่อๆกันมาบางเมืองไทยนี้ที่นี่มียังมีมะพร้าวแกก็เลยลองมาทำทานดูแล้วก็คนข้างบ้านแล้วก็ชอบว่าให้ทำขายเลยเปิดมาถึงร้านนี้ปัจจุบันก็ประมาณ80กว่าปีแล้วก็เลยติดปากตั้งแต่รุ่นโกงมาถึงรุ่นหลานนี่รุ่นที่3แล้วค่ะ
3: สตูนี้ของฝรั่งเขาไม่ได้ใช้กะทินะครับแต่ของไทยเราที่คนจีนทำเนี่ยใส่กะทิด้วยทำให้น้ำแกงเข้มข้นขึ้นสิ่งที่ใช้แก้เลี่ยนนะครับก็เป็นน้ำจิ้มซึ่งมีกระเทียมแล้วก็พริกน้ำส้มและครับรสชาติก็กลมกล่อมก็คือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็ม
4: ผมทำที่นี่มาตั้งแต่รุ่นปู่แล้วว่ารุ่นพ่อเขาแล้วว่ารุ่นลูกสมัยก่อนกับสมัยนี้รสชาติเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับไม่ผิดหวังมันคือมากินประจำแล้วก็ถ้าแขกไปพวกมาเยี่ยมก็จะพามากินที่นี่ถ้ามาสงขลาต้องมากินที่นี่ถึงจะถึงสงขลา
0: นี่คือหนึ่งในหลักฐานชั้นดีที่ยืนยันการันตีได้ว่านครแห่งนี้ท่วมท้นจนล้นปลีไปด้วยนานาอารยวัฒนธรรมอันก่อร่างสร้างจากวิถีและภูมิปัญญาของบรรพชนคนโบราณที่ส่งผ่านมาจนถึงอนุชนคนปัจจุบันและยังมีบริเวณสถานที่ซึ่งเป็นโบราณสถานของบ้านเมืองเรืองรองคลองคู่อยู่เคียงข้างกันมาเป็นเวลานับร้อยปีนับพันปีบนพื้นที่ของเมืองสงขลาชุมชนที่เป็นดั่งแหล่งอารยวัฒนธรรมจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านาน

นแผ่นดินถิ่นฐานย่านโบราณตรงบริเวณปากน้ำสงขลาภูเขาที่ร่วมเรียงเคียงตำนานมากับเกาะหนูเกาะแมวแนวเขตขันแห่งนี้มีชื่อเรียกขานต่อกันมาว่าเขาตังกวนภูเขาเก่าการแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในหมู่ชนคนไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตเนื่องจากเมื่อใดที่ได้มาเหยียบยืนบนพื้นยอดเขาตังกวนจะพบกับทัศนียภาพอันพิเศษสุดประดุจกับได้เห็นเมืองสงขลาทั่วทั้งนครา และยังได้เข้าถึงคำเปรียบเปรยของชื่อเมืองสงขลาว่าเป็นเมืองสองทะเลดังหลักฐานบ้านเมืองที่ถูกจารึกบันทึกเอาไว้โดยพระยาศรีธรรมราชาความว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนยอดเขาตังกวนหรือเขาน้อยซึ่งอยู่กลาง

0: เมืองและขึ้นไปได้สะดวกแล้วแลไปรอบตัวจะไม่เป็นการมุสาวาทถ้าจะกล่าวว่าเหมือนอยู่ในเมืองสวรรค์ทางด้านทิศเหนือจะเห็นทะเลหลวงและป่าสนที่ปากอ่าวอันงดงามตามธรรมชาติถ้าแลไปทางทิศตะวันตกจะเห็นทะเลสาบหรือทะเลในอันกว้างใหญ่มีเกาะยอหัวเขาเขียวน้ำขาวใบไม้เขียวฟ้าสีเทาหรือสีต่างๆถ้ายิ่งเป็นหนวดแมวด้วยแล้วก็วิวทะเลสาบสวิตเซอร์แลนด์คงสู้ไม่ได้ณบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุคู่เมืองสงขลาที่เรียกขานกันว่าพระเจดีย์สุดหมอกหรือพระเจดีย์หลวงเป็นเจดีย์ซึ่งเดิมทีเคยถูกทิ้งไว้ให้รกร้างจนต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงพระราชทานเงินหลวง37ช่างโปรดให้พระยาวิเชียรคีรีผู้ว่าราชการเมืองสงขลาลำดับที่5บูรณะซากเจดีย์ให้สวยงามขึ้นพร้อมโปรดเกล้าให้สร้างพระพราที่ประทับแต่ยังไม่ทันจะแล้วเสร็จดีล้นเกล้าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ก็ทรงเสด็จสวรรคตไปเสียก่อนล่วงสู่พุทธศักราช2432ล้นเกล้าพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสหัวเมืองมลายูเมื่อถึงเมืองสงขลาจึงมีพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างต่อจนสำเร็จเป็นรูปทรงก่ออิฐถือปูนแบบยุโรปผสมจีนดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้สิ่งสำคัญหากถ้ายืนอยู่ณจุดสูงสุดบนยอดตังกวนเมื่อหันไปยังทิศตะวันตกพื้นภูมิแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งถูกเรียกว่าหัวเขาแดงผมจะพาผู้ชมข้ามจากเขาตังกวนไปยังหัวเขาแดงแหล่งอารยะวัฒนะของเมืองสงขลาในยุคแรกเริ่มแหล่งที่เป็นพื้นภูมิของผู้คนชนชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสงขลาแหล่งชุมชนที่ถูกถ่ายทอดจากดาโต๊ะโมกอลบิดาผู้ย้ายความเป็นเมืองมาตั้งณสถานที่แห่งนี้สู่รุ่นลูกสุลต่านสุไลมานบุรุษผู้เอกอุซึ่งนำความรุ่งเรืองมาสู่เมืองสงขลา
1: สุลต่านสุไลมานซึ่งดำรงตำแหน่งพระเจ้าเมืองสงขลาในขณะนั้นหลังจากได้เข้าปกครองเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดงต่อจากดาโต๊ะโมกอลผู้เป็นบิดาแล้วสิ่งแรกที่เร่งรุดดำเนินการนั่นคือการสร้างเมืองให้กลายเป็นเมืองท่าเรือที่สมบูรณ์แบบจัดระเบียบให้กับการเดินเรือสำเภาพาณิชย์นาวีให้สามารถเข้าออกเทียบท่าซึ่งอยู่ในทะเลสาบด้านหลังของหัวเขาแดงสามารถกันคลื่นลมแรงได้เป็นอย่างดีทำให้การซื้อขายถ่ายเทสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นความคึกคักทางด้านการค้าทำให้สงขลาฝั่งหัวเขาแดงถูกขนานนามให้เป็นเมืองปากน้ำในการนั้นแต่หากกล่าวขานถึงชื่อเสียงที่ขจรกระจายของสุลต่านสุไลมานนั้นอยู่ที่การสร้างความมั่นคงให้กับเมืองสงขลาโดยการสร้างป้อมคูประตูหอรบจำนวนมากซึ่งมีระบุอยู่ในผังเมืองของนายลามาวิศวกรชาวฝรั่งเศสซึ่งเขียนบันทึกไว้เมื่อปีพุทธศักราช2230ว่าเมืองสงขลาที่เขาแดงประกอบด้วยกำแพงเมืองและป้อม20ป้อมทั้งนี้เหตุที่สงขลาได้สร้างกำแพงและป้อมปราการไว้อย่างมากมายอันเนื่องมาจากในยุคนั้นได้มีเหตุการณ์ทางการเมืองอันเลวร้ายในกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าประสาททองผู้ครองเมืองกรุงศรีอยุธยาได้กระทำการประหารโอรสในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นรัชทายาทอันชอบธรรมถึงสองพระองค์ทำให้สุลต่านสุไลมานไม่ยอมรับอำนาจที่ไม่ชอบธรรมในสมเด็จพระเจ้าประสาททองจึงเกิดการแข็งเมืองขึ้นดังบทบันทึกของบาทหลวงเดอชัวซีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสใจความว่ามีแขกมาลายูคนหนึ่งได้ไปตั้งตัวเป็นใหญ่ที่เมืองสงขลาและได้กบฏต่อพระเจ้ากรุงสยามแขกมาลายูผู้นี้ได้ทำป้อมคูประตูหอรบอย่างแข็งแรงแน่นหนาฝ่ายไทยก็ยกกองทัพไปปราบหลายครั้งแต่ก็แพ้กลับมาทุกคราวหลังจากนั้นแขกมาลายูคนนี้ก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์เรียกกันว่าพระเจ้าเมืองสงขลา

0: หลังจากสุลต่านสุไลมานแข็งเมืองเป็นผลสำเร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าประสาททองก็ได้ส่งทัพมาตีเมืองสงขลาอีกถึง2ครั้งแต่ถึงกระนั้นเมืองสงขลาภายใต้การปกครองของสุลต่านสุไลมานยังคงเข้มแข็งมากสามารถต้านทานทัพกองกำลังของกรุงศรีอยุธยาให้แตกพ่ายกลับไปเสียทุกครั้งนอกเหนือจากนี้เมืองสงขลาในยุคนั้นก็ยังได้ทำการศึกตีรวมเอาเมืองนครศรีธรรมราชปัตตานีและพัทลุงไว้ในอำนาจอีกด้วยจึงนับได้ว่าในยุคของสุลต่านสุไลมานคือยุครุ่งเรืองของการปกครองเมืองสงขลาอย่างแท้จริง
1: ป้อมปืนแห่งนี้เป็น1ใน10ป้อมของเมืองสิงขรนครเมื่อครั้งที่เมืองสิงขรนครตั้งเป็นยุคแรกที่เรียกว่าเมืองสงขลาฝั่งเขาแดงป้อมจุดนี้เป็นป้อมที่น่าสนใจเพราะเปรียบเสมือนกับเป็นป้อมปราการอันเป็นด่านที่คอยสกัดถ้าหากว่ามีข้าศึกล่วงล้ำเข้ามาในหน้าน้ำทางด้านหลังลักษณะเด่นของช่องระหว่างเชิงเทินอันเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของป้อมปืนแห่งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่ามิได้ทำเป็นช่องตรงๆแต่เป็นช่องที่มีลักษณะของสอบเข้ามาตอนปลายแล้วก็ปากผายออกไปในลักษณะเป็นรูปตัววีอย่างน้อยที่สุดเจตนาของวิศวกรที่ออกแบบก็เพื่อให้การขยับของปืนใหญ่สวิงได้ทั้งซ้ายขวาและก็ตรงกลางนักวิชาการเคยสันนิษฐานร่วมกับป้อมปืนอีกหลายๆป้อมว่าน่าจะเป็นแนวคิดหรือว่าเป็นรูปแบบของการก่อสร้างจากวิศวกรที่ไม่ใช่ชาวตะวันออกแต่น่าจะเป็นชาวตะวันตกเข้ามาสัมพันธไมตรีอย่างต่อเนื่องร่องรอยหลักฐานทางโบราณในคดีไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนกำแพงเมืองคูเมืองไม่ว่าจะเป็นหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในสมัยที่เมืองสงขลาอยู่ทางฝั่งเขาแดง
2: ความเชื่อถือการเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือหลุมฝังศพของสุลต่านสุไลมานนั้นความจริงมันไม่เฉพาะคนไทยพุทธไทยมุสลิมแม้แต่คนจีนก็ให้ความนับถือในสิ่งเหล่านี้ทวดขุมจึงคล้ายๆเป็นศูนย์รวมจิตใจในด้านความศักดิ์สิทธิ์ที่จะคอยช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองผู้คนตรงนี้นี่คือเป็นความเชื่อที่ประชาชนบริเวณนี้มีต่อทวดหุ่มในยุคปัจจุบัน

ล่วงการผ่านสมัยเชื้อสายชาวมุสลิมยังคงเป็นหนึ่งในชนชาติสำคัญของแผ่นดินสองทะเลโดยอาศัยกระจายอยู่ตามชุมชนในจังหวัดสงขลาร่วมกับชาวไทยและชาวจีนอย่างกลมเกลียวเหนียวแน่น

การอยู่ร่วมกันของ3เชื้อชาติ3วัฒนธรรมทั้งไทยจีนมุสลิมสามารถพบเห็นได้อย่างชัดเจนในเขตตัวเมืองสงขลายุคปัจจุบันณมัสยิดอุษาสนะอิสลามหรือที่ผู้คนในชุมชนต่างเรียกกันว่ามัสยิดบ้านบนศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมในแถบถิ่นนี้เอกลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดของมัสยิดแห่งนี้คือตัวอาคารของมัสยิดที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบเดียวกับวิหารของวัดมัชชิมาวาดวรวิหารซึ่งมีรูปลักษณ์เป็นศิลปะไทยเนื่องจากนายช่างผู้สร้างมัสยิดคือนายช่างกลุ่มเดียวกันกับที่สร้างวิหารของวัดนั่นเองแต่ด้วยรูปลักษณ์ก็ไม่ใช่อุปสรรคแห่งความศรัทธาชาวไทยมุสลิมในย่านบ้านบนแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักศาสนาและมีมัสยิดอุษาสนะอิสลามเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเสมอมา

0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.
1: นอกจากนี้ในเขตบ้านย่านเมืองที่เรียกกันว่าบ้านบนยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนคนทั่วไปนิยมชม

0: นี่คืออาหารข้าวมันแกงไก่ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของคนสงขลาแล้วก็ในหลายจังหวัดภาคใต้ด้วยประกอบด้วยข้าวที่หุงด้วยกะทิกะทินี้นะครับผมจะใช้หางกะทิมาหุงข้าวเราก็ใช้หัวกะทิไปทำแกงไก่ที่สำคัญของแกงไก่นะครับก็คือเครื่องปรุงที่เป็นเครื่องแกงซึ่งประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ตะไคร้ข่ากระเทียมหอมแดงแล้วก็ผิวมะกรูดเมื่อได้ส่วนผสมครบแล้วก็โขลกให้แหลกละเอียดครับนะหลังจากนั้นก็แบ่งหัวกะทิมาเคี่ยวให้แตกมันแล้วก็ผัดเครื่องปรุง ที่โขลกไว้แล้วนะครับแล้วก็จึงใส่เนื้อไก่พอเนื้อไก่ใกล้จะสุกจึงเติมหัวกะทิแล้วก็ปรุงรสครับนอกจากมีแกงไก่แล้วนะครับก็ยังมีเครื่องเคียงประกอบด้วยกุ้งหวานน้ำพริกส้มน้ำพริกกระเทียมและปลาไส้ตันทอดกรอบเครื่องเคียงที่ใช้ประกอบข้าวมันแกงไก่เนี่ยนะครับส่วนประกอบหลักถึงจะได้ข้าวมันครบทุกรสชาติข้าวมันแกงไก่นี่ก็ไม่มีความชัดเจนนะครับว่าใครได้เริ่มทำแต่ก็เป็นอาหารหลักที่นิยมทานกันทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็แม้ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนก็นิยมทานกัน
1: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่พาดคลุมเมืองสงขลาแห่งนี้กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นทำให้ผมได้รับรู้ว่าเมืองท่าการค้าในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกลไปทั่วโลกภูมิสถานย่านใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คน3ชนชาติที่ได้ทิ้งเอกลักษณ์ผ่านศิลปะสถาปัตย์วิถีชีวิตให้สถิตติดอยู่เคียงคู่กับนคราแห่งนี้แม้ในปัจจุบันเอกลักษณ์วัฒนธรรมประจำชนชาติได้เลือนลางจางลงไปเหลือเพียงกลิ่นไอบางๆที่ได้มีการผสมผสานผ่านการเวลามาสู่ผู้คนในยุคปัจจุบันหากแต่ไอบางๆนั้นยังคงคุกรุ่นไปด้วยเรื่องราวแห่งความทรงจำที่พร้อมจะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มาสืบสานเพื่อให้เอกลักษณ์นั้นได้คงมีคงอยู่สืบไป
2: การผสมผสานทางวัฒนธรรมที่มันไม่ค่อยจะตึงตัวมากนักคือมันสามารถหลวมวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยก้าวหากันได้เนี่ยมันทำให้คนอยู่ร่วมกันได
3: ้นี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาภูมิใจแล้วก็อยากจะให้ชาวสงขลาได้บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้กับพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามว่าดินแดนแห่งนี้นะครับอยู่ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคีจะนำมาซึ่งความสงบสุขได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือในอนาคต
1: นี่คือโอกาสอันดีที่อนุชนคนรุ่นใหม่จะได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้จักกับวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่สั่งสมสืบต่อกันมาจากบรรพชนคนโบราณเพื่อย้ำเตือนสติเราได้รำลึกว่าอะไรคือรากเหง้าของตัวเราอย่างแท้จริงสวัสดีครับ

0: ไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงค์ลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: wow. Looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลั
3: ดมาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: 1 2 3
1: Cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah?
8: Nice. Incredible.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll,
7: right,
2: be, eating, right. you'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหาร

พร่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการ

0: การเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:10 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40
4: นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: ันเป็นไฮเป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไฮนะเฮ็ดไฮอยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเคลื่อนนี่บ้านอยู่ในน้ำเคลื่อนเดียวนี่บัดมือนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านห้องสีใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก้ครัวมามันก็สิบ่รอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่ปงลินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในให้ในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในนานะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบ้านก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไฮในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพร่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป้าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพร่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุรักษ์สมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

ขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกใหม่พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเขาบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: แต่ถามว่าย่านบ่อก็มันคือว่าล่ะไม่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็สุดแล้วท่านถ้าน้ําเลือกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: กิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันอย่างนี้ได้ไหม
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ไม่ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่น้ำผมเนาะผมก็หมดเนาะมันจะถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวของตัวเป็นใหม่ยื่นต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่เลยบ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Vedi le va.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม้ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่งขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เถียวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เถียวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าเออตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยๆนั่นนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงทางยังเพิ่นก็สนับสนุนครับคือว่านุ่นให้เป็นท่องเที่ยวเฮาก็สิจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังซี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที
2: ่วิ่งระวังเตี๋ยขาบ่อนไหนว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งนั้น

0: ่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ถ้าให้เปรียบโนราครับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชัวร์โยคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
4: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ู้ชมมาอยู่กันที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่ตำบลเปือเนาะอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะแล้วก็มากับแม่ภัยวันนี้เนี่ยเราจะมาเก็บสาหร่ายที่1ปีมีแค
1: ่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียวก็คือสาหร่ายไก่นะแม่เนาะของบ้านเรานี่มีทุกปีไหมคะให้ได้เก็บ
1: มีอยู่ทุกปีจ้ะบางปีก็มากบางปีก็น้อยจ้ะ
0: อ๋อซึ่งช่วงที่จะเริ่มเก็บได้ก็ต้องเป็นช่วงหน้าหนาวแบบนี้แหละ
1: เจ้า
0: อย่างน้ำที่ไหลข้างๆเรานี่นะคะจะเป็นเหมือนลำธารใหญ่ๆเลยตรงนี้นี่เป็นแม่น้ำน่าน
1: เจ้า
0: เนาะแม่น้ำน่านก็เป็นแหล่งที่ชาวบ้านเขาจะมาหาสาหร่ายไก่ด้วยนะคะ
1: ปลาปลา
0: หาปลาด้วยนี่กำลังเลาะๆป่าไผ่ค่ะกำลังจะลงไปที่ริมน้ำแล้วโอ้โหเขียวๆน่าเหรอแม่
2: เจ้า
0: อุ้ยเป็นสายเลยค่ะข้างหน้านะคะมองไปนี่เห็นเลยว่ามันจะเป็นแบบสายๆไหลๆๆๆแบบนี้

0: อกจากสวิงกับตะกร้าที่เอามานะคะเดี๋ยวจะมีไม้ที่ใช้สำหรับตีไก่ด้วยแต่แม่บอกเดี๋ยวค่อยไปฟันเอาข้างหน้าโอ้โหน้ำเย็นมากโอ้โหตอนนี้นะคะเราลงมาอยู่ที่กลางแม่น้ำหน้าแล้วนะคะของบ้านห้วยผ้าแล้วก็น้ำใสมากแล้วก็เยอะด้วยนะคะข้างล่างของเราที่เห็นเป็นสายเขียวๆนี่ก็คือสาหร่ายไก่ถูกไหมแม่ทั้งหมดเลยใช่ไหมจ๊ะ
1: เจ้า
0: อุ้ยขอจับขึ้นมาดูได้ไหมคะแม่
1: ได้
0: ใช้มือเลยนะ
1: เจ้า
0: หนาวว่าเย็นสาวขึ้นมาแบบนี
1: ้
0: โอ้เหนียวมากหนูนึกว่ามันจะขาดง่ายๆนะเนี่ยแม่
1: เหนียว
0: ลูกนี่
1: สองกับ
0: สองกับขาดเลยแต่ทำไมมันยาวขนาดนี้คะแม
1: ่มันยาของธรรมศาสตร์ของมัน
0: คือตอนแรกอ่ะหนูไม่เคยจับสาหร่ายไก่สดๆเนาะหนูนึกว่าเขาจะลื่นๆแต่ว่าอันเนี้ยพอจับอะค่ะมันเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์เลยแบบนั้นเลยนะคะไม่ลื่นนะไม่ลื่นเลยค่ะเนี่ยเป็นเหมือนเส้นใยสังเคราะห์
1: เตา
0: อ๋อถ้าเตาจะลื่นใช่ไหมนี่คือข้อแตกต่างเน
1: า
0: ะสีก็จะเป็นสีเขียวแบบสดใสเลยนะคะนี่เป็นสายเลยหนูล่างมาให้ดูนะอันนี้คือสายถ้าเราจะเก็บนี่เราต้องยังไงเราต้องเก็บจากตั้งแต่ต้นหินเลยไหมหรือว่าปลายๆหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ปลายก็ได้ครึ่งกลางก็ได้เจ้า
0: คือกินได้ทั้งหมด
1: เจ้า
0: อ๋อตรงนี้นี่ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เจ้าเยอะ
0: งั้นเดี๋ยวเราหาไก่ก่อนเนาะ
1: เจ้าน
0: ี่หาให้ดูเป็นแบบเหมือนใยสังเคราะห์เลยอ่ะใยสังเคราะห์สีเขียวๆนี่แหละสาหร่ายไก่สามารถพันอย่างนี้ได้ไหมไม่ควร
1: ตัดเป็นชิ้นเลย
0: ตัดเป็นดึงเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหโอ้โหรุนแรงมากอันนั้นคืออะไรคะล้าง
1: เจ้าส
0: ะ
1: พัดให้เศษขยะออก
0: เศษขยะของแม่ก็คือพวกเศษใบไม้นี่แหละดินมันติดเต็มเลยอะค่ะ
1: มาเอาจะเจ้า
0: เนี่ยดูดิ
1: เอาที่สะอาดสะอาด
0: อ๋อเอาที่สะอาดไปเลยเน
1: า
0: ะคือบางอันมันก็จะมีโคลนเนี่ยอย่างอันเนี้ยชัดเลยแม่บอกว่าเราก็จะเลือกแต่ส่วนที่มันสะอาดสะอาดมันจะได้ไม่ต้องล้างเยอะแล้วถ้าหนูมันขาดแล้วมันสามารถไปแปะโตตรงอื่นได้ไหมคะเนี่ย
1: ได้อยู
0: ่ได้อยู่ใช่ไหมสาหร่ายไก่ที่เราเลือกเก็บนะคะนอกจากจะเลือกที่สะอาดๆแล้วเราจะเลือกที่สมบูรณ์มีสีเขียวสดซึ่งก็จะเป็นไก่ที่เพิ่งออกใหม่แล้วก็ไม่แก่จนเกินไปค่ะส่วนไก่ที่เริ่มจะแก่แล้วนะคะจะเริ่มออกสีเหลืองๆค่ะยิ่งอยู่ในจุดที่มีน้ำไหลไม่ถึงนะคะก็จะทำให้ไก่นั้นเน่าแล้วก็ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำเพราะการเติบโตของไก่นั้นต้องอาศัยทั้งน้ำสะอาดและแสงแดดในการสังเคราะห์แสงค่ะที่สำคัญนะคะยังต้องเป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำไหลมีโขดหินให้ไก่นั้นยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตด้วยและส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ที่เราสามารถพบแล้วก็เก็บไก่ได้มากๆก็คือที่แม่น้ำโขงแล้วก็ที่แม่น้ำน่านนี่แหละค่ะเนี่ยจะเหมือนสาหร่ายเขาแบบโตออกมาจากหินเลย
2: เหมือนมันไม่ได้งอกมาจากพื้นเลยเนาะ
3: ไม่ใช่เจ้าม
0: ันอยู่จากหินใช่ไหมคะ
3: เจ้าม
0: ันมีชื่อไหมคะแม่อ
3: ันนี้มันเป็นไก่ไหมเจ้า
0: ไก่ไหมก็คือยาวๆแบบนี
3: ้เจ้า
0: แล้วมันมีไก่อย่างอื่นเหรอคะ
3: ไก่อย่างอื่นมันเป็นมันเนื้อมันจะนุ่มๆหน่อยเจ้า
0: อ๋ออันนี้มันแข็งเหรอคะ
3: เจ้า
0: ที่นี่เนี่ยเขาจะเรียกสาหร่ายไก่ที่เส้นยาวๆแบบนี้ว่าไก่ไหมนะคะก็คือมันจะยาวเหมือนเส้นไหมเลยเนาะ

0: รงนี้นะคะจะเป็นสาหร่ายไก่อีกแบบนึงที่แม่บอกว่าเป็นสาหร่ายไก่เหมือนกันก็เรียกคนละแบบเน
1: า
0: ะ
1: จะนวล
0: มันดูเขียวเข้มกว่าด้วยเนาะแม่เนาะสีเขียวสดเลยค่ะแล้วก็เหมือนขนนกเลยอ่ะแม่เจ็บขึ้นมาแล้วนุ่มกว่าด้วยนุ่มกว่าแล้วก็ลื่นกว่านิดนึงนะคะรสชาติต่างกันไหมคะแม
1: ่ตัวนี้รสหวานหน่อย
0: หน่อยนึงแต่ถ้าแบบยาวๆที่เราเก็บนั่นจะหวานนะคะ
1: มันจะออกขม
0: อันนั้นจะออกขมนิดนึงถ้านึกถึงพวงของสาหร่ายหางกระรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นๆๆๆๆๆออกมาแต่ในขณะที่ไก่ใหม่เนี่ยมันจะยาวเป็นเส้นยาวๆเลยเนาะอันนี้แม่บอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่ามันมีน้อยเดี๋ยวเวลาจำออกข้ามก็ยุบอยู่ดีเนาะไก่นวลค่ะเป็นไก่อีกหนึ่งชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำน่านไม่ว่าจะเป็นไก่นวลหรือว่าไก่หมายนะคะก็เป็นชื่อเรียกสาหร่ายน้ำจืดที่สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็พบมากในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะอีกหนึ่งสาหร่ายนะคะที่หลายคนนั้นต้องคุ้นเคยหรือว่าเคยได้ยินก็คือสาหร่ายเตาหรือว่าเทาค่ะซึ่งสาหร่ายชนิดนี้เนี่ยจะเป็นคนละชนิดกันกับไก่นะคะเป็นสาหร่ายน้ำจืดเหมือนกันนะคะแต่ว่าหน้าตาของสาหร่ายเตานั้นจะเหมือนตะไคร่น้ำเนื้อสัมผัสเขาก็จะนุ่มนิ่มกว่าแล้วก็สามารถที่จะพบได้ในแหล่งน้ำสะอาดเช่นกันนะคะแต่ว่าจะต้องเป็นน้ำนิ่งอย่างเช่นหนองน้ำหรือว่าแอ่งน้ำขนาดเล็กค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเรามากันที่บ้านห้วยพาดอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านหมู่บ้านที่มีแม่น้ำน่านไหลผ่านแล้วก็ยังเป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านด้วยนะคะและในช่วงหน้าหนาวอีกหนึ่งอย่างที่มาตามฤดูกาลก็คือสาหร่ายน้ำจืดที่เรียกว่าไก่ค่ะสาหร่ายไก่ที่เราเก็บมานะคะหลังจากที่เราสะบัดตีกับน้ำแล้วเนี่ยยังต้องทุบด้วยนี่แม่เริ่มทุบแล้วคือเราทุบเพื่อให้เขาสั้นหรือว่าให้เขาน
2: ิ่มทุบไปให้มันสะอาดอีกขี้โคลนมันมาก
0: อ๋อขี้โคลนที่ยังอยู่ข้างในบางทีมันอยู่กันเป็นสายเป็นก้อนเนาะก็คือตีให้มันแหลกแล้วก็จะได้ล้างอีกรอบคือเราจะบอกว่าไก่อะค่ะกลิ่นตอนแรกหนูนึกว่าจะคาวอันนี้กลิ่นไม่ค่อยคาวนะคะกลิ่นจะแบบคล้ายๆกับแหนกลิ่นจะไปทางแหนนิดนึงเขียวๆหน่อยแต่ว่าไม่ได้เขียวแรงมากอ่ะหนูว่าอันนี้เดี๋ยวทุบแล้วก็ล้างในสวิงเหรอคะ
2: ดูแม่ล่างเดี๋ยวน้ำนี่มันจะออกขุ่นๆ
0: อ๋อเดี๋ยวน้ำขุ่นๆจะออกแล้วใช่ไหมคะ
3: แน่แหละ
0: ที่เราสวิงมานี่เขาไม่ได้ช้อนอะไรหรอกเรามาใช้ล้างไก่นี่แหละโอ้สวยงาม
2: จะสวยกว่าเดิม
0: มาหนูทุบให้แล้วก็เดี๋ยวแม่ล้างแล้วกันเนาะต้องเอาน้ำขึ้นอ๋อต้องให้มันแฉะน้ำนิดนึงเดี๋ยวทำไมแม่ หนูเต็มหน้าแล้วขอโทษกับแม่ทำไมแม่ตีมันไม่กระเด็นเท่านี้จะถามแม่ภัยอีกทีนึงสาหร่ายไก่บ้านเรานี่เริ่มจะออกประมาณตั้งแต่เดือนไหนแม
2: ่มกราจ้ะถ้าน้ำบลากน้ำบะแดง
0: จะ
2: คงถึงเดือนมีนาเมษา
0: อ๋อถ้าหน้าร้อนแต่น้ำไม่หลากน้ำดีแบบนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นอากาศเย็นอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะ
2: เจ้า
0: แม่ไก่สดๆที่เราได้มานะคะเราจะนำมาทำอาหารด้วยกัน2 อย่างนั่นก็คือแอปไก่แล้วก็ไก่ยีค่ะสาหร่ายไก่สดๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะเก็บเอาไว้ได้เพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้นค่ะถ้าแช่ตู้เย็นก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-5 วันชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะจึงนิยมถนอมอาหารด้วยการนำมาตากแห้งเพื่อให้สามารถเก็บไก่ไว้รับประทานได้ตลอดทั้งปีค่ะทีนี้พอเราจะตากแห้งอะค่ะอย่างเงี้ยเราล้างสะอาดในระดับนึงแล้วต้องเอาไปทำอะไรไหมแม่หมายถึงต้องคลุกเกลือต้องอะไรไหมก่อนตาก
4: อันนี้คลุกเกลือแล้วตีจะเป็นไก่แอป
0: อ๋อถ้าแอป
4: ต้องคลุกแล้วเจ้า
0: อ๋อถ้าไก่ยีนี่ก็คือเอาไก่สดนี่แหละ
4: เจ้า
0: ไปตากเลย
4: ตากเลย
0: ต้องสางๆเท่านี้นะเนาะเพราะว่าเขาจะมาเป็นแบบ
4: เป็น
0: สายเป็นก้อนแล้วคือเหมือนกับเส้นไหมเลยค่ะแต่ว่าเป็นเส้นไหมสีเขียวเนาะแล้วเขาก็เหนียวนะคะเพราะยิ่งด้วยความที่เขาอยู่ด้วยกันเขาจะยิ่งเหนียวไก่ยีแอปไก่และมีอะไรอีกไหมแม่ที่เอาตัวไก่ไปทำ
5: เอา
0: ตั
5: วนี่ก็ได้เจ้าใส่น้ำมันนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำข้าวสารนี่นะห่อล่าง
0: เราจะเรียกว่าคั่วกับน้ำข้าวเนาะ
5: เจ้าจะเอาหลามก็ได้เจ้าน
0: ี่เดี๋ยวเราจะเอาไปตากแม่บอก2วันประมาณ2วัน2คืนเนาะก็จะได้เป็นไก่แห้งนะคะเพื่อเอามาทำเป็นไก่ยี
5: เจ้า
0: ส่วนของไก่ที่เราทุบจนสะอาดแล้วก็ขยำจนเป็นก้อนแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำมาทำแอปไก่เราจะหั่นให้เส้นของเขานั้นเล็กลงจากนั้นเนี่ยก็จะคลุกแล้วก็ขยำกับเกลือเกลือนั้นนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติแล้วเนี่ยก็ยังจะเป็นการไล่น้ำออกจากตัวสาหร่ายด้วยค่ะ
4: หนวดหนวดเลย
1: หนวดด้วยนี้เลยเนาะ
4: จ้ะ
1: นี่ค่ะน้ำเริ่มออกเยอะมากนี่คือพอเจอเกลือเจอแบบขยำเข้าไปแบบนี้นะคะจากสีเขียวสดๆเปลี่ยนเป็นสีเข้มแบบเขียวเข้มปึ๊ดเลย
3: สีต่างกันเลย
4: เจ้าต่าง
0: ตอนนี้นะคะสาหร่ายไก่ของเราพร้อมจะทำอาหารกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาทำแอปไก่แล้วก็ไก่ยีกันหน้าตานั้นจะเป็นยังไงนะคะจะอร่อยล้ำขนาดไหนติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจานวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านกับอาหารจานอร่อยจากแม่น้ำน่านนั่นก็คือสาหร่ายไก่ค่ะจานแรกจากไก่ที่เราจะนำมาทำกันนะคะเรียกว่าแอปไก่หรือว่าไก่ปิ้งค่ะโดยเราจะเริ่มจากการตำเครื่องแอปไก่กันก่อนค่ะ
1: นี่แม่ใส่กระเทียมลงมาแล้วนะคะมีตะไคร้กระเทียมเกลือป่นนะคะใส่ไปในพริกแกงเราด้วยนิดนึงตอนนี้เครื่องพริกแกงก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งค่ะเครื่องแอปไก่เรานะคะโขลกเรียบร้อยแล้วคือไม่ต้องแบบละเอียดมาก
4: เจ้า
1: เนาะเดี๋ยวแม่จะคลุกเหมือนยำเลยค่ะ
4: หอม
1: สีเหมือนยำเลยใส่หอมแดงนะคะที่ซอย
4: ผักชี
1: ผักชีกับต้นหอมอย่างละครึ่งนะคะ
0: แอปไก่ที่เราจะทำวันนี้นะคะจะทำด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่ใส่กะทิแล้วก็ไม่ใส่กะทิค่ะเราจะเริ่มทำแบบที่ไม่ใส่กะทิกันก่อนค่ะเครื่องต่างๆนะคะหลังจากที่เราคลุกเคล้าจนเข้ากันดีแล้วเราจะเติมน้ำย่านางลงไปค่ะ
1: ปึ๊บ
4: ใส่อีก
1: ใส่น้ำย่านางเพื่ออะไรคะแม
4: ่ลดรสชาติจะหวานช่วยลดที่หวานให้มันบ่ให้ขมเนี่ยจ้ะ
1: อ๋อช่วยลดความขมด้วยเห
4: รอเกลือมาอีกนิด
1: พร้อมไหมจ๊ะ
4: เนี่ยน้องชิมดู
1: ชิมตอนนี้เลยเหรอแม่
4: เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกอย่างอีก
1: อ๋อเพราะว่ามันต้องปรุงตอนนี้ไปเลยเหมือนห่อหมกเนาะเวลาทำห่อหมกมันต้องชิมก่อนที่มันจะสุกเพิ่มแล้วเค็มนะคะเค็มๆเผ็ดๆคือเคี้ยวแล้วมันเป็นสางๆถ้าเกิดสุกมันไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ
4: เจ้า
1: อ๋อถ้าสุกมันจะนิ่มกว่านี้เดี๋ยวต้องลองดูอ่ะแม่จะแอปแล้ว
0: แอปไก่ที่ห่อใบตองเรียบร้อยแล้วนะคะจะนำมาย่างไฟไฟที่ใช้เนี่ยต้องไม่แรงจนเกินไปเพื่อให้เนื้อด้านในนั้นสุกกำลังดีโดยการย่างนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีค่ะในส่วนของแอปไก่ใส่กะทินะคะเครื่องปรุงต่างๆนั้นเหมือนกันเลยจะต่างกันแค่ใส่กะทิลงไปด้วยเพื่อเป็นการเพิ่มความ

0: พอเลยจ้ะในระหว่างที่เรารอให้แอปไก่สุกนะคะเราจะมาทำน้ำพริกมะเขือส้มเอาไว้ทานคู่กับไก่ยีค่ะเครื่องต่างๆที่จะนำมาตำน้ำพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเนื้อปลาแล้วก็หอมแดงเราจะนำมาเผาไฟให้สุกหอมค่ะมะเขือเทศนี่หมกลงไปเลยหมกปิ้งอย่างนี้เลยนะ
1: เจ้าน
0: อกจากน้ำพริกมะเขือส้มนี่อะไรที่กินแล้วเข้ากันอีกได้บ้างคะ
2: น้ำพริกมะกอก
0: น้ำพริกมะกอกตามฤดูกาลเนาะน้ำพริกมะกอกเนาะ

0: ปลานี่ย่างสุกแล้วนะคะแล้วก็มะเขือเทศกับหอมแดงก็ย่างสุกแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราจะเอามาแกะเนื้อปอกเปลือกปลานี่ยังไงคะแม
1: ่โอ้กลางข้างในออกแล้วก็เอาซับให้ละเอียด
0: ปลาย่างที่สับแล้วนะคะก็จะเอามาโขลกอีกทีนึงมะเขือเทศกับหอมที่เราเผาแล้วนะคะก็ใส่มาเลยเริ่มปรุงต่อมาที่เราจะใส่ก็คือพริกป่นนะคะอันนี้ถ้าชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยสามารถที่จะใส่ได้ตามใจชอบเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตามด้วยผักชีและเกลือค่ะ
2: ได้อยู่เนาะ
0: โอเคใส่ถ้วยเลยตอนนี้ทั้งแอปกายแล้วก็น้ำพริกมะเขือส้มเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องใช้กินคู่กับน้ำพริกมะเขือส้มแล้วก็อร่อยเข้ากันสุดๆนั่นก็คือไก่ยีค่ะในส่วนของไก่ยีนี้นะคะจะต่างจากแอปกายก็คือเราจะไม่ใช้ไก่สดๆค่ะแต่ว่าเราจะใช้ไก่ที่ผ่านการตากแห้งมาแล้วอย่างน้อยประมาณ 2-3 วันเรียกว่าตากจนไก่นั้นแห้งสนิทนะคะซึ่งก็จะได้ไก่ที่ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะซึ่งไก่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะแม่เขาตากเตรียมเอาไว้ให้เราดูค่ะซึ่งก็มีทั้งไก่ใหม่แล้วก็ไก่นวลค่ะไก่นี่คือแห้งแล้วก็เบามากเลยนะคะเนี่ยเบามากเหมือนแบบเส้นใยกระดาษสาเลยเราจะต้องปิ้งเหมือนกันย่างเหมือนกันอ่ะนี่เลยจ้ะเราย่างเพื่ออะไรคะแม่
1: ให้มันกรอบ
0: อ๋อให้มันกรอบไฟก็ไม่ต้องแรงมากนะแม่เน
1: า
0: ะ
1: ต้องแรงต้องมันพริก
0: ต้องหมั่นพริกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้ใช่ไหมคะกรอบแล้วค่ะกรอบบางส่วนคือยี่แบบนี้เลยต้องให้เป็นผงเลยไหมคะ
1: เจ้าน
0: ี่แหละถึงเรียกว่าไก่ยีก็คือขยี้นี่แหละเนาะมีความรู้สึกว่าพอเขาสุกกลิ่นความเป็นสาหร่ายของเขาอะชัดขึ้นหนูว่าอันเนี้ยใช่มันเป็นกลิ่นหอมแบบสาหร่ายค่ะอันนี้หนูปิ้งต่อเลยไหมหนูลองอันนี้นะคะอันนี้เป็นไก่ไหมปิ้งขมคือตอนแรกนนึกว่ามันคือรสขมของไก่ไหม้ไม่ใช่นะคะมันเป็นขมแบบขมโคนลิ้นค่ะอันนี้ไม่ขมอันนี้ไม่ขมเลยไก่นวลไม่ขมแต่ถ้าไก่ไหม้นี่ขมเลย
1: จะขยี้ก่อนนี
0: ่ไม่เอาแล้วอันนี้อร่อยกว่าไก่ยีที่เรายีจนเป็นผงแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการปรุงรสแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมโดยเราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมกันก่อนค่ะไปแล้วจ้าใส่กระเทียมนะคะ
1: พอแล
0: ้
1: ว
0: โอเค
1: ทำงานลง
0: พอกระเทียมได้แล้วก็งาจ้ะแล้วก็ไก่ยีที่เรายีแล้วเนี่ยก็เอาลงไปด้วยเลยอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เหมือนคั่วแหละไม่ใช่ผัดเนาะแบบคั่วมากกว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะ

0: เยอะๆเน็บเยอะๆหน่อยเดี๋ยวนี้แล้วก็แอมเข้าไปเลยเนาะ
1: คู่กันคู่กันเข้ากันมาก
0: น้ำพริกมะเขือส้มนะคะจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มันจะหวานนิดนึงหวานน้ำหอมแดงเนาะที่มันเผาพอมาจ้ำกับตัวกะยีที่เขามีความกรอบครับแล้วก็หอมหอมกระเทียมเจียวด้วยคือมันมีความเข้ากันนะคะมันเข้ากันอย่างบอกไม่ถูกอะอร่อยกะยีเปล่าๆก็อร่อยหนูขอจิ้มเปล่าๆหน่อยมันเหมือนกับเรากินนี่ค่ะผงโรยข้าวรสสาหร่ายแต่ว่าหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มันงาดำอร่อยมากไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นเขียวด้วยเดี๋ยวลองอันนี้มั่งแอปตัวแอปไก่นะคะคือใส่กะทิมันจะมีรสชาติที่นวลเนียนขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยความที่เราปรุงรสเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่ใส่กะทิกับไม่ใส่กะทิอันที่ไม่ใส่กะทิเนี่ยจะรู้สึกว่ารสจัดขึ้นมานิดนึงอร่อยคนละแบบแต่ว่ารสชาติของตัวไก่นะคะเวลาที่สุกแล้วอ่ะมันจะเป็นเหมือนเรากินผักที่แบบแน่นๆน่ะไม่ได้เคี้ยวยากเหมือนตอนที่ยังไม่สุกตอนแห้งๆอันนั้นจะเคี้ยวยากเคี้ยวแล้วแบบเหมือนมันมีซางอะค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบว่าเค็มๆเผ็ดๆแล้วก็มีรสของเครื่องพวกตะไคร้ที่เราใส่ลงไปนะคะแล้วก็หอมใบตองแต่หนูชอบไก่ยีมากกว่าไก่ยีนี่คืออร่อยมากชมที่ดูแล้วเนี่ยถ้าใครอยากที่จะมากินอาหารพื้นบ้านแบบนี้นะคะโดยเฉพาะสาหร่ายไก่นะคะไก่ยีนี่คือยกให้เลยเดอะเบสอร่อยมากนะคะมาได้เลยที่บ้านห้วยพานนะคะที่นี่เป็นชุมชนท่องเที่ยวด้วยนะแม่เนาะมีโฮมสเตย
1: ์
0: ที่สำคัญคือมีลำธารใสๆไหลเย็นให้ได้เล่นน้ำชุ่มฉ่ำแน่นอนนะคะที่บ้านห้วยพานนะคะอยู่ที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคนที่พาเราไปสาวไก่ก่อนก็คือแม่พายเนาะขอบคุณมากมากนะคะวันนี้ก็มาทำกับข้าวให้กินด้วยขอบคุณมากมากนะคะพบกับตามเพื่อจะได้ใหม่นะคะทางอมรินทีวีดีช่อง34วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากนะจ๊ะแม
2: ่
0: อันนี้คือรักเลย
2: ชิมไปนะ
0: อร่อยอุ้ยแต่พอโดนไฟนี่สีเป็นโรตีสายไหมไม่มันไหมกำลังจะบอกว่าพอมันโดนไฟอะค่ะไอ้สีเขียวๆอะสีมันเป็นโรตีสายไหมเลยมันเขียวสวยเลยอะไฟไหมแม่หนูตกใจหมดเลยไก่ไหมอมรินทร์ทีวี
3: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
4: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
3: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
4: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
3: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
4: ยังไงอะ
3: แกรู้ปะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
4: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
3: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
4: เออวะเขามาทำไมวะ
3: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจเราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทย

0: ินเลยค่ะแม่บอกกินกับข้าวเหนียวเนี่ยมันลำ
1: จำน้ำพริก
0: จำน้ำพริกก่อน
1: มาจำนี
0: ้แล้วก็มาจำอันนี้จำน้ำพริกแล้วก็จำกะยีแบบนี้มันก็จะติดมาแบบนี้

0: าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
1: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
0: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียน

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: หากจะพูดถึงสถานที่ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักที่แฝงเรื่องราวเอาไว้มากมายมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเคยพบเคยเห็นกันมาบ้างซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสถานที่ในต่างประเทศแต่ถ้าพูดถึงในประเทศไทยของเราล่ะคะเรามีสถานที่ที่เป็นตัวแทนของความรักแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่า
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยากพาคุณผู้ชมมาคลายสงวนเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับความรักตอนนี้เนี่ยมินนี่อยู่ที่ใจกลางเมืองเลยค่ะและข้างหลังมินนี่ก็คือห้องสมุดนิวสันเฮแต่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับความรักยังไงแล้วจะเป็นตัวแทนความรักด้วยหรือเปล่าต้องเข้าไปหาคำตอบข้างในกับมินค่ะ

ท่าที่มินเดินสำรวจมาคร่าวๆเนี่ยที่นี่นี่มีแต่หนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะมีทั้งนวนิยายมีวรรณกรรมแล้วก็มีเรื่องราวที่อิงประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์อังกฤษทิเบตมีทุกที่เลยต้องบอกว่าเป็นสวรรค์ของนักอ่านเหมือนกันใครชอบอ่านหนังสือพวกวรรณกรรมเก่าๆมาที่นี่ได้เลยนี่มีหลายเล่มเลยนะคะเนี่ยที่อยากอ่านแต่ว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันดีกว่าค่ะว่าห้องสมุดแห่งความรักที่นี่เนี่ยมีอะไรให้มินค้นอีกบ้างประวัติของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้จดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมห้องสมุดเมื่อวันที่25มกราคมพ.ศ. 2412โดยสมาชิกสมาคมสตรีหรือ The Ladies Bazaar Association ซึ่งประกอบไปด้วยสตรีชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพขณะนั้นค่ะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพในระยะแรกถูกเรียกว่าสมาคมห้องสมุดสตรีกรุงเทพและในพ.ศ. 2454จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็นสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตามในสมัยนั้นตัวห้องสมุดไม่ได้มีอาคารเป็นหลักเป็นแหล่งมีรูปร่างสวยงามแบบที่เห็นในปัจจุบันค่ะจะใช้สถานที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามบ้านของสมาชิกแต่ละคนที่จะสามารถอนุเคราะห์หรือถ้าจะให้นึกภาพก็เหมือนการมารวมตัวกันอ่านหนังสือนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะที่ห้องสมุดแห่งนี้เนี่ยนะคะรู้ไหมว่ามีอายุกว่า150ปีแล้วนะคะและนี่เลยในตู้นี้นี่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึงอายุของที่นี่ได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามีตั้งแต่หนังสือรุ่นแรกๆรุ่นร้อยกว่าปีที่ตั้งห้องสมุดแห่งนี้มาเลยนี่คุณผู้ชมดูสภาพหนังสือนี่บ่งบอกถึงความเก่าแล้วก็เรื่องราวได้เลยนะคะเนี่ยว่ามีอายุจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าห้องสมุดที่ต้องบอกว่าอยู่กลางเมืองนะคะเนี่ยจะอยู่มาได้ถึงกว่า150ปีขนาดนี้ดูตรงนี้ดีกว่าถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของห้องสมุดแห่งนี้เลยนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ชมดูตรงนี้เลยตรามหาวชิราวุธซึ่งก็เป็นตราประจำของรัชกาลที่6และนี่ค่ะตรงนี้เนี่ยมีพระบรมฉายาลักษณ์รวมถึงมีข้อความด้วยเขียนว่า A gift from King Rama VI ของขวัญจากรัชกาลที่6ค่ะทรงพระราชทานไว้ปี1925คิดเป็นพุทธศักราชก็2468ตั้งแต่ปี2468ดูเผินๆแล้วเนี่ยเหมือนจะเป็นโต๊ะธรรมดาธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเห็นเลยว่านี่เป็นของพระราชทานจากกษัตริย์ซึ่งก็คือ6นั่นเองแต่ที่สำคัญค่ะถ้าใครมาดูไฮไลท์ตรงนี้ขอบอกขอย้ำเลยนะว่านี่เป็นชุดสุดท้ายแล้วจริงๆคือตอนท่านทรงพระราชทานมาเนี่ยมีหลายชุดเหมือนกันแต่ว่าณตอนนี้วันนี้ปี2558เหลือแค่ชุดนี้ชุดเดียวเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ชื่นชมด้วยความระมัดระวังนะคะเอาล่ะพาชมไฮไลท์ไปแล้วเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนแล้วสักทีว่าทำไมห้องสมุดแห่งนี้ถึงได้เป็นห้องสมุดแห่งความรักตามมาเลยจากที่มินได้พาคุณผู้ชมเดินชมความสวยงามโดยรอบของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้ไปแล้วก็อดที่จะเล่าถึงผู้ที่ออกแบบอาคารแห่งนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งผู้ที่ออกแบบอาคารที่สวยงามแห่งนี้ก็คือมาริโอตามันโยสถาปนิกเอกแห่งยุครัชกาลที่5ชาวอิตาเลียนผู้เดียวกันกับที่ออกแบบโบสถ์ซานตาครูซและพระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเอกลักษณ์การออกแบบของตามันโยอย่างหนึ่งก็คือรูปทรงแบบนีโอคลาสสิกตามสไตล์ยุโรปที่มีลวดลายโค้งเว้าอ่อนช้อยสละสลวยและมีโดมที่โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของตัวอาคารนั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เพราะว่าจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้เป็นทางเข้าเดิมของห้องสมุดนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ไปแล้วเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมดูเลยก็คือป้ายนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นจารึกแล้วก็เป็นคำตอบว่าทำไมที่นี่ถึงได้เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักเพราะว่าดร.โทมัสเฮเวิร์ดเฮสนะคะสร้างห้องสมุดแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงให้แล้วก็เป็นอนุสรณ์สถานให้กับภรรยาสุดที่รักคือเจนนี่เนลสันเฮสค่ะห้องสมุดแห่งนี้เป็นสถานที่ตัวแทนของความรักยังไงเจนนี่เนลสันเฮสไลบรารี This building was erected in 1921 by Dr. T. or Thomas Hayward Hayes as a memorial to his wife Jenny Nelson Hayes who for 25 years 1895 to 1920was the inspiration and mainstay of the Bangkok Library Association organized in 1869. ซึ่งเจนนี่เนี่ยถือว่ามีคุณูปการเกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพเป็นอย่างมากเพราะว่าได้อุทิศตัวทำงานเกี่ยวกับองค์กรที่เกี่ยวกับห้องสมุดในกรุงเทพนานถึง25ปี
ัวอาคารของห้องสมุดเนลสันเฮแห่งนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่เจนนี่เนลสันเฮภรรยาผู้ล่วงลับของคุณหมอโทมัสฮาวาร์ดเฮที่อุทิศตนแด่งานอันเป็นที่รักของเธอคือการเป็นบรรณารักษ์ตลอดระยะเวลา25ปีจนวาระสุดท้ายของชีวิตอาคารแห่งนี้จึงกลายเป็นที่ตั้งของสมาคมห้องสมุดกรุงเทพตั้งแต่นั้นมาและได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นห้องสมุดเนลสันเฮเพื่อเป็นการระลึกถึงเจนนี่เนลสันเฮและความรักของเธอนั่นเองค่ะพอดร.โทมัสรู้ว่าภรรยารักอะไรชอบอะไรสิ่งที่เขาทำได้เพื่อระลึกถึงภรรยาที่จากไปคือการสร้างสิ่งที่เธอรักซึ่งคือห้องสมุดแห่งนี้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ระลึกถึงแล้วรวมถึงให้คนอื่นๆเนี่ยได้รู้ถึงความรักที่เขามีให้กับภรรยาด้วยโอ้ยโรแมนติกมากๆปกติได้ยินแต่ความรู้คู่วิชาการคราวนี้ความรักก็มาคู่วิชาการเหมือนกันค่ะนี่แค่สถานที่แรกนะคะที่เป็นอนุสรณ์สถานแทนความรักมินไม่พามาแค่ที่เดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นไปดูที่ที่2กันต่อเลยค่ะน้ำตกพลิ้วหรืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีอยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีเพียงแค่14กิโลเมตรบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็เย็นสบายตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้มินก็มาอยู่ที่น้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแล้วคุณผู้ชมดูข้างหลังนี้สิน้ำตกสวยมากเลยอะเห็นแล้วอยากจะหยุดความสงบเอาไว้ตรงนี้แล้วก็กระโดดลงน้ำไปเลยแต่ไม่ได้ค่ะภารกิจยังมีหน้าที่ยังต้องทำต้องคลายสงบให้คุณผู้ชมแล้วก็ตัวเองให้เสร็จก่อนมองไปนี่ก็ตรงนี้ก็ป่าข้างหลังก็น้ำตกเห็นแล้วว่าอนุสรณ์สถานแห่งความรักมันอยู่ตรงไหนสงสัยต้องไปหาคนมาช่วยพาไปดูแล้วล่ะค่ะว่าอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักของที่นี่อยู่ตรงไหนกันตามไปกัน

0: ายคะนี่หรือเปล่าคะที่เป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรัก
1: อันนี้ยังไม่ใช่นะครับ อันนี้ก็คือเป็นอลังกรเจดีย์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเคยเสด็จมาประพาสที่เมืองจันทบุรีพร้อมกับพระนางเจ้าสุนันทาก็คือพระนางเรือร่มคือครั้งนั้นพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันเมื่อปี2416นะครับทรงมีพระราชดำรัสให้สร้างอลังกรเจดีย์ขึ้นมา

0: เพื่อเป็นที่ระลึกถึงว่าพระองค์เคยเสด็จมาประพาสพร้อมกันจริงแล้วก็คือเสด็จพ่อร .5 ของเรานะฮะคือเสด็จประพาสเมืองจันทบุรีถึง7ครั้งด้วยกันนะครับใน7ครั้งคือ3ครั้งที่พระองค์ได้มีโอกาสได้แวะมาเที่ยวชมน้ำตกทิวทีนี้ว่าที่พระองค์สร้างก็คือให้รับรู้ว่าคือ1พระองค์คือเคยเสด็จมาพร้อมกันนะครับพระองค์ทรงโปรดปรานกับน้ำตกทิวมากนะครับเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติของที่ทิวแห่งนี้ครับซึ่งมีชื่อเสียงระดับของจังหวัดจันทบุรีนะครับแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นก็คืออุทยานยังไม่ได้สร้างนะครับก็ยังเป็นป่าเขาลำนาวไผ่นะครับพระองค์เสด็จพาดทรงม้ามาทรงเห็นความสวยงามมากนะครับตามธรรมชาติพระองค์ก็เลยทรงให้ข้าหลวงในยุคนั้นนะครับสร้างขึ้นมานะครับเมื่อปีพ.ศ.2419นะครับ
1: พี่ธนชัยคะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยอนุสรณ์สถานแห่งความรักนี่อยู่ตรงไหนคะ
0: ก็อยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวจะนำลงไปนะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่เลยประมาณ50เมตรท่านเอง
1: โอ้คุณผู้ชมไปกัน
0: ครับขอเชิญครับ

0: ครับนี่ก็คือพีระมิดนะครับพีระมิดพนางเรือล่มนะครับหรือพนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับซึ่งภายในก็บรรจุพระอังคารหรือพระอธิส่วนหนึ่งของพระองค์ไว้นะครับตามประวัติก็คือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับทรงเป็นพระมเหสีนะครับองค์แรกของเสด็จพ่อร.5 นะครับ
1: พระมเหสีองค์แรก
0: ใช่ครับพระองค์เคยเสด็จประพาสมาที่น้ำตกพิ้วพร้อมกันตามที่พูดไว้ใช่ใช่ครับเมื่อปี2416นะครับประวัติศาสตร์ก็คือเสด็จพ่อร.5ของเราเนี่ยคือท่านเสด็จไปประพาสทางประเทศยุโรปแล้วก็ทางอียิปต์ในยุคนั้นนะครับซึ่งพระองค์คงจะเล็งถึงเห็นถึงความคงทนถาวรนะครับเพราะว่าพีระมิดนั้นในประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นทะเลทรายนะครับมันก็นะครับคงทนถาวรเช่นใดนะฮะเมื่อมาอยู่ทางนี้กลางป่าเขาซึ่งไม่มีใครมาดูแลมากมายในยุคนั้นนะครับก็เป็นป่าธรรมชาติถ้าได้ตั้งอยู่ตรงนี้สร้างอยู่ตรงนี้ก็คงทนถาวรเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เลือกรูปทรงพีระมิดเพื่อที่จะให้อนุสรณ์สถานแห่งความรักนี้คงทนแล้วก็อยู่ตลอดไปด้านหน้านี่เขียนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเขียนว่าพีระมิดพระนางเรือล่มที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังจากเสด็จที่วงคตแล้วที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเรือพระประเทียบล่มสร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นพระสวามีจสจุลศักราชนะคะ1243หรือว่าพศพุทธศักราช2424
2: นอกจากที่อนุสรณ์สถานที่น้ำตกพลิ้วแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังโปรดให้สร้างอนุสรณ์สถานเพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ไว้อีก2ที่ด้วยกันที่แรกก็คืออนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งอยู่ภายในสวนสรานรมด้านข้างพระบรมมหาราชวังแต่เดิมเป็นพระราชอุทยานของพระราชวังสรานรมพระราชวังที่รัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นสำหรับตัวอนุสาวรีย์นั้นสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2426ณบริเวณที่สมเด็จพระนางเจ้าเคยทรงพระสำราญเมื่อครั้งยังทรงมีพระชนชีพอยู่ตัวอนุสาวรีย์ทำด้วยหินอ่อนสีขาวมียอดเป็นปรางเป็นที่บรรจุพระอัฐและมีคำจารึกแสดงความทุกโทมนัสของพระองค์บนแผ่นหินอ่อนบอกไว้ว่าระลึกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากนาพรเพชรรัตน์โสภางทัศนียลักษณ์อัครวรราชกุมารีอนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยพระราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ในจุลศักราช1242และอีกที่หนึ่งก็คือภายในพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยหลังจากที่รัชกาลที่5ได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาแล้วก็ได้ทรงโปรดให้

0: สร้างอนุสาวรีย์หินอ่อนขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกด้วยความอาลัยรักพร้อมทั้งจารึกคำไว้อาลัยที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้ที่อนุสาวรีย์นั้นด้วยโดยมีข้อความดังนี้ที่ระลึกถึงความรักแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีอัคคมเหสีอันเสด็จที่วงคตแล้วซึ่งเธอเคยมาอยู่ในสวนนี้โดยความสุขสบายและเป็นที่เบิกบานใจพร้อมด้วยผู้ซึ่งเป็นที่รักและที่สนิทอย่างยิ่งของเธออนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นโดยจุฬาลงกรณ์บรมราชผู้เป็นสามีอันได้รับความเศร้าโศกเพราะความทุกข์อันแรงกล้าในเวลานั้นแทบจะถึงแก่ชีวิตถึงกระนั้นก็ยังมิได้หักหายจุลศักราช1243
1: เป็นไงคะคุณผู้ชมอนุสรณ์สถานความรักของบ้านเรานี่ต้องบอกว่าโรแมนติกแล้วก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความรักไม่ได้แพ้กับชาติไหนๆในโลกเลยมีการคำนึงถึงเรื่องความคงอยู่ความคงทนแล้วก็ได้สร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้เต็มไปด้วยความรักความทรงจำแล้วก็ความสุขที่รัชกาลที่5ได้เคยเสด็จประพาสมาที่นี่พร้อมกับอัครมเหสีองค์แรกของพระองค์ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ทั้งสวยงามอยู่กับธรรมชาติแล้วก็เต็มไปด้วยความรักจริงๆค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ธนชัยมากๆนะคะไปมาแล้วตั้ง2ที่นะคะถึงอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่มีทั้งความหมายความทรงจำแล้วก็ความสุขช่วงหน้าไปคลายสงวนเรื่องอนุสรณ์สถานความรักกับอาจารย์เผ่าทองกันต่อดีกว่าค่ะ
2: หม่อมราชวงศ
3: ์น่ารู้เกิดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องเรือนหอบางยี่ขันอนุสรณ์แห่งความรักในสมัยรัชกาลที่5หลวงชลภูมิพานิชเข้ารับราชการวันหนึ่งหลวงชลภูมิพานิชได้บังเอิญไปพบกับนางสาวส่วนทำให้เกิดมีใจรักตั้งแต่แรกพบแต่ก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปสนทนาทำความรู้จักเมื่อถึงเวลาพักหลวงชลภูมิพานิชเป็นอันต้องไปดักรอดูนางสาวส่วนจนวันหนึ่งเรื่องความรักก็ได้ทราบไปถึงฝ่าละอองธุลีพระบาทรัชกาลที่5พระองค์จึงปรึกษากับสมเด็จพระบรมราชินีนาถว่าให้ทั้งคู่ได้ลองทำความรู้จักและได้คบหากันในเวลาต่อมาด้วยความรักนี้หลวงชลภูมิพานิชจึงสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างเรือนหอริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่หญิงผู้เป็นที่รักซึ่งต่อมาเรียกว่าบ้านบางยี่ขันโดยมีโจทย์ในการออกแบบคือความรัก

0: านบรรยากาศดูดีๆเนาะ
1: ดีก็แหมมาจนถึงอยุธยา มาจนถึงโอ้โหศาลาไทยสวยงามเนี่ยมาเที่ยวเล่นกันเนี่ยกระเริกไม่ชอบเหรอ
0: ชอบมากค่ะชอบมากทีนี้เรื่องที่จะคุยกับอาจารย์วันนี้ก็คือว่าหนูเนี่ยได้ไปอนุสรณ์สถานที่เป็นตัวแทนแห่งความรักมามีทั้งห้องสมุดเนลสันเฮแล้วก็
1: แอบทราบมาแล้วเนี่ยไปเนลสันเฮแล้วไปไหนอีก
0: ไปน้ำตกพริ้ว
1: น้ำตกพริ้วมันไส้ที่สุด ไม่ชวนกันเลย
0: นี่ไงก็ชวนอาจารย์มาที่นี่ไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยสวยงามแล้วก็ดูดีมีสกุลรสชาติเหมาะกับร้านที่สุดเลย
1: โป้ง
0: อ้าวดีกันนะ
1: โอเคโอเค
0: เอ้ยน่ารักที่สุดทีนี้หนูก็เลยไปรู้มาถึงเรื่องอนุสรณ์สถานแห่งความรักว่าเขามีเรื่องราวมีเรื่องเล่ายังไงบ้างแต่ว่าอยากรู้เพิ่มเติมค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าแล้วในอดีตในสมัยก่อนเนี่ยยังมีพวกอนุสรณ์สถานที่เรียกว่าเป็นตัวแทนความรักแบบนี้อีกบ้างไหมคะ
1: อนุสรณ์สถานตัวแทนของความรักกันเหรอแหมจะพูดว่าถ้าเป็นอนุสรณ์สถานของหนูนี่ก็จะต้องหมายถึงว่าเป็นสถาปัตยกรรมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาคารสถานที่ก็มีนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่สถาปัตยกรรมหรืออาคารสถานที่นะมันจะมีไปถึงข้าวของเครื่องใช้หรือเครื่องประดับด้วยซ้ำเอาเรื่องอาคารสถานที่ก่อนนะก็จะมีเช่นนะพระตำหนักสิริยาลัย
0: โอ้มาเป็นตำหนักเลยเหรอคะ
1: อยุธยานี่แหละ
0: อ๋อ
1: เป็นตัวแทนของความรักเพราะว่าพระตำหนักนี้เนี่ยนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับวัดชัยวัฒนารามนะเป็นพระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานเป็นของขวัญในวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบ60

0: รรษา
1: อ๋อเป็นของขวัญ
0: ของขวัญพระเจ้าอยู่หัวครบ60ของพระราชินีแล้วก็สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารของเราเนี่ยนะก็ได้ทรงพระกรุณาขอพระราชทานสร้างบ้านสร้างพระตำหนักนี่แหละที่ประทับถวายเป็นของขวัญบนที่ดินแปลงนี
1: ้
0: เท่ากับพระเจ้าอยู่หัวซื้อที่พระราชทานสมเด็จพระบรมปลูกบ้านถวายน้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอ
1: ันนี้เป็นความรักแบบในครอบครัวเลย
0: ความรักในครอบครัวจริงๆแล้วก็เป็นจะบอกว่าไงอ่ะนอกจากจะเป็นความรักในครอบครัวแล้วมันยังเป็นอะไรที่นะแสดงออกถึงความเข้าอกเข้าใจพระสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านโปรดในเรื่องกับกิจการของพระศาสนาวัดวาอารามแล้วก็เสด็จพระชำเนินไปที่วัดชัยวัฒนารามเนี่ยอย่างสม่ำเสม
1: อ
0: ก็เลยซื้อปลูกพระตำหนักตรงข้ามวัดชัยวัฒนารามเลยจะได้ทอดพระเนตรตลอด
1: อ
0: ันนี้นี่คือเรื่องของสถาปัตยกรรมส่วนเรื่องของข้าวใช้เครื่องประดับเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะนะแต่ที่ประทับใจผมมากๆเลยนะก็คือเรื่องของกำไรทอง
1: กำไร
0: ไม่มีขาดทุนเข้าใจปะ
1: เป็นทองด้วยช่วงนี้ทองขึ้น
0: อันแน่นอนแน่นอนขายไปซะแล้ว
1: มีแต่คนพูดประโยคนี้ว่าเพิ่งขาย
0: เพิ่งขาย
1: กลับมากำไรก่อน
0: กำไรทองเนี่ยนะเป็นกำไรที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะโปรดเกล้าให้ทำขึ้นนะแล้วก็พระราชทานนะครับให้กับเจ้าจอมสดับเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับอยู่ในสกุลละดาวัน
1: ที่เป็นคนคิดคนน้ำพริกลงเรือ
0: ใช่เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านอยู่กับสมเด็จพระวิมาดาเธอนี่แหละแล้วก็เป็นเจ้าจอมรุ่นสุดท้ายหรือคนสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เลยก็ว่าได้เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะฮะท่านก็เกิดขึ้นในราวประมาณพ.ศ.2433นะหม่อมราชวงศ์สดับก็ถวายตัวตอนอายุ16นะ
1: 16
0: ตอนนั้นก็ตรงกับประมาณปีพุทธศักราช2449น
1: ะ
0: กล่าวกันว่ารัชกาลที่5เนี่ยโปรดปรานมากเหลือเกินนะฮะโปรดปรานมากเหลือเกินคือหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยเป็นคนฉลาดมีไหวพริบเข้าอกเข้าใจแม้ว่าอายุจะต่างกันแบบพ่อลูกเลยนะฮะแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยก็รู้จักที่จะพูดจะคุยจะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยมากอย่าลืมนะรัชกาลที่5เนี่ยมีพระมเหสีเทวีมีเจ้าจอมมารดาสิริรวมแล้วเนี่ย30กว่าพระองค์และคนก็คือเจ้าพระมเหสีเทวีเป็นพระองค์
1: พระองค์
0: เจ้าจอมมารดาเนี่ยเป็นคนเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ย่อมที่จะเป็นที่ถูกคอมเมนต์ถูกอิจฉาริษยาจากหลายต่อหลายบุคคลเรามีประวัติศาสตร์ตอนนี้เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าก็คือเล่าต่อกันมาภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า oral history
1: ก็คือประวัติศาสตร
0: ์บอกเล่าปากต่อปากใช่เยอะเลยบอกว่าหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยโดนคอมเมนต์โดนนิติช
1: ิ้
0: นนินทาโดนกลั่นแกล้งสารพัดนะเพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นเด็กสาวอ่ะโหเด็กอายุ16 17
1: เหมือนแบบเด็กด้วยแล้วก็เป็นที่โปรดปรานก
0: ็
1: เลยเหมือนกับมีการอิจฉากัน
0: ความอิจฉาริษยาของคนในราชสำนักเนี่ยมันถึงปี๊ดแตกกันตอนที่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยอยู่ได้ปีเดียวเนี่ยนะตั้งเป็นพระสนมเอกเสร็จแล้วเนี่ยมีอยู่2449เนี่ยก็จะมีงานเฉลิมพระที่นั่งอยู่พระโอที่1ในงานนั้นน่ะพระจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็ขึ้นเฝ้าด้วยนะฮะรัชกาลที่5ก็กวักมือเรียกมาแล้วจากนั้นก็ได้พระราชทานกำไรทองคำ
1: ต่อหน้าทุกคนเหรอคะ
0: มันก็คงได้เห็นกันทั่วหน้าละมันก็ต้องเห็นกันนะพระมหากษัตริย์เนี่ยนะจะทำอะไรก็ไม่ได้ทำลับๆล่อๆกำไรทองคำเนี่ยนะทำเป็นรูปตะปู2ดอกนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูตะปู2ดอกหัวตะปูเนี่ยมันจะเกี่ยวไขว้กันบรรจบกันนะห
1: ั
0: วตะปูเนี่ยมาบรรจบกัน
1: มานี่
0: น้ำหนักทองเนี่ย4บาทแล้วไม่ใช่ทองที่ไหนนะทองมาจากบางสะพานคือทองบางสะพานเนี่ยนะเป็นบ่อแร่ทองที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทองที่บางสะพานเนี่ยนะมันเป็นทองคำที่ถือว่าเป็นทองเนื้อก้าวอ่ะม
1: ัน
0: เป็นทองเนื้อบริสุทธิ์ที่สุดเลยมันเป็นบ่อที่เป็นมงคลคนโบราณเนี่ยนะถ้าเผื่อเขาให้ของขวัญกันเนี่ยเขาให้ทองบางสะพานเนี่ยนะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดเลยนะผมเองเนี่ยได้รับมรดกตกทอดก็เป็นทองบางสะพา
1: น
0: แต่เป็นทองแบบธรรมชาติเลยที่มันเป็นเหมือนป๊อปคอร์นเลย
1: คือมันหงิก
0: หง
1: ิ
0: กงอๆ
1: ไม
0: ่
1: ได้แบบว่าตีมา
0: อย่าง
1: สวยงาม
0: ยังเลยนะเป็นหงิกหงิกงอๆโอ้ย
1: สวยไหมอาจารย์
0: สวยสิเนื้อมันเป็นทองทองอัมไพอ
1: ยากเห็นเนาะ
0: ก็เห็นเนี่ยเห็นเผ่าทองไงล่ะ
1: โอ้ยผ่องอัมไพ
0: ไม่จ้าก็หม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยนะรับพระราชทานกำไลรัชกาลที่5เนี่ยนะใส่ให้พระราชทานสวมให
1: ้ด้วย
0: แล้วยังบีบนี่บีบกำไลด้วยพระหัตปกติกำไลเนี่ยมันต้องใช้เครื่องบีบ
1: อ๋อเหรอคะ
0: เออบีบกดให้แนบด้วยพระหัตเลยนะคือออกแรงกดด้วยพระหัตวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะโปรดสมณะโปรดเกล้าให้กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจนี้เสด็จชวดผมเองกรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจท่านเป็นช่างทองหลวงด้วยก็เสด็จชวดนี่แหละนำช่างฝรั่งชื่อมิสเตอร์แกลเลตมิสเตอร์แกลเลตเนี่ยมาเอาเครื่องมือมาบีบกับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยรัชกาลที่5พระราชทานบีบด้วยพระหัตถ์เองแต่ไม่มีอะไรเด็ดขาดเท่ากับที่กำไลนั้นท้องกำไลข้างใน
1: ข้างในด้านใน
0: ข้างในท้องกำไลมีจารึกเป็นกลอนพระราชนิพนธ์รัชกาลที่5โอ้โหมิ้นมหัศจรรย์กำไลมาศชาตินพพระคุณแท้ไม่ปรวนแปรเป็นอื่นยั่งยืนสีเหมือนใจตรงคงคำร่ำพาทีจะร้ายดีขอให้เป็นเช่นเสียงทายนี่ตะปูทองสองดอกตอกสลักแทนความรักรัดไว้อย่าให้หายแม้นรักร่วมสวมใส่ไว้ข้างกายเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยอยากร้องไห้ด้วยความโรแมนติก
1: ตาจะไหลคือโห
0: เราไม่ได้รับ
1: หนูอยากวิ่งไปอิจฉาที่ดาวอังคารเลยตอนเนี้ย
0: เมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ยมั้ยมิ้นเมื่อใดวายสวาดวอดจึงถอดเอ่ย
1: ชีวิตนี้มีมั้ยโอกาสเนี้ยมีมั้ย
0: หม่อมราชวงศ์สดับนะปราบปลื้มกับกำไรชิ้นนี้มากเหลือเกินนะใส่เอาไว้พอ2450เนี่ยเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยนะปรากฏว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยท่านถูกขัดแข้งขัดขาจนกระทั่งไม่ได้ตามเสด็จ
1: ไม
0: ่ได้ไปเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับก็เสียใจไปครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เสด็จไปเนี่ยก็มีพระราชหัตถ์ทะเลขาตอบกลับถึงหม่อมราชวงศ์สดับก็มีพระราชหัตถ์ทะเลขามาทุกสัปดาห์หม่อมราชวงศ์สดับนี่จะดีใจแบบว่าปราบปลื้มมากที่สุดนะเสร็จแล้วก็ผ่านไปจนกระทั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับก็ซื้อข้าวของมาพระราชทานเครื่องพงเครื่องเพชรนี่เป็นชุดหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยในช่วงเวลาถวายงานรับใช้แค่4ปีเสด็จสวรรคต2453 4ปีนี่ได้เครื่องเพชรเป็นถาด
1: โ
0: อ้ระหว่างนั้นเนี่ยนะก็มีคนพูดจาเสียดสีสอดเสียดอยู่ตลอดเวลาเลยนะทันทีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเนี่ยหม่อมราชวงศ์สดับระดาวันต้องพูดคำว่าตกกระป๋องล่องจุ้นไปทันทีเจ้านายต่างๆพระมเหสีเทวีคนอื่นๆทั้งหลายก็get ออกไปประวัติของหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็ได้ถวายเครื่องเพชรที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคืนให้กับสมเด็จพระพันปีแต่ในประวัติศาสตร์บอกเล่าก็กล่าวกันว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยก็รับสั่งบอกว่าเครื่องเพชรเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าอยู่กับหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยก็จะเป็นอันตรายเพราะว่ายังสาวก็อายุแค่21เท่านั้นแล้วก็มีข้าราชสำนักของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นผู้ชายมาพูดคุยอาจจะทำให้ลุกลามกลายไปเป็นเนื้อคู่ติดตาต้องใจแล้วก็เกิดรักใคร่แต่งงานกันไปก็จะเสื่อมพระเกียรติยศเพราะเคยเป็นถึงเจ้าจอมในรัชกาลที่5นะฮะก็ไม่ควรจะแต่งงานอีกพูดง่ายๆเลยนะคนที่ถวายตัวกับเจ้านายแล้วเนี่ยนะฮะไม่ควรจะไปเสกสมรสกับผู้ใดอีกเลยก็เรียกคืนเครื่องเพชรเครื่องเพชรที่เรียกคืนเนี่ยก็ผมได้พระพันปีโปรดให้ขายคืนกลับไปที่ร้านเดิมที่ประเทศอังกฤษได้เงินมาก้อนใหญ่นำราชวงศ์สดับเนี่ยบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
1: ์
0: อันนี้ก็สำคัญมากส่วนกำไรเนี่ยนะไม่ได้เรียกคืนเพราะถือว่าพระราชทานขาดให้สวมกับข้อมือเองสวมข้อมือพระราชทานทรงบีบพระราชทานแล้วตัวกำไรเนี่ยมันบิดเป็นตะปูสองดอกเนี่ยมันบิดกันเป็นเกลียวไขว้ถ้าดูให้ดีก็เป็นเหมือนอักษร S ดูอีกทีก็เหมือนอักษร
1: C
0: S ก็คือสดับ C คือจุฬาลงกรณ์เก๋ไหม
1: ยอด
0: คิดได้เห็นไหมคิดได้ยังไงเก่งจริงๆคนโบราณเนี่ยนะความโรแมนติกก็คิดได้หมดเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับเนี่ยหลังจากรัชกาลที่5สวรรคตเมื่อ2453แล้ว มีอายุยืนยาวมาอีก94ปี

0: ถึงได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อถึงแก่อนิจกรรมได้ทำพินัยกรรมให้ถอดกำไรนี้ออกจากร่างเพราะไม่เคยถอดเลยจนกระทั่งตายถึงจะอนิจกรรมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกำไรนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถคิดดูสิทุกวันนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วิมานเมฆตอนนี้เก็บแล้วเพราะว่าของมีค่ามาก
1: นะมันคงล่อตาล่อใจเนาะอาจารย์ทองบริสุทธิ์
0: ก็มหัศจรรย์คิดดูสิถวายคืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะ
1: สุดยอดอะกำไรอันเล็กๆนี่ความรักแบบว่าอัดแน่นเต็มเปี่ยมมากประทับใจงั้นเดี๋ยวเรามาโรแมนติกกันบ้างดีไหมอาจารย์คุณผู้ชมคะงั้นตอนนี้ขอมิ้นกับอาจารย์โรแมนติกทานข้าวแช่กันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคลายสนวนกันต่อค่ะนี่

0: พอเรือพลิก
1: น่ารู้เกล็ดเก่าช่วงนี้ขอเสนอเรื่องตำนานรักสะพานสารสินสะพานสารสินเป็นสะพานที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตโดยสะพานนี้มีตำนานอยู่ว่าฝ่ายหญิงชื่ออิ๋วเป็นครูส่วนฝ่ายชายชื่อโกไข่เป็นเพียงคนขับรถสองแถวและรับจ้างกรีดยางทั้งสองถูกกีดกันจากกันผู้เป็นพ่อพยายามจะคลุมถุงชนลูกสาวให้แต่งงานกับชายหนุ่มที่มีฐานะดีในที่สุดเมื่อความรักถึงทางตันเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2516โกไข่ในหัวรถสองแถวและครูอิ๋วก็ได้ตัดสินใจเอาผ้าขาวม้าผูกมัดตัวทั้งสองติดกันแล้วกระโดดจากกลางสะพานลงสู่พื้นน้ำทิ้งเรื่องราวความรักที่เป็นอมตะและเป็นบทเรียนที่ทุกคนควรศึกษาและเข้าใจความหมายของคำว่ารักที่แท้จริง

0: ารย์ตบมือทำไม
1: ดีใจได้มานั่งริมน้ำไง
0: รู้ไหมทำไมหนูชวนอาจารย์มานั่งริมน้ำ
1: ก็จะมาสวีทอะไรกับฉันแก่แล้ว
0: ได้
1: เดี๋ยวเขาก็เซ็นเซอร์หรอก
0: อ้าวเหรอเราไม่ได้เหรอ
1: ได้ได้เป็นไรไป
0: หนูจะถามเรื่อง
1: พ่อกับลูก
0: พระนางเรือล่มที่หนูไปที
1: ่ในหนองทองจะไปไหน
0: ไม่ใช่อ่ะ
1: แล้วอะไรอ่ะ
0: หนูไปที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วมาแล้วก็ที่นั่นเนี่ยมีอนุสรณ์สถานของพระนางเรือล่ม
1: ไปน้ำตกพริ้วโอเค
0: หรือว่า
1: พระนางเรือล่มพระนามว่า
0: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน
1: ์
0: เป็นสมเด็จพระอัครมเหสีองค์แรกของรัชกาลที่5
1: โอเครีบพูดเลยจะได้ลืมได
0: ้อยากรู้เรื่องของพระนางเรือล่มมากกว่านี้จ้ะเนี่ยหนูเลยพามาริมน้ำเผื่อเราจะล่มบ้าง
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยนะเป็นพระราชทินพระองค์โตจริงๆท่านก็มีพระเชษฐามีพี่ชายนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่าท่านเป็นลูกสาวคนแรกของรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมันดาเปี่ยมจริงๆแล้วเนี่ยท่านประสูติออกมาเนี่ยเจ้าจอมมันดาเปี่ยมเป็นสามัญชนเพราะฉะนั้นเมื่อแรกประสูติเนี่ยนะฮะก็จะมีฐานันดรศักดิ์เป็นแค่พระองค์เจ้าก็คือพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน
0: ์
1: นะฮะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาแล้วก็พระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีชื่อเล่นแม่ใหญ่แม่กลางแม่เล็ก
0: อ๋อง่ายๆเลย
1: และต่อมาในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็โปรดสถาปนาน้องสาวต่างมารดาเนี่ย3คนเนี่ยเป็นน้องหมดจริงไหมแต่คนละแม
0: ่
1: รัชกาลที่5ประสูติจากสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสส่วนน้องสาวทั้ง3คนเนี่ยประสูติจากเจ้าจอมมารดาเปี่ยมเพราะฉะนั้นในสมัยโบราณเนี่ยเจ้านายเนี่ยเจ้าพี่เจ้าน้องนี่จะต้องแต่งงานกันเองการแต่งงานกันเองในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเรียกกันว่าสกะสังวาสก็คือการแต่งงานกันเองในหมู่พี่น้องเพื่อรักษาสายเลือดสีน้ำเงินอันบริสุทธิ์เข้มข้นให้ดำรงคงไว
0: ้
1: อันนี้เป็นเรื่องปกติมากเลยนะมิ้น
0: ทั่วโลกเลย
1: ทั่วโล
0: ก
1: ฝรั่งก็แต่งงานกันในทวีปเอเชียในภูมิภาคเอเชียพี่น้องต้องแต่งงานกันเองสกุลเดียวกันวงเดียวกันอาจจะแค่ต่างมารดานะฮะแต่ร่วมบิดาทั้งนั้นเพราะว่าสายเลือดสีน้ำเงินเนี่ยเราจะสืบทางสายบิดานะครับก็ไม่ใช่เรื่องผิดประหลาดมหัศจรรย์อะไรเลยคนปัจจุบันนี้

0: จะลองวีดไว้กับตู้วูพี่น้องแต่งงานกันเองแต่ในสมัยโบราณเป็นเรื่องปกติธรรมดา
1: ะ
0: นะฮะก็ทั้ง3พระองค์เนี่ยเวลาจะเสด็จพระราชดำเนินไปไหนมาไหนก็โปรดเกล้าให้ตามเสด็จทั้ง3พระองค์ทีนี้มีอยู่วันหนึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระราชวังบางปะอินจะเสด็จพระดำเนินไปรัชกาลที่5เนี่ยเสด็จพระดำเนินก่อนนะฮะล่วงหน้าไปก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยพอถึงวันที่จะเสด็จพร้อมกันทั้ง3พระองค์เนี่ยก็จะมีข้าราชบริพารนางกำนันนางสนมอะไรต่างๆตามกันไปหมดปรากฏว่านะก็เสด็จพระดำเนินไปคนละลำเรือ
1: พระองค์ละลำเรือไป
0: เป็นเรือกลไฟสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีประสูติการแล้วถวายพระราชธิดาออกมาแล้วก็คือเจ้าฟ้าหญิงกันนาพรเพชรรัตน์และขณะนั้นน่ะทรงพระครรภ์อ่อนๆได้4เดือน5เดือน6เดือนนี่แหละนะครับก็จะมีเจ้าฟ้าชายที่มีพระประสูติการแล้วนะฮะจากสมเด็จพระพันวสาซึ่งก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตนะอันนั้นน่ะเป็นเจ้าฟ้าชายพระองค์แรกประสูติจากสมเด็จพระพันวสาก็คือแม่กลางนะส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยมีพระราชธิดาก็คือเจ้าฟ้ากันพรเพชรรัตน
1: ์
0: ก็เสด็จกันไปต่างคนต่างนั่นแล่นเรือก็เรือแล่นกันไป3ลำเนี่ยนะแต่ว่าในจดหมายเหตุเนี่ยที่เขาบันทึกเหตุการณ์เนี่ยก็ปรากฏว่าคนขับเรือก็เกิดคึกคักเอาเรือแล่นเหมือนกันแล่นแข่งแซงกันเรือแล่นแข่งแซงกันไปแซงกันมาปรากฏว่าปกติพอแซงปั๊บมันก็จะเป็นคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มเรือมันก็ทอดเหนือคลื่นลงใต้คลื่นทอดเหนือคลื่นบุ้มบั๊มบุ้มบั๊มนี้ปรากฏว่าจังหวะนั้นคลื่นใหญ่มันซัดเข้ามาเรือของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ผ่านยอดคลื่นลำหนึ่งแล้วมามุดใต้คลื่นอีกลำหนึ่งก็เลยพลิกล่มลงสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยในเรือกลไฟเนี่ยนะเขาจะมีห้องเรือเรียกว่าห้องเก๋ง
1: ห้องเก๋ง
0: ห้องเก๋งก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนี่ยนะภายในก็จะมีพระแท่นที่ประทับนะก็เป็นแท่นสำเร็จรูปต่ออยู่ในเรือนะฮะจะประทับบรรทมจะเกลือกลิ้งอะไรก็ได้หมดก็เล่ากันว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนี่ยประทับอยู่ในเก๋งท้ายเรือกับพระราชธิดาเจ้าฟ้าหญิงกนพรเพชรรัตน์นะพอเรือพลิกคว่ำลงปั๊บเนี่ยท่านก็พุ่งพระองค์ออก
1: ทางหน้าต่าง
0: ทางหน้าช่องหน้าต่างพุ่งพระองค์ออกขึ้นมาบนเหนือน้ำได้แล้วก็คงจะนึกเฉลียวใจว่าพระราชธิดายังติดอยู่คือต้องนึกถึงหัวใจแม่นะหัวใจของแม่เนี่ยลูกเป็นที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ทรงหายใจวุบแล้วก็ทรงดำกลับลงไปใหม่เรือเนี่ยมันยังล่มครั้งแรกมันยังอยู่ในสภาพเดิมก็พุ่งพระองค์เข้าไปได้มันมองอะไรไม่เห็นนะต้องนึกภาพก็คลำคลำเข้าไปจับพระราชธิดา
1: ดึงออกมา
0: จะดึงออกเรือหมุนอีกตลบใหญ่หมุนอีกตลบใหญ่ใต้น้ำนึกถึงสิท่านทรงหลงทิศคราวนี้ท่านก็คงต้องถีบพระองค์พุ่งเต็มที่เพื่อจะออกมาเพราะว่าอากาศก็คงจะน้อยจังหวะที่ถีบพระองค์พุ่งครั้งหลังเนี่ยก็คงพระเศียรคงกระแทกออกไม่ได้อะตอนนั้นเนี่ยนาพระกำนันใครๆต่อใครก็วีดไว้กระตุ้งวูเพราะอยู่ในเรือกันหมดพวกนาพระกำนันก็อยู่นอกเรือส่วนเรืออีก2ลำที่ตามเสด็จไปด้วยก็มีมะพร้าวแห้งผูกติดเรือไปในสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฉีกปลายมะพร้าวนะฉีกปลายมะพร้าวฉีกจากขั้วไปหาปลายฉีกจากขั้วไปหาปลายนะให้มันเป็นเส้นเส้นนึงก็ประมาณนิ้วชี้เนี่ยน
1: ะ
0: แล้วก็เอา2ปลายเนี่ยผูกเข้าด้วยกันก็จะเป็นมะพร้าว2ลูกแล้วก็มีเชือกมีตัวเขาเนี่ยเปลือกของเขาเป็นตัวเหมือนเชือ
1: ก
0: ให้เป็นจังหวะห่างระยะห่างที่เราเนี่ยเอาอกวุบลงไปนะแล้วมะพร้าวก็จะอยู่2ข้างปีกเรา
1: ก็คือเป็นแบบว่า
0: เป็นทุ่นให้พยุงโบราณเนี่ยเขาจะผูกแบบเนี้ยห้อยไว้ข้างเรือเต็มไปหมดเลยก็คือโยนลงไปโยนลงไป
1: เหมือนโยนห่วงชูชีพแบบน
0: ี้ให้คนคว้านะแต่จะมีผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยดำน้ำลงไปไม่มีนะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเกรงกลัวกับกฎมนเทียนบานหมดเลยกฎมนเทียนบานเนี่ยก็คือเจ้านายฝ่ายนายพระสนมกำนันทั้งหลายนาพระกำนันเนี่ยผู้ชายทั้งหลายเนี่ยจะไปแตะต้องตัวไม่ได
1: ้แม้กระทั่งเวลาคับขันเหรออาจารย
0: ์ในกฎมนเทียนบานเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าเวลา

0: ขันเนี่ยแตะได้หรือไม่ได้แต่เขียนกว้างๆคลุมๆเอาไว้ว่าแตะพระองค์เนี่ยไม่ได้เลยใครแตะต้องพระองค์ก็ถึงที่ตายก็คือต้องโทษประหารชีวิตทั้งนั้นกว่าที่จะมีคนสั่งเจ้านายที่จะสั่งให้ดำลงไปอุ้มเอาพระองค์กู้พระองค์ขึ้นมาได้เนี่ยนะเวลาก็ผ่านไปหลายนาทีแล้วตอนที่กู้เอาพระองค์ขึ้นมาในบันทึกก็เขียนเอาไว้ว่าพระองค์นี่ยังอ่อนปวกเปียกยังอุ่นอยู่ก็มีคนส่งเรือเร็วขึ้นไปกราบบังคมทูลแจ้งให้รัชกาลที่5ทรงทราบรัชกาลที่5ตอนนั้นเนี่ยประทับอยู่ที่พระราชวังบางปะอินแล้วพอทรงทราบโอ้โหรัชกาลที่5เสียพระทัยมากเชิญพระศพเอาเรือไปรับอ่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะเมื่อเจ้าฟ้าพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เนื้อสิ้นพระชนแล้วเนี่ยก็คงจะมีการชันสูตรพลิกศพอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคือก็พบว่าพระราช
1: ทรงพระคัน
0: ที่พระราชโอรสธิดาที่ทรงพระคันอยู่นั้นนะเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่5ก็ยิ่งเสียพระทัยใหญ่เชิญพระศพกลับกรุงเทพรัชกาลที่5โปรดให้ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโอ้โหเป็นกรณีพิเศษมากนะคนที่จะได้ขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยแล้วจากนั้นเนี่ยนะฮะก็โปรดให้ออกหมายงานพระศพใช้คำว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์แต่ทีนี้มันต้องมีหมายภาษาอังกฤษสำหรับให้ราชทูตเนี่ยได้ทราบด้วยตอนนั้นเนี่ยก็จะใช้ว่าอะไรล่ะก็มีการกราบบังคมทูลถามว่าจะให้ออกหมายภาษาอังกฤษว่าไงถึงได้ใช้ควีน
1: ใช้ควีนเลย
0: ควีนคำว่าควีนแปลว่าพระราชินีนะฮะเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ห้ามโปรดให้ใช้ควีนเนี่ยควีนคอนสอร์ตเลยก็เป็นพระอัครมเหสีนั่นแหละนะฮะใช้คำนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระชนพรรษานิดเดียว19 20 21ประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะบอกว่าจัดให้มีการจัดประโคมพระศพนะโดยตลอดทุกครั้งที่มีเสียงประโคมดังขึ้นมาเนี่ยนะจากพระที่นั่งดุสิตเนี่ยนะจะทรงพระกันแสงคือไม่เสวยไม่อะไรเลยทรงพระกันแสงและทรงนุ่งขาวพระชทานปกติพระมหากษัตริย์เนี่ยจะไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าไม่ไว้ทุกข์ให้คนที่มียศต่ำกว่าอันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษยกเว้นอีกว่าทรงพระเมตตาพระราชทานเกียรติยศสูงสุดแล้วก็ถวายพระราชทานความอาลัยในปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เกิดอุบัติเหตุเรือล่มเนี่ยนะก็ทำให้เกิดพระนามจะเรียกว่าไงอ่ะพระนามลำลองนะเอ่ยกันว่าสมเด็จพระนางเรือล่ม
1: อ๋อคือเหมือนกับว่าก็เลยถูก
0: เรียกกันเป็นที่รู้จักเวลานี้ใครพูดว่าสมเด็จพระนางเรือล่มก็เข้าใจกันทันทีว่านี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะฮะในปีนั้นน่ะคือพ.ศ. 2423นะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยพระชนพรรษาได้เพียง28พรรษานะต้องถือว่าท่านก็หนุ่มมากวัยรุ่นมากทรงพระเยาว์มากเลยเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยในปีนั้นต้องเป็นปีที่ถือว่าเป็นปีเคราะห์ปีโศกของพระองค์ท่านจริงๆนะ
1: เพราะว่า
0: ท่านสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของพระองค์ท่านเนี่ยนะไปติดกันในไล่ปีไล่เดือนกันนะในปีนั้น
1: น
0: ะถึง5พระองค์นะฮะรัชกาลที่5โปรดให้ประมวลบทสวดมนต
1: ์ค่ะ
0: จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพระราชทานนามว่าเรียกกันว่าหนังสือสวดมนต์ฉบับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์เป็นการพิมพ์หนังสือพระราชทานในงานศพเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
1: เหมือนธรรมเนียมที่เวลาเราไปงานศพแล้วเขาจะมีแจก
0: หนังสือใช
1: ่
0: ก่อนหน้านั้นอะรัชกาลที่1 2 3 4ไม่เคยมีใครตีพิมพ์เลยก่อนหน้าออกเมนของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์2425เนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะฮะก็ไม่เคยมีเป็นครั้งแรกที่มีการตีพิมพ์หนังสือแล้วจากนั้นเนี่ยเจ้านายต่างๆก็เป็นต้นแบบเจ้านายต่างๆที่มีงานออกงานศพงานเมนอะไรต่างๆก็เลยทำหนังสือแล้วก็เริ่มมีการไปเอาหนังสือจากหอพระสมุดนะหนังสือหายากต้นฉบับเป็นสมุดคอยต้นฉบับเป็นคัมภีร์ใบลานออกมาตีพิมพ์
1: เป็นไงบ้างคุณผู้ชมเรื่องราวความรักเรื่องราวตัวแทนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอนุสรณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที
0: ่
1: หรือว่าสิ่งของที่เป็นตัวแทนความรักของคนไทยในสมัยก่อนติดตราตรึงใจไหมคะมีประทับใจมากเลยอาจารย์เรื่องกำไลทองคือฟังแล้วแบบคือมันเป็นตัวแทนที่บ่งบอกถึงความรักได้โรแมนติกเอา

0: ผู้ชมเชคสเปียร์ก็เชคสเปียร์เถอะเจอรัชกาลที่5ของเราเข้าไปก็ต้องมีการแบบว่าอึ้งกันบ้างล่ะ
1: รัชกาลที่5ชนะเลิศในเรื่องของความโรแมนติกเนี่ย
0: สุดยอดอยากให้ทุกคนรักคุณพ่อรักคุณแม่รักครอบครัวแล้วก็รักคนรอบข้างเพราะว่าความรักเนี่ยต้องบอกว่า

แต่ว่าได้ฟังเรื่องราวดีๆโรแมนติกแบบนี้แล้วก็อบอุ่นหัวใจอ่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาทำให้คุณผู้ชมหายชะงนหรือว่าทำให้คุณผู้ชมยิ้มออกมีความสุขได้ต้องรอติดตามนะคะสัปดาห์นี้ขอไปสวีทกับอาจารย์ถอดทองก่อน

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงสุโขทัยผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนานับประการต่อประสบนิกรของพระองค์ที่สืบทอดต่อมาเป็นชนชาติไทยในปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรเป็นนักรบผู้กล้าหาญเป็นนักปกครองที่ยุติธรรมเป็นองค์อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาไพร่ฟ้าประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขบ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ดีสมหวังวลีในน้ำมีปลาในนามีข้าวด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันจัดการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นโดยนายสนั่นศิลากรเป็นประติมากรผู้ปั้นหุ่นลักษณะพระบรมรูปประทับนั่งบาทบนพระแท่นมนังคศิลาบาทพระหัตถ์ขวาถือคัมภีร์พระหัตถ์ซ้ายอยู่ในท่าทรงสั่งสอนประชาชนบนพระแท่นด้านซ้ายมีพานวางพระขันขนาดพระบรมรูปสองเท่าพระองค์จริงหล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดงรมดำพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปณมณฑลพิธีกองหัตถศิลป์กรมศิลปากรเมื่อวันจันทร์ที่7ธันวาคมพุทธศักราช2513และได้อัญเชิญมาประดิษฐานณพระแท่นฐานภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2519เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่เคารพสักการะยิ่งของประชาชนชาวไทยมาจนทุกวันนี
2: ้พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วย

วัดพระนอนเป็นวัดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกนอกเมืองทางด้านทิศเหนือสิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัดประกอบด้วยอุโบสถตั้งอยู่ตอนหน้าสุดลักษณะฐานอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมเป็นมุกทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปแบบของฐานอาคารเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ภายในอาคารยังปรากฏฐานชุกชีแต่องค์พระประธานหักพังหมดเสารับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมนอกฐานยังมีเสาศิลาแรงแปดเหลี่ยมหรือที่เรียกว่าพระไหล่สำหรับรับชายคาที่ยื่นออกมาเลยผนังมีฐานใบเสมา8ฐานรอบอุโบสถใบเสมาสลักจากหินชนวนปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรมีการแกะสลักลวดลายประเภทลายพันธุ์พฤกษาลายดอกไม้อยู่ท่ามกลางเถาใบไม้และที่ขอบแกะสลักกระหนกปลายแหลมงดงามมากใบเสมาบางใบแกะสลักเป็นภาพบุคคลเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนทรพีสู้กับสุครีพถัดจากอุโบสถไปทางด้านหลังเป็นวิหารพระนอนภายในวิหารยังเหลือแท่นประดิษฐานพระนอนองค์พระพังทลายจนหมดสิ้นเสาวิหารรองรับหลังคาเป็นเสาศิลาแรงสี่เหลี่ยมแท่งเดียวตลอดมีขนาดสูงใหญ่กว้างด้านละเมตรกว่าสูงประมาณ 4-5 เมตรจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ประธานอยู่ถัดจากวิหารไปทางด้านหลังหรือด้านตะวันตกเป็นเจดีย์ทรงกลมหรือทรงระฆังด้านหน้าทำเป็นซุ้มพระหรือมุกเล็กๆยื่นออกมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสวัดแห่งนี้ทรงพระราชนิพนธ์ชมเชยไว้เป็นเจดีย์ที่มีส่วนทรงงดงามมาก

0: โบราณสถานวัดศรีสวายเป็นร่องรอยหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลวัฒนธรรมแบบขอมที่ปรากฏขึ้นก่อนการสถาปนาราชธานีสุโขทัยในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่18หลักฐานสำคัญคือปราสาทแบบขอม3หลังที่สันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างคงก่อด้วยศิลาแรงทั้งหลังต่อมาในสมัยสุโขทัยจึงได้มีการซ่อมแซมด้วยอิฐและปรับแต่งรูปทรงให้สูงเพรียวขึ้นในลักษณะของพระปรางนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดได้มีการขุดพบทับหลังรูปพระนารายณ์บรรทมศิลป์แผ่นหินสลักรูปพระนารายณ์ประทับยืนอันเป็นวัตถุเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูอย่างไรก็ตามร่องรอยพระพุทธรูปปูนที่ประดับภายในซุ้มหรือหน้าบันของปราสาทรวมทั้งแท่นฐานที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคือหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นวัดในพระพุทธศาสนาอีกทั้งบรรดาลวดลายปูนปั้นที่ประดับบนปราสาทเป็นรูปเทพบุตรเทพธิดาพญาครุฑยุทธนาคลายพันธุ์พฤกษาต่างบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยงดงามตามแบบอย่างศิลปะสุโขทัยแล้วจึงสันนิษฐานว่าเมื่อแรกสร้างวัดแห่งนี้คงเป็นเทวสถานเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูมาก่อนครั้นต่อมาเมื่อวัฒนธรรมสุโขทัยรุ่งเรืองขึ้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาวัดศรีสวายจึงเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางความคิดและความเชื่อทางศาสนาของผู้คนในดินแดนสุโขทัยที่สะท้อนออกมาในรูปของงานศิลปกรรมที่งดงามและสืบต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลายาวนานนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18ถึงพุทธศตวรรษที่21
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

เช้าวันนี้สตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลอ่าวลึกน้อยอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นัดหมายไว้กับบังเสิร์ตซึ่งเป็นประธานกลุ่มชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อยบังเสิร์ตจะพาสตางค์ไปค้นหาลูกบอลทะเล

ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ20นาทีเราก็จะมาถึงบริเวณดินทรายปนดินเลนซึ่งชาวบ้านจะเรียกบริเวณนี้ว่าโหนนะครับ

0: คุณผู้ชมจะทราบได้ไงครับว่าเนี่ยพื้นที่มันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยว่าไอ้ลูกบอลทะเลมจะอยู่เน
1: า
0: ะ
1: มาแม่บอกว่าให้เราดูตามันสองตาตาไม่ตาแรกตาต้อนเอาแม่ลองเลยดิ
2: เอาแบบ
3: วะมานะ
2: แฟกกันแบบสดๆเลย
1: โอ้โหเดี๋ยวนะโอ้ยฉีดน้ำด้วยเหรอนี่เดี๋ยวมาดู
3: เน
1: ี่
3: ย
1: โอ้เราก็ไม่ต้องเอาน้ำไปไม่ต้องหนักใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: มันจะฉีดพุ่งเลยนะโอ้ลักษณะมันจะมีความแบบหนึบเหนียวแข็งๆนะในส่วนนี้บางบอกว่าเราสามารถเอาไปหมักเป็นฮอร์โมนพืชได้นะครับ
4: ลูกบอลทะเลนั้นเป็นปลิงทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีลำตัวกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กหากกะประมาณจากสายตาขนาดใกล้เคียงกับลูกเบสบอลหรือลูกเทนนิสมักอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลสามารถพบเจอได้บริเวณหาดทรายปนเลนพบการกระจายพันธุ์ในแถบจังหวัดกระบี่และสตูลในปัจจุบันชาวประมงนั้นได้จับหาลูกบอลทะเลเพื่อส่งขายไปยังต่างประเทศเช่นประเทศจีนและเวียดนามลูกบอลทะเลนั้นถือเป็นสัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมีตลาดรับซื้อและที่สำคัญการจับหาลูกบอลทะเลนั้นไม่ต้องใช้ต้นทุนสูงเพียงแค่ออกเรือลงแรงแค่นี้ก็ได้แล้วล่ะครับลูกบอลทะเลนั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปลิงลูกบอลชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่าลอเนาะกลมในภาษาอังกฤษเรียกว่าบอลซีคิวคัมเบอร์สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะทางกายภาพที่มีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กปลิงทะเลนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศในแง่การย่อยสลายสารอินทรีย์ในตะกอนดินและจะปลดปล่อยธาตุอาหารสู่วงจรอาหารในธรรมชาติและช่วยปรับสภาพพื้นที่ท้องทะเลให้เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในระบบนิเวศร่วมกันบางเสิร์ตบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นผู้พิทักษ์ความสะอาดแห่งท้องทะเลเลยล่ะครับ

0: ุณผู้ชมครับนอกจากว่ามะจะหาไอ้ลูกบอลทะเลได้แล้วนะครับมะยังเจอหอยอีกหลากหลายชนิดเลยเพราะว่าระบบนิเวศบริเวณผิวดินตรงนี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมได้ยินเสียงหอบสตังค์ไหมครับเดี๋ยวขอหายใจสักแป๊บนะครับเพราะว่าการที่เรามาเดินในดินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกแรงเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มันจะทำให้เราอย่างที่สั่งเป็นก็คือหอบเลยนะครับแต่ว่าชาวบ้านที่นี่นะครับก็สามารถที่จะมาหาอยู่หากินกับสันดอนดินทรายที่ปนเลนหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโหนนะครับมีสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปลุยต่อแล้วครับ
1: ลักษณะภายนอกจะมีขนเล็กๆอยู่รอบตัวเมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ผิวหนังด้านนอกจะมีความลื่นเมื่อบีบแล้วจะมีความแน่นลูกบอลทะเลนั้นจะกินอาหารประเภทแปลงต้อนและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นโปรโตซัวสาหร่ายทะเลและไดอะตอมโดยจะใช้หนวดพุ่มไม้จับอาหารอาศัยเมือกเหนียวซึ่งฉาบอยู่ตามผิวหนวดคอยดักอาหารที่ผ่านมากับน้ำและอาหารประเภทอินทรีย์ที่ตกอยู่ใต้ท้องทะเลซึ่งมักจะปนอยู่กับโคลนและดินทรายที่ฝังตัวอยู่ลูกบอลทะเลหรือปลิงลูกบอลมีจุดเด่นที่แตกต่างจากปลิงทะเลชนิดอื่นคือมีรูปร่างกลมคล้ายลูกบอลขนาดเล็กซึ่งปลิงทะเลชนิดอื่นที่พบในประเทศไทยส่วนมากมีรูปร่างแบบทรงกระบอกเรียวยาวคุณค่าทางด้านโภชนาการของลูกบอลทะเลนั้นจะมีโปรตีนและแคลเซียมสูงมีปริมาณไขมันต่ำชาวบ้านมีความเชื่อกันว่าลูกบอลทะเลนั้นเป็นยาชูกำลังและช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศได้อีกด้วยล่ะครับ
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: แล้วใช้ด้ามช้อนควักเอาเครื่องในต่างๆออกให้เกลี้ยงจากนั้นจึงล้างทำความสะอาดประมาณ5น้ำก่อนจะลงพรมหั่นไว้เป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วล้างทำความสะอาดอีกรอบก่อนส่งมอบลงกระทะปล่อยให้ความร้อนสะท้อนให้ลูกบอลทะเลคายน้ำออกมาสังเกตได้ว่าเนื้อลูกบอลจะรัดตัวเต่งตึงขึ้นนะครับจากนั้นจึงนำมาใส่หม้อหุงข้าวเติมน้ำเปล่าลงใส่ปล่อยตุ๋นไปประมาณ20นาทีแล้วจึงตักขึ้นมาแช่น้ำไว้ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงมาถึงเมนูแรกในวันนี้สตังได้รับเกียรติจากบังหมีนจ๊ากไก่และหวาตุ
1: ๊บังหมีนเนี่ยในอดีตเคยเป็นนักวิชาการของกรมการแพทย์แผนไทยปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของยาพื้นบ้านนะครับบังหมีนเดินทางมาจากเกาะลันตา100กว่ากิโลเพื่อมาปรุงเมนูโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวัฒนธรรมพื้นบ้านในการกินลูกบอลทะเลเป็นอย่างไร

าจุดไฟตามไปจึงปอกหอมแดงและกระเทียมก่อนจะโขลกเตรียมไว้แล้วจึงซอยหอมพร้อมเด็ดคั่วพริกก่อนจะนำพาไปลวกน้ำร้อนนำพริกสดลงไปโขลกกับกระเทียมเตรียมซอยคาตามมาคือตะไคร้ตั้งกระทะไว้ก่อนจะละเลงน้ำมันตามลงไปพลันคืองาขาวพริกไทยดำและลูกผักชีคั่วไปให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอม

0: ปอกเตรียมไว้คือหอมแขกก่อนจะทอดพริกแห้งแล้วจัดแจงเจียวหอมแดงจ้าไก่ช่วยปอกเปลือกมันฝรั่งแล้วลงคมหั่นแยกชิ้นก่อนจะผ่าแบ่งมะนาวแล้วถึงคราวล้างลูกบอลทะเล
1: ปริงทะเลนะครับที่ป้าน้าอาที่นี่จะเรียกว่าลอเนาะนะครับแต่มันจะมี2ชนิดก็คือเป็นแบบยาวแล้วก็เป็นแบบกลมอันนี้คือลอเนาะกลม
0: ตอนนี้หอมเจียวก็สุกแล้วครับตามไปจึงแช่มะขามเปียก
1: เมื่อเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตามาเป็นแบบนี้และนี่คือลูกบอลทะเลที่หวานและก็จ้านะได้เตรียมไว้ให้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคือสามารถรับประทานสดได้
2: ได
1: ้ลองดูนะฮะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบังลองดูเนาะ
2: ครับ
1: ได้เลย
3: อร
1: ่
3: อย
1: อร่อยนึกว่าหูฉลามเลยอ่ะ
2: กลิ่นคาวยังมี
1: กลิ่นคาวยังมีนิดๆเนาะครับแต่มันจะเหมือนกับเรากินวุ้นน่ะคุณผู้ชมมันให้รสชาติเย็นๆกลิ่นลูกบอลทะเลยังมีอยู่นิดๆครับกลิ่นคาวยังมีนิดๆเดี๋ยวเราจะเอาไปทำซุปเปรี้ยวซึ่งจะดับกลิ่นหมดเลย
3: ผัดเผ็ดก็ได
1: ้ผัดเผ็ด
2: ผัดเผ็ดแกงคั่ว
1: ทอดกระเทียมพริกไทยได้ไหม
2: ได้คร
1: ับ ผัดกะเพราอะไรได้จะเอาไปแกงกะทิผัดกะเพราผัดเผ็ดทอดกระเทียมพริกไทยหรือจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เลยตอนนี้
2: แกงจืดก็ได
1: ้แกงจืดก็ได้แกงเลี่ยงก็ได้เจ๋งมาก
0: บางหมีนนำสมุนไพรลงไปโคลกฉีกรูดไว้คือใบมะกรูดก่อนจะเติมตามใส่คือยี่ราได้เวลาตั้งกระทะเติมใส่คือน้ำมันงานำพาสมุนไพรมาผัดบางหมีนบอกว่าน้ำมันงามีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจอีกด้วยล่ะครับเติมตามลงไปคือพริกสดและกระเทียมเหยาะเพิ่มเติมน้ำมันงาเล็กน้อยพร้อมตามลงใส่คือลูกบอลทะเลผัดคลุกเคล้าให้เข้าเครื่อง

0: จากนั้นจึงเทน้ำลงใส่ปล่อยตุ๋นไปให้สมุนไพรประสานกัน
1: อีกหนึ่งเคล็ดลับความเด็ดอร่อยของเมนูนี้นั่นก็คือเราจะตำผักชายาลงไปลักษณะใบจะเป็นแบบนี้นะครับ
2: เมนูนี้ไม่มีผงชูรส
1: แต่เราจะใส่ผักชายาลงไปแทนเพราะว่าผักชายาเนี่ยมีรสชาติให้ความนัวคือความอร่อยคล้ายๆกับผงชูรสนั่นเองนะครับแล้วเราก็ตำ
0: ได้เวลาเติมใส่คือมันฝรั่งปิดฝาตุ๋นต่อไปจนกว่ามันจะสุกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำมะนาวและเกลือตามไปคือน้ำตาลทราย
1: เมนูนี้เราจะใส่หอมแขกลงไปนะครับเพราะว่าหอมแขกนะครับจะให้รสชาติหวานและช่วยดับกลิ่นความคาวด้วยครับ
0: ตามมาคือข่าและตะไคร้จากนั้นจึงใส่ผักชายาซึ่งมีแคลเซียมช่วยบำรุงกระดูกและบำรุงสมองปิดท้ายโรยใส่ได้คือใบมะกรูดเพียงแค่นี้ก็พร้อมชิมแล้วล่ะครับรสชาติเมนูต้มซุปเปรี้ยวลูกบอลทะเลมันช่างหอมหอมกลิ่นสมุนไพรเครื่องเทศแถมพิเศษมีความเปรี้ยวแซ่บให้ความมันหวานจากมันฝรั่งเด้งดึงดีจังคือลูกบอลทะเล

ะเลกัดเข้าไปคล้ายๆวุ้นแต่มีความกรุบกรุบสรุปกลิ่นความคาวหายหมดเกลี้ยงเพราะโดนสมุนไพรเข้าไปดับคงเหลือไว้แต่ความอร่อยเลยล่ะครับ

าลุยต่อกับเมนูที่2นะครับสตางค์ได้รับเกียรติเพิ่มเติมจากน้องปายเข้ามาช่วยปรุงเมนูแบบฉบับพื้นบ้านนั่นก็คือยำกะปิลูกบอลทะเลหน้าตาจะออกมาและรสชาติจะเป็นอย่างไรมาลุยกันครับ

0: หินช่วยปอกมะพร้าวจ๊ะไก่และน้องปายช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมส่วนสตังเตรียมย่างปลาหลังเขียว
1: ปลาหลังเขียวที่อยู่ในถาดนี้นะครับบังหมีนเป็นคนไปหามาเองบังหาด้วยวิธีการอะไรครับ
2: ล้อมอวนครับ
1: บังล้อมอวนมาแล้วก็ปลาหลังเขียวถ้าเกิดว่าได้มาใหม่ๆสดๆเนี่ยเมนูที่คนปากใต้นิยมรับประทานกันมากที่สุดก็คือเขาเรียกภาษาแบบอย่างนี้จริงๆนะครับก็คือเงี้ยนปลาหลังเขียวครับคล้ายๆกับเราเอาขอดเกล็ดแล้วเราก็แล่เอาเฉพาะเนื้อแล้วก็มาคลุกกับมะนาวให้มันสุกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ทำน้ำจิ้มแล้วก็จิ้มกินคล้ายๆเหมือนเป็นซาซิมิของเมืองไทยนั่นเองครับ
0: แล้วจึงฟาดกระเทาะมะพร้าว
1: คุณผู้ชมครับอันนี้คือของดีในลูกมะพร้าวเขาเรียกว่าจาวมะพร้าวแต่คนใต้เรียกว่าป่วมปลาวซึ่งเวลาเด็กๆนี่เวลาปอบปเนียร้อยเลยนะครับแต่นี้ยังเล็กนะบางอันก็จะใหญ่นะฮะ
3: หวานด้วย
1: หวานกรอบอร่อยเลยอ่ะ
3: โอ้บัง
1: หวานกรอบอร่อยมากเลยครับ
0: น้องปายช่วยละลายมะขามเปียกส่วนจ๊ะไก่ซอยหอมแดงบังหมีนจัดแจงสาวขูดมะพร้าวสตางเตรียมคั่วพริกแห้งหั่นซอยไว้คือถั่วพูและกระเทียมพริกกลับสลับด้านปลาหลังเขียวย่างจากนั้นจึงเตรียมคั่วมะพร้าวแล้วถึงคราวโขลกพริกคั่วตัดเกลือเล็กน้อยซอยหั่นไว้คือตะไคร้ตามไปจึงโขลกกุ้งแห้งก่อนจะปอกลิตรเปลือกมะม่วงเบาแล้วนำเอาตะไคร้ลงไปโคลกปลาหลังเขียวที่ย่างไว้ก็เกรียมสุกส่งกลิ่นหอมพร้อมย่างต่อส่วนที่เหลือน้องปายสับเฉาะไว้คือมะม่วงเบาตอนนี้มะพร้าวคั่วก็สุกเช่นกันต่อจากนั้นจึงแกะเอาเนื้อปลาหลังเขียวรมควัน
1: ปลาหลังเขียวที่รมควันเนี่ยบางหมีนก็เป็นคนนำมาให้ด้วยนะครับเมนูนี้เราจะใช้ทั้งปลาสดที่เอาไปย่างนะครับจะแกะเอาเฉพาะเนื้อส่วนปลาที่เรารมควันมาเนี่ยเราจะเอาไปทำน้ำสต๊อกนะครับเพื่อให้เกิดความหวาน
0: จ้าไก่โขลกเตรียมไว้คือมะพร้าวคั่วโขลกไปจนกว่าน้ำมันจะออกมาแบบนี้แล้วผ่าแบ่งมะนาวก่อนจะบีบน้ำเปรี้ยวนำผ่าพริกแห้งลงไปคั่วต่อจากนั้นจึงทอดเม็ดมะม่วงหิมพานต์น้องปายและบังหมีนช่วยได้แกะเนื้อปลาหลังเขียวย่างตั้งกระทะต้มน้ำให้เดือด

0: ก่อนจะนำปลาหลังเขียวรมควันลงไปต้มปรุงรสด้วยเกลือตามไปคือมะขามเปียกส่วนบังหมีนนำปลาหลังเขียวที่ย่างสุกใหม่ลงไปโขลกตำ
1: ภาษาใต้เรียกว่าแคว๊กเคยครับก็คือควักกะปินั่นเองแล้วกะปินะครับวิธีการที่เราจะเอามาใส่ในเมนูนี้ก็คือบางบอกว่าเราจะต้องทำการย่างก่อนแหนบกับจอนจีจะไหมปะ
2: ครับแหนบ
1: แหนบก็คือนาบกับตะหลิว
2: คนให้มันติดหัวมัน
1: คนใต้บอกว่าแหนบกับจอนจี
0: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงบันเทิงบ้านทุ่งนะครับวันนี้เราเอากะปิมาย่างไฟหรือว่าคนใต้เรียกว่าเอาเคยมาจี้นะครับแหนบกับจอนจีนะครับแล้วก็บังหมีนนะครับมีบทเพลงจะมาฝากคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารับชมกันแต่ให้บังก่อนแมทลงนะจะได้ร้อง1 2 3
3: เคยเจอยู่ในไม้ตับที่บ้านไม่มีกับกินกับเคยเจเคยเจียนอยู่ในขวาชีเคยเจียนล่ะอยู่ในขวาชีกับข้าวไม่มีเจเคยเจเคย
0: ก็คือไม่ความว่ากับข้าวไม่มีนี่ก็คือ
3: เจเคย
0: กินเลยนะครับแล้วก็คนใต้บอกว่าถ้าเราเข้าปงเข้าป่าเนี่ยเราก็จะพกกะปิไปแล้วก็หลกแพทหรือว่าหลกโดดก็คือพริกสดนั่นเองก็บอกว่าเคยจีดีปรีซอสกับให้ยางให้ร่ำร่ำบอกอมอมบังร้องเพลงรองแงงได้ด้วยนะครับขอโชว์สักเพลงได้ไหมครับ
3: เอาดิปรีเลยครับมาตียังองยงไรน้องๆและยังต้นดิปรียังต้นดิปรีมาอัดรายการในวันนี้เราดิปรีมาจุ้มเคย
0: เอาไหมบังได้ไหม
3: ได้
0: ลองไหมนี่
3: จุ่มเกยจุ่มเกย
0: เกยหอมร้อย
3: เลียดมาเลย
0: ครับ
3: เลียดมาขึ้นมาปั้นปั้น
0: ครับ
3: เดี๋ยวเลยอย่าเคบ
0: อย่าเคบนะ
3: ปั้นให้เหลี่ยมโค้น
0: ปั้นให้เหลี่ยมโค้นนะ
3: ปั้นทีโอ้โหโอ้โหชอบจับเกยกินโอ้ยเหลี่ยมนิดเด้งตั้งนิดเด้ง
0: ตั้งกำเลยเหรอ
3: นี่จับปั้นนี
0: ่ได้ครับ
3: เช็ดเร็ว
0: เดี๋ยวเล็ดเดี๋ยวเล็ด
3: หนักเลี้ยงข้อหวาหมดแก้ว
0: ตั้งลุกเลยเหรอ
3: เบอร์หนักเลี้ยงข้อหวาปนันหมดแก้วรถจะนันเรา
0: หมดหมดลูก
3: ลูก
0: โอเค
4: มันจะตั้งตอนเดียวหรอกตอนเดียวหรอก
0: นี่คือน้ำพริกอย่างง่ายดายที่สุดก็คือข้าวปงข้าวป่านะครับเราไม่ได้มีครกไปเราก็กระปิไปแล้วก็ไปแนบไม้ไผ่ก็ได้แล้วก็ย่างไฟแล้วกินกับพริกทุกยอดร้อยนะ
5: เริ่มด้วยการนำลูกบอลทะเลลงใส่ตามไปคือเนื้อปลาหลังเขียวย่างแล้วน้ำที่เราต้มปลาหลังเขียวรมควันละลายกะปิย่างด้วยน้ำมะนาวก่อนจะเติมลงใส่ตามไปคือน้ำตาลทรายกุ้งแห้งพริกป่นหอมแดงกระเทียมตะไคร้ถั่วพูคลุกเคล้าอีกรอบแล้วจึงส่งมอบมะม่วงเบาลงใส่ตามไปคือมะพร้าวคั่วคลุกให้ความแซ่บนัวประสานรสชาติกันปิดท้ายโรยใส่ได้คือเม็ดมะม่วงและพริกคั่วหน้าตามันช่างยั่วให้น้ำลายไหลเลยล่ะครับรสชาติเมนูยำมันช่างสุดแซ่บเปรี้ยวนำตัดเค็มผสมเผ็ดเด็ดที่หอมกลิ่นกะปิย่างสร้างความอร่อยด้วยถั่วพูเม็ดมะม่วงและกุ้งแห้งอร่อยแรงคือลูกบอลทะเลที่ให้ความกรึบกรึบหน้าเขียวกัดอร่อยชะมัดคือมะพร้าวคั่วทั้งหอมทั้งมันเมนูนี้แต่ละคนต่างก็สุขสันต์ได้แรงอกจริงๆครับ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพระท่านทุ่งในวันนี้นะครับสตางขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพความสวยงามและประทับใจของลูกบอลทะเลส่วนสัปดาห์หน้าพัฒนาการบ้านทุ่งจะพาไปค้นหาเรื่องราวของอาหารพื้นบ้านที่ใดโปรดติดตามนะครับวันนี้สตางและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการดวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะด้วยหลักกระบวนการจัดการเรียนรู้นะคะปัจจุบันที่เราทราบกันดีว่ามันมีความหลากหลายและในการเติมเต็มนะคะกระบวนการเรียนรู้ส่วนหนึ่งเราต้องการเติมเต็มให้นักเรียนในโรงเรียนนอกเหนือจากการเป็นคนเก่งแล้วเราอยากจะให้น้องๆได้เป็นคนดีค่ะแต่กระบวนการเรียนรู้ที่สร้างให้น้องๆนักเรียนเยาวชนของเราที่อยู่ในสถานศึกษาได้เป็นคนดีก็จะต้องมีหลักการนะคะในการที่จะมาขับเคลื่อนส่วนหนึ่งของหลักการในพื้นที่ค่ะด้วยศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้มีหลักการหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะนำหลักการนี้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้สร้างให้น้องๆได้เป็นคนดีเป็นคนที่เป็นมือบุญส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆมีจิตอาสาและสร้างคุณลักษณะที่ดีของคนดีที่จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่และประเทศชาติต่อไปด้วยกระบวนการที่อยู่ในโรงเรียนค่ะวันนี้เรามีภาพบรรยากาศทั้งหมดมาฝากคุณผู้ชมค่ะซึ่งเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะโรงเรียนบ้านบางูดุดุงค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสที่เขาสามารถขับเคลื่อนและสร้างนักเรียนที่เป็นคนดีเป็นแกนนำที่เป็นแบบอย่างกลายเป็นกอนมอน้อยครับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะส่วนกมน้อยของเรานะคะจะขับเคลื่อนผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรส่งไม้ต่อให้กับน้องๆได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ

กที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนนศาสตร์วิชา

0: พลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดไขว่คว้าหาวิชาเพื่ออนาคตข้างหน้าของเราเอง
1: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะกับกระบวนการเรียนรู้การนำหลักฮุกกลมประกาศค่ะธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะซึ่งทำให้น้องๆที่นี่นะคะเขาได้เป็นแกนนำและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนของเขานอกเหนือจากนั้นค่ะโรงเรียนแห่งนี้ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นำหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะและสามารถเติมเต็มความฝันของน้องๆค่ะที่ขาดหายไปผ่านกองทุนที่เขาสร้างขึ้นมาค่ะและจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะเขาทําให้กิจกรรมหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้สร้างกองทุนที่จะส่งต่อเป็นมือบนให้กับเพื่อนๆและสร้างเยาวชนที่ดีมีอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะส่วนกิจกรรมทั้งหมดนะคะกระบวนการเรียนรู้ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูและมาพูดคุยจะเป็นอย่างไรถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันเลยค่ะ
2: Play and learn.
1: คุณผู้ชมคะกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้นำแนวทางที่หน่วยงานร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันค่ะด้วยหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือการเป็นคนดีมีปัญญารายได้สมดุลสุขภาพแข็งแรงสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์สังคมอบอุ่นหลุดพ้นอาชญากรรมจัดตั้งกองทุนพึ่งตนกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งการขับเคลื่อนหลักฮุกกลมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่อยู่ร่วมกันในชุมชนที่จะสร้างสังคมที่เอื้ออาทรสังคมที่มีการพึ่งพาเป็นคนมือบนในการให้นำไปสู่การดำรงชีวิตที่มั่นคงหลักการที่สำคัญในการปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตนเองครอบครัวหมู่บ้านชุมชนนำไปสู่การขับเคลื่อนต่อชุมชนภาย

0: นอกเหล่านี้เองค่ะที่ทางภาครัฐพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีซึ่งหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเป็นแนวทางในการรับรองจากสำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมาคมสถาบันศึกษาปอเนาะและผู้นำศาสนาได้ร่วมกันวิเคราะห์ได้ร่วมกันรับรองว่าหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีคือแนวทางที่ดีนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: กระทรวงสาธารณสุขเองมีไรนิ่งนอนใจครับเรานำมอธรรมนูญหมู่บ้านทั้ง9ประการ9ดีนี้ครับลงถ่ายทอดสู่การเป็นธรรมนูญโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนหลักการ9ดีนี้ให้ลงสู่สถานศึกษาครับเพราะถ้าขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเต็มที่ในชุมชนแล้วผู้เรียนหรือเยาวชนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาเป็นเด็กที่ต้องการการปลูกฝังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมวัฒนธรรมหรือสังคมที่หลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้จึงนำหลักการ9ดีนี้ขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยใช้นักเรียนเยาวชนแกนนำครับของฮุกกลมปากัดซึ่งตอนนี้เรามีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการของการเป็นสถานศึกษาแกนนำในหลักฮุกกลมปากัดครอบคลุมทั้งพื้นที่3จังหวัดและ4อำเภอและตอนนี้มีหลายโรงเรียนที่มีทีมเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ช่วยเติมเต็มในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งค่ะแนวทางระยะแรกสร้างเยาวชนแกนนำในการขับเคลื่อนงานหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีจากโครงการโรงเรียนเข้มแข็งชุมชนร่วมมือเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มแรกที่เป็นตัวแทนแต่ละโรงเรียนมาร่วมรับฟังในแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีได้มาเปิดใจรับฟังและนำไปวางแผนในการทำงานผ่านชมรมผ่านกิจกรรมสภานักเรียนจะให้นักเรียนกลุ่มที่ให้ความสนใจนักเรียนแกนนำทั้งผู้ทำกิจกรรมและผู้ให้ความรู้กับผู้เรียนและชี้แนะถึงแนวทางหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีดีจริงหรือไม่มีผลต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มาสัมผัสและทดลองจริงสร้างคุณค่าให้กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบข้างและทำกิจกรรมให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดจากผู้เรียนด้วยกันเกิดบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันในโรงเรียนที่เป็นสังคมเล็กๆของผู้เรียนและวันนี้เราได้เห็นกลุ่มนักเรียนแกนนำได้สะท้อนในหลายแง่มุมผ่านการทำคลิปสั้นๆหยิบคลิปชนะเลิศการนำเสนอหลักฮุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโอดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมาให้ชมกันค่ะ
2: ให้ดีขึ้น
3: ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้พวกเราได้จัดกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา20วันที่ผ่านมาพวกเรารู้สึกภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนเรารู้ดีว่าความฝันของทุกคนยิ่งใหญ่เพราะเราก็มีสิ่งนั้นเช่นกัน

กมน้อยหรือกรรมการน้อยคือกรรมการเข้มแข็งคือดีที่9กรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งจากหลักหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีเนื่องจากโรงเรียนได้นำหลักการหุกกมประกาศธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีมาใช้ในโรงเรียนนักเรียนยังเป็นเด็กเยาวชนในการพัฒนาจิตอาสาการพัฒนาด้านอื่นๆของนักเรียนจึงได้ใช้คำว่ากมน้อยหรือกรรมการน้อยนั่นเองค่ะมีบทบาทหน้าที่การทำงานร่วมกันคือการรับหลักการเข้าไปและปฏิบัติร่วมกันในการร่วมกันดูแลกองทุนแบ่งหน้าที่การรับบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนสานฝันปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนสานฝันปันสุขการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการขายสินค้าต่างๆและฝ่ายดูแลเพื่อนๆที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการปันสุขให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนเป็นไปที่เรียบร้อย

0: แล้วล่ะค่ะ
1: พวกเราเป็นตัวแทนจากกมน้อยโรงเรียนบ้านบางอุดุดุงค่ะตอนแรกพวกเราก็ไม่รู้จักภูกุมปากัดเก้าดีเราไปปัตตานีไปเรียนรู้กับกิจกรรมหลายๆอย่างกลับมาที่โรงเรียนวางแผนประชุมกันเกี่ยวกับภูกุมปากัดเก้าดีเราจึงเลือกดีที่8จัดตั้งกองทุนพึ่งตนเอง
2: กองทุนของพวกเราชื่อกองทุนสารฝันปันสุข
1: สารฝันให้พี่ๆและน้องๆค่ะ
2: เพราะว่าน้องๆใส่เสื้อเดิมๆมาโรงเรียน
1: ใส่เสื้อพละขาดด้วยค่ะพวกเราจึงทำสารฝันเพื่อให้น้องๆได้ของใหม่ๆค่ะ
3: แล้วเราสารฝันไปกี่คนแล้วคะ
2: 1คนครับ
1: 1คนเองค่ะ
3: ไหนเอ่ยไหนๆไงคะที่เราสารฝันน้องอยู่ชั้นป.ไหน
1: ป.3ค่ะ
3: ป.3แล้วในนั้นน้องเขียนว่าอะไร
1: อยากได้ชุดเนตรนารีค่ะ
3: อยากได้ชุดเนตรนารีแล้วพอเราให้แล้วน้องเป็นยังไง
1: ดีใจค่ะ
3: เราเองรู้สึกเป็นยังไง
1: รู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นเขาดีใจค่ะ
3: หนูได้ให้พี่ๆเขาได้สารฝันให้กับเราใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ได้อะไรเอ่ยสารฝันอะไร
4: ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะ
3: ค่ะทำไมหนูอยากได้ชุดลูกเสือเนตรนารีคะ
4: ไม่มีอีกค่ะ
3: ยังไม่มียังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไง
4: ตื่นเต้น
3: ตื่นเต้นแล้วอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆที่ให้กับเรา
4: ขอบคุณค่ะที่ให้ชุดลูกเสือเนตรนารีค่ะขอบคุณค่ะ
5: ครับสำหรับการนำหลักก้าวดีของภูกุมปากัดมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะครับก็คือเป็นการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและก็หลักสูตรแกนกลางซึ่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านและก็คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง8ข้อนะครับซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่สำคัญที่จะต้องที่ผู้เรียนจะต้องให้ได้ตามหลักสูตรนะครับคุณลักษณะของนักเรียนที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการคัดเลือกก็คือมีลักษณะการเป็นผู้นำแล้วก็มีลักษณะการเป็นเด็กดีแล้วก็มีการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะประชาสัมพันธ์โรงเรียนหลักการนี้ก็คือได้ช่วยส่งเสริมการศึกษาก็คือด้านการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ซึ่งที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษาแล้วก็ตรงกับสมรรถนะของผู้เรียนทั้ง5ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการด้านการคิดการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาซึ่งตรงนี้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในกระบวนการแก้ปัญหาได้เยอะทีเดียวนะครับสำหรับการใช้หลักการหุกกลมปากัดครับผม
0: การขับเคลื่อนหลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีของโรงเรียนบ้านบางโงดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการมีทักษะอาชีพในทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ค่ะได้รับการสนับสนุนทุนนะคะจากกองทุนสารฝันปันสุขเพื่อเป็นการต่อยอดทักษะอาชีพนำไปสู่การนำรายได้ทั้งหมดเข้าสู่กองทุนสารฝันปันสุขทำความฝันให้กับน้องๆที่สอดคล้องกับดีที่3คือรายได้สมดุล
3: น้องเขาสารนะคะซึ่งน้องเป็นนักเรียน
6: แกนนำ
3: ของอะไรเอ่ย
6: ของหุกกลมปากัด
3: หลักหุกกลมปากัดธรรมนูญหมู่บ้าน
6: 9ดี
3: 9ดีทั้ง9ดีชอบดีไหนมากที่สุด
6: ดีหนึ่ง
3: ดีหนึ่งคือ
6: เป็นคนดี
3: ต้องทำอะไรเอ่ย
6: ต้องช่วยเหลือผู้อื่น
3: แล้วก
6: ็กวาด
3: ขยะทำความสะอาดใช่ไหมคะ
6: ใช่ครับ
3: ยากไม่เป็นคนดียากไหมคะเวลา
6: ไม่ยาก
3: ง่ายๆเลยใช่ไหม
0: ทักษะอาชีพที่ว่าก็มีทักษะอาชีพมัดย้อม

0: ราก็เลยนำหลักการนำหลักการอุปมปากัด 9Dนะคะซึ่งเป็นธรรมนูญหมู่บ้านเข้ามาใช้ในโรงเรียนของเราขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะคะแล้วก็ตอนแรกเนี่ยเราได้ทำการเปิดรับบริจาคเป็นเงินนะคะเปิดรับบริจาคขยะซึ่งขับเคลื่อนโดยนักเรียนแกนนำของเรานะคะแล้วในโรงเรียนของเราเนี่ยโดยปกติแล้วจะมีทักษะอาชีพที่เราทำกันเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นั่นก็คือทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะคะเราขยายทักษะอาชีพนั้นโดยการนำเงินในกองทุนไปเป็นทุนในการสร้างทักษะอาชีพต่างๆนะคะซึ่งสอดคล้องกับดีของการทำให้มีรายได้สมดุลในกองทุนและก็ในโรงเรียนนั่นเองค่ะก็รายได้ที่ได้จากแต่ละทักษะอาชีพไม่ว่าจะเป็นการขายขนมการขายกำไรแบบนี้นะคะการขายชิงช้าที่ทำจากไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นผ้ามัดย้อมต่างๆรายได้ส่วนหนึ่ง 10% ก็เข้ามาสู่กองทุนเพื่อจะนำไปสานฝันให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะค่ะก็การนำหลักคุกุมปากัด 9Dเข้ามานะคะหนึ่งเลยที่เห็นว่าพัฒนาตัวเด็กได้ก็คือทำให้เด็กเนี่ยมีความเป็นจิตอาสามากขึ้นค่ะเขาได้รู้สึกว่าการได้ให้คนอื่นมันมีความสุขแค่ไหนนอกจากการเป็นผู้รับเขายังได้เป็นผู้ให้นอกจากการเป็นมือล่างเขายังได้เป็นมือบนรู้จักจิตอาสามากขึ้นในส่วนของการพัฒนาด้านอื่นๆเราเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโรงเรียนเราเลยนะคะก็คือทำให้นักเรียนเนี่ยมีความกล้ามากขึ้นนะคะเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเหมือนเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักที่จะทำความดีได้เป็นคนดีนอกจากมีสติปัญญาได้เป็นคนดีด้วยในแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่ในโรงเรียนเชื่อว่าเขาคงจะได้บริจาคให้กับคนอื่นด้วยได้สร้างความดีในส่วนอื่นๆให้กับสังคมมากขึ้นค่ะ
1: คือที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ9คนที่เป็นแกนนำอันนั้นก็คือแบบเห็นได้ชัดในพฤติกรรมนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพราะจากการที่เขาได้ออกไปนอกสถานที่ได้ไปเรียนรู้นอกสถานที่นะครับเสร็จแล้วพอนั้นก็กลับมาที่โรงเรียนก็คุณครูที่เป็นที่ปรึกษาก็ชี้แนะแนวทางอีกทีนึงว่าเราเนี่ยได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วนะได้เป็นกม.น้อยของโรงเรียนแล้วนะต่อไปนี้เราจะทำตัวแบบเหมือนน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังไม่ได้รู้เรื่องอะไรแบบเรานี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นแบบอย่างให้ดีแล้วครับ
2: ครับอุปมปากัดเป็นส่วนหนึ่งที่คาดหวังนะครับถ้ามีโครงการนี้ขยายต่อให้กับโรงเรียนอื่นจะเป็นการดีมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะความต้องการของผู้ปกครองนะครับอ้าแขนรับกับสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งสิ่งที่เป็นล่ออายุซึ่งที่เป็นอบายมุขนะครับเทคโนโลยีเข้ามาก็คือดาบสองคมดังนั้นถ้าโรงเรียนจัดการบริหารจัดการที่ดีโดยนำหลักธรรมะไม่ว่าจะเป็นศาสนาโดยเฉพาะที่นี่อิสลามนะครับก็จะสามารถหล่อหลอมของเราเป็นคนดีได้นะครับ

0: Datang cepat-cepat.
1: Madu ni si, memkü arai.
0: Melihat ini. Apanya itu?
1: Geng kai geng pla, sama makprau.
0: Gulai telur, gulai ikan, sambal kelapa.
1: Kluk kau somu, kau jau kau niu.
0: Gau nasi berlatih tangan, nasi putih, nasi pulut.
1: King ka takrai, semun prai nana.
0: Halia, lengkuas, serai, berbagai herba.
1: Ahan ni na, nasi dagang.
0: Makanan ini dipanggil nasi dagang.
1: Nasi dagang, make pagi.
0: Nasi dagang, makan pagi.
1: Ya lan selfie, chuan Ali makin.
0: Nenek cucu selfie, mengajak Ali mari makan.
1: Musa dek di, nam jai lai rin.
0: Musa budak baik, kebaikan laju mengalir.
1: Beng pan ahan tin, kin fin sedak weh.
0: Berkongsi makanan tempatan, makan seronok, sedap weh.
2: คุณผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียน
3: บ้านบางงูดุดุงอำเภอจ่อไอร้องจังหวัดนราธิวาสค
2: ่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้นะคะมีทั้งน้องนักเรียนแกนนำนะคะที่มาจากการขับเคลื่อนของหลักฮุกุมประกาศแล้วก็นี่เลยน้องที่ส่งไม้ต่อที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนกันต่อไปเป็นนักเรียนที่เป็นมือบนส่งต่อให้กับคนในชุมชนและน้องๆในโรงเรียนการสร้างคนดีจะต้องเริ่มต้นที่โรงเรียนและโรงเรียนแห่งนี้ค่ะโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงก็ทำให้เราได้เห็นว่าการขับเคลื่อนหลักฮุกุมประกาศธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีสร้างกมน้อยสร้างแกนนำสร้างคนดีจากโรงเรียนสู่ชุมชนนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกระบวนการเรียนรู้ของเราค่ะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มรวมไปถึงน้องๆโรงเรียนบ้านบางงูดุดุงอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world

0: งการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระราชฤทัยในการหาสัตว์น้ำที่ให้โปรตีนสูงเพื่อเพาะพันธุ์พระราชทานแจกจ่ายให้กับประชาชนไว้บริโภคจากปรานิน50ตัวที่สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะได้ทรงจัดส่งเข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่รัชกาลที่9เมื่อวันที่25มีนาคม2508ต่อมาที่ทรงทดลองเพาะเลี้ยงในบ่อเลี้ยงสวนจิรดากระทั่งประสบความสำเร็จและได้พระราชทานพันธุ์ปรานิลกว่า 10,000 ตัวแก่กรมประมงเพื่อนำไปทำการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไปอีกทั้งยังมีการปรับปรุงสายพันธุ์ปรานิลให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นตามแนวพระราชดำริด้วยวิธีธรรมชาติจนถึงปัจจุบันนะคะปรานิลได้กลายเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเลี้ยงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปีโครงการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นโครงการความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากหลายภาคส่วนค่ะทั้งคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทมานิเจเนติกส์จำกัดโดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.ซึ่งโครงการนี้นะคะนอกจากเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนแล้วยังสนับสนุนเกษตรกรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและมีความกล้าที่จะทดลองในสิ่งใหม่ๆจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและผลจากการทดลองเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ
1: ส่วนของจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยก็คือทางวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจากทางสวก.ซึ่งโครงการของผมเนี่ยเป็น1ใน13โครงการย่อยของทุนก้อนนี้ซึ่งทุนก้อนนี้เนี่ยก็ให้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์เผอิญว่าผมเป็นหัวหน้าโครงการย่อยเป็น1ใน13โครงการย่อยของโครงการเราก็จะเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนั่นหมายความว่าเราก็จะไปหาบุคลากรหรือเกษตรกรที่ทำธุรกิจด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วจากนั้นเราก็จะไปสอบถามเขาไปคุยกับเขาว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการทำธุรกิจคืออะไรและเราก็เอาตรงนั้นมาสำรวจตัวเราว่าเรามีข้อมูลมีเทคโนโลยีมีความรู้อะไรที่จะสามารถช่วยเขาได้ตรงไหนเกษตรกรก็บอกปัญหาเรามา10ข้อเราอาจจะแก้ได้แค่2ข้อ3ข้อแต่อย่างน้อยก็คือเรามีของเขามีปัญหาโครงการนี้เป็นส่วนช่วยที่ทำให้คนที่มีทางแก้ปัญหากับคนที่มีปัญหาได้มาเจอกันเนื่องจากเราต้องการหาเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ไม่ใช่ว่าประกอบธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วเราจะคัดเลือกเราก็ได้มีการพูดคุยนะครับคุณสมบัตินึงที่เราอยากได้ก็คือต้องการปรับปรุงต้องการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการพัฒนาในธุรกิจที่ตัวเองทำอยู่ด้วยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีอันนี้เราต้องการเกษตรกรที่มีความต้องการแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เกษตรกรที่ทำตามๆกันแต่เป็นเกษตรกรที่คิดค้นแล้วก็ริเริ่มนะครับแล้วในอนาคตเราหวังว่าเกษตรกรเหล่านี้ที่เราคัดเลือกเนี่ยจะต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าเขาเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้และปรากฏมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเขาจะต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนี้ด้วยอันนี้ก็คือหลักใหญ่ๆของเราถ้าจะสรุปสั้นๆก็หัวไวใจสู้โครงการของเราเนี่ยนักวิจัยไม่ใช่เป็นพระเอกเกษตรกรต่างหากเพราะว่าเมื่อกี้ในชื่อโครงการเนี่ยก็บอกว่าเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไม่ได้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่ในชื่อโครงการเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าใครที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้ก็คือเกษตรกรการที่จะสอบถามเขาว่าเขามีความต้องการอะไรนั้นก็เป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมครับที่จะต้องสอบถามว่าเขามีปัญหาอะไรเรามาในฐานะผู้แก้หรือผู้ช่วยเราจะต้องถามว่าให้เราช่วยอะไรเพราะฉะนั้นการที่เรามาลงพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาจริงเนี่ยมันดีที่สุดและมันแก้ปัญหาตรงจุดที่สุดผมไม่สามารถแก้ปัญหาให้คนที่ผมไม่รู้จักได้เพราะฉะนั้นผมต้องทำความรู้จักเขาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกปัญหาว่าเขามีอะไรซึ่งต่างคนก็ต่างมีไม่เหมือนกันถูกไหมครับ แต่เราก็มาถามตัวเองว่าแล้วเรามีความสามารถในแก้ปัญหานั้นไหมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นวัตกรรมที่เรามีอยู่ตรงนี้ผมว่าเป็นใจหลักของการทำงานส่งเสริมแล้วก็ทำงานนอกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เราจะต้องเข้าถึงปัญหาจริงในพื้นที่เพื่อเอามาเป็นโจทย์วิจัยทำในสิ่งที่เกษตรกรประเทศชาติต้องการมากกว่าสิ่งที่นักวิจัยต้องการต้องไปหาโจทย์จริงมาแก้ปัญหานะครับแล้วโจทย์ตรงนี้มันสามารถเอาไปใช้ในการเรียนการสอนวิธีคิดที่เราจะลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเราสามารถเอาไปใช้เล่าให้ลูกศิษย์ของเราฟังได้เวลาเขาไปทำงานในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิธีเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ต่อยอดได้บางครั้งก็มองอีกมุมนะว่าเกษตรกรบางทีไม่รู้ว่าเขาไม่รู้อะไรคำนี้อาจจะลองฟังแล้วสับสนนิดนึงบางทีเราไม่รู้นะครับว่าเราไม่รู้อะไรนักวิจัยที่มาจากต่างถิ่นจากพื้นที่อาจจะมาช่วยเราก็ได้แต่ส่วนใหญ่เกษตรกรไทยรู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ขาดทางแก้ปัญหาต่างหากนี่คือปัญหาส่วนใหญ่ของเกษตรกรไทยถามเขาเถอะครับเขารู้แต่ไม่รู้ว่าจะหาวิธีการแก้ปัญหาหรือไม่รู้จะหาคนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างไรเราคัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับที่เนื่องจากเป็นเกษตรกรปลากระชังก็ต้องตามแม่น้ำอยู่แล้วก็จะมีนครพนมนะครับมุกดาหารแล้วก็สกลนครทั้งสิ้นเนี่ยมีทั้งหมด6รายนะครับเป็นกระชังในแม่น้ํา5รายแล้วก็เป็นบ่อดินรายหนึ่งนะครับหลักๆ ก็คือที่เราเลือกเกษตรกรที่เป็นกระชังในแม่น้ําเนี่ยเพราะว่าเขามีความเสียหายที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะในเรื่องของโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเป็นเกษตรกรที่ลงทุนสูงกระชังแต่ละกระชังใช้เวลาลงทุนกับใช้เงินลงทุนค่อนข้างเยอะแล้วก็ออกเป็นแนวธุรกิจไม่ได้ออกเป็นแนวทางเลี้ยงเพื่อกินอยู่ตามบ้านเรือนเขาเลี้ยงเพื่อค้าขายธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจเลือกเกษตรกรปลากระชังและอีกอย่างนึงก็ต้องขอขอบพระคุณเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่วิหารเขตสกลนครคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรในการที่มาเป็นเครือข่ายก็เป็นผู้ร่วมโครงการในการที่จะร่วมทำโครงการนี้หลักๆแล้วเวลาเราทำโครงการประเภทนี้ก็จะมีการตรวจวัดช่างวัดเป็นประจำปัจจุบันตอนนี้ก็กำลังทำการช่างวัดกันอยู่ก็เราก็จะได้ข้อมูลเรื่องความยาวน้ำหนักอัตรารอดอัตราแรกเนื้อเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันโรคปรสิตภายนอกอะไรต่างๆซึ่งตอนเนี้ยเราก็ได้ข้อมูลแล้วว่าเราทำเรื่องวัคซีนนะครับก็คือเราเอาปลาที่ฉีดวัคซีนกับปลาที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาเลี้ยงร่วมกันก็เห็นผลว่าปลาวัคซีนกับปลาไม่ได้ฉีดวัคซีนนั้นณฤดูนี้ไม่ได้มีผลที่แตกต่างกันนั่นหมายความว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปลาวัคซีนในการเลี้ยงช่วงหน้าหนาวนะครับเฟสต่อไปเนี่ยเราสนใจที่อยากจะดูเพราะว่าช่วงหน้าหนาวไม่ใช่ช่วงที่โรคระบาดอยู่แล้วโรคระบาดจริงๆคือช่วงหน้าร้อนเฟสต่อไปเราเลยอยากจะดูว่ามันมีผลแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนว่าระหว่างปลาวัคซีนกับที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในช่วงที่ดูโรคระบาดครับก็เราก็กำลังวางแผนกำลังจะเลี้ยงครอบต่อไปกันอยู่ครับก็หลักๆ ก็ได้ประมาณนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเกษตรกรในพื้นที่ที่ให้ช่วยทำการทดลองให้เราบางครั้งเก็บข้อมูลให้เราแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะทำแล้วมองเห็นประโยชน์ว่าถ้าเกิดว่าสิ่งเหล่านี้มันประสบผลสำเร็จได้ข้อมูลออกมาจริงเขาสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้
2: เนื่องจากเราเห็นพี่น้องเกษตรกรนะครับในลุ่มแม่น้ำโขงนะครับมีการเลี้ยงปลาในกระชังค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่เป็นปลานิลแปลงเพศนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการเลี้ยงอยู่ในทั้งในแม่น้ำโขงทั้งในลุ่มน้ำสาขาจำนวนมากแล้วพี่น้องเกษตรกรเนี่ยประสบปัญหาในช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูร้อนนะครับจะประสบปัญหาเรื่องของการตายจำนวนมากนะครับอาจจะมีบางรายเนี่ยตายยกกระชังจนหมดเนื้อหมดตัวจากโรคระบาด ที่มันเกิดขึ้นจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาวะของโรคที่มันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงซึ่งเกษตรกรไม่สามารถที่จะควบคุมคอนโทรลได้เลยนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าเราจะช่วยพี่น้องเกษตรกรในการลดปัญหาตรงนี้เราควรจะทำยังไงดีเพราะฉะนั้นประเด็นของโครงการวิจัยนี้ก็เลยเริ่มขึ้นจากการว่าถ้าปลาเรามันมีสุขภาพที่ดีมีภูมิต้านทานที่ดีนะครับมีการจัดทำวัคซีนที่ป้องกันโรคโดยเฉพาะเนี่ยมันก็น่าที่จะช่วยลดภาวะเสี่ยงของเกษตรกรได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรปล่อยปลาเนี่ยกระชังนึงไม่น้อยกว่า 1,000 ตัวนะฮะต่อกระชังนะครับถ้าเป็นผลผลิตคิดแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1,000 กิโล 1,000 กิโลกิโลละ75บาทนี่ก็เป็นเงินจำนวนมากนะครับถ้าเกิดความเสียหาย1รายเนี่ยมี10กระชัง20กระชังมันจะเกิดความเสียหายจำนวนมากเพราะนั้นเราก็เลยคิดโครงการวิจัยที่จะพัฒนากระบวนการโดยใช้ปลาที่เป็นปลานิลวัคซีนจากบริษัทมานิชเจเนติกนะครับที่เป็นบริษัทที่ทำวัคซีนปลานิลแปลงเพศมาใช้ในการลดปัญหาภาวะเสี่ยงในจุดนี้ เพื่อทดสอบในพื้นที่จริงนะครับในแม่น้ำโขงให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เคยประสบปัญหาและอยากจะทดสอบว่ามันใช้ได้จริงไหมกับสภาวะการเลี้ยงในปัจจุบันครับคือเรากับบริษัทมานิดฟาร์มนะครับมานิดเจเนติกก็เป็นรุ่นพี่ที่เกษตรนะครับก็คุ้นเคยกันดีแล้วก็มีความร่วมมือกันทางบริษัทก็อยากจะทดสอบปลาของบริษัทเช่นเดียวกันบริษัทพัฒนาปลาตัวนี้จริงๆแล้วปลาที่ทำวัคซีนนะครับจะมีราคาแตกต่างกับปลาที่จำหน่ายปกติอยู่ประมาณตัวละ1.50 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับเวลาปล่อยปลาในกระชังเนี่ยพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่จะปล่อยปลาที่ขนาดประมาณ30 ตัวต่อกิโลนะครับประมาณตัวละประมาณ6 บาทแต่ว่าถ้าเป็นปลาวัคซีนอาจจะอยู่ที่7 บาทกว่า7.50 บาทซึ่งมันมีต้นทุนในการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นกระบวนการเลี้ยงกระบวนการใช้เนี่ยมันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นเพราะนั้นถ้าเรามีการทดสอบดูความคุ้มทุนดูว่าระยะไหนที่มันเหมาะควรจะใช้ปลาที่เป็นปลาทำวัคซีนในพื้นที่เลี้ยงช่วงไหนควรจะเป็นปลาปกติก็ได้ไม่เกิดภาวะเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่เราต้องการจะทดสอบแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงที่จะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรว่าช่วงไหนมันควรจะเลี้ยงปลาวัคซีนเพื่อลดปัญหาในการเลี้ยงนะครับช่วงปล่อยปลาของโครงการนี้นะครับเป็นช่วงเราปล่อยปลาช่วงข้ามหนาวนะครับตั้งแต่พฤศจิกานะครับตอนนี้ก็กุมภามันก็จะอยู่ในช่วงที่หนาวจะเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนนะครับในช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดโรคระบาดของสเตรปพวกนี้นะครับมันก็จะก่อให้เกิดโรคเนี่ยเราจะได้ข้อมูลณปัจจุบันเนี่ยข้อมูลการเจริญเติบโตการเลี้ยงเนี่ยเราได้เก็บข้อมูลไปแล้วในส่วนของปลานิลปกติกับปลานิลที่เป็นปลาวัคซีนเนี่ยทางสถิตินะครับทดสอบแล้วไม่มีความแตกต่างทางสถิติแต่อนาคตนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนเนี่ยภาวะของโรคที่ก่อให้เกิดการตายอย่างเฉียบพลันแล้วก็ตายยกกระชังเนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆมาเพราะนั้นเราจะเห็นแนวโน้ม เรื่องของอัตรารอดการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปริมาณผลผลิต productivity ของแต่ละกระชังของพี่น้องเกษตรกรแล้วเดี๋ยวจะมีข้อมูลหลังจากช่วงเปลี่ยนฤดูกาลไปอีกข้อมูลนึงนะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะเห็นว่าปลาที่เราใช้ที่เป็นปลาวัคซีนกับปลาปกติที่เป็นปลานิลแปลงเพศเนี่ยช่วงข้ามหนาวมันมีผลกระทบอะไรไหมนะครับจริงๆถ้าผมมองนะครับผลก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าการเลี้ยงปลาปกติแล้วพี่น้องเกษตรกรจะไม่เลี้ยงปลาหน้าหนาวจะไม่ปล่อยปลาในหน้าหนาวเพราะว่าเป็นช่วงที่ปลาทานอาหารน้อยลงนะครับกินอาหารน้อยเจริญเติบโตช้าระยะเวลาการเลี้ยงนานต้นทุนมันอาจจะยืดยาวออกไปนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่เราอยากดูว่าถ้าเราเลี้ยงปลาทั้งปีเนี่ยถ้าเราปล่อยปลาหน้าหนาวไปคาบเกี่ยวไปจับผลผลิตในช่วงที่ตลาดต้องการผลผลิตชุดนี้จะไปออกช่วงเมษาก็คือสงกรานต์นะฮะช่วงสงกรานต์จะเป็นช่วงที่ราคาปลาดีที่สุดสำหรับพี่น้องเกษตรกรและสามารถจำหน่ายได้ปริมาณจำนวนมากนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรแต่โดยปกติพี่น้องจะเลี้ยงช่วงหน้าร้อนนะครับเพื่อลดสภาวะการเลี้ยงจากหน้าหนาวที่ปลาโตช้าทานอาหารน้อยลงนะครับแต่ว่าผลจากงานวิจัยเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกและในอนาคตงานวิจัยก็ควรจะทำทุกช่วงฤดูกาลนะครับเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าปลาที่ทำวัคซีนมาแล้วเลี้ยงผ่านทุกช่วงฤดูมีผลกระทบอะไรไหมเมื่อเทียบกับปลาที่ไม่ได้ทำวัคซีนเป็นปลาปกติมันสามารถที่จะอธิบายพี่น้องเกษตรกรได้ว่าช่วงไหนควรจะใช้ปลาแบบไหนช่วงไหนควรลดต้นทุนไม่ต้องซื้อปลาวัคซีนลดเป็น1.50 บาทเลยใช้ปลาปกติไม่มีผลกระทบอันนี้มันจะเป็นข้อมูลที่เราจะได้ในอนาคตอีสานนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เราไกลทะเลนะครับแล้วก็โอกาสที่เราจะได้บริโภคปลาทะเลสดๆเนี่ยเป็นไปได้ยากปลาน้ำจืดปลานิลนะครับพวกปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นโปรตีนหลักนะครับแล้วก็เป็นสัตว์น้ำที่เกษตรกรพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีสานเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่ควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมเพื่อยกระดับความยั่งยืนนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการดูแลสุขภาพขจัดความยากจนด้วยนะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆนะครับที่ไม่มีพื้นที่ทำกินบนพื้นดินพื้นแผ่นดินนะครับก็มาขอพื้นที่ในการเลี้ยงในแม่น้ำโขงก็สามารถที่จะเพิ่มรายได้นะครับยกระดับอาชีพในจุดนี้ได้ด้วยนะครับ
0: ความสำเร็จในเบื้องต้นของโครงการจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนลูกพันธุ์ปลาที่ดีมีมาตรฐานเพื่อให้เกษตรกรได้ทำการทดลองเลี้ยงนั่นก็คือบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดค่ะการเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ของบริษัทมานิจเนติกส์จำกัดเริ่มขึ้นได้อย่างไรติดตามรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

เมืองคูบัวตั้งอยู่ที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีในอดีตเป็นชุมชนโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งในวัฒนธรรมทวารวดี

แผนผังของเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งโบราณคดีและโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมากถึง60แห่งในจำนวนนี้มีโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรีเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยู่เกือบใจกลางเมืองจากการดำเนินงานทางโบราณคดีได้พบหลักฐานส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานแห่งนี้เป็นจำนวนมากสะท้อนถึงลักษณะการใช้สอยอาคารโบราณสถานว่าสร้างเพื่อเป็นพุทธสถาน

0: โบราณสถานที่เมืองโบราณคูบัวนั้นมีการสร้างเป็นอาคารพุทธสถานสองลักษณะได้แก่พุทธสถานฝ่ายเถรวาทพุทธสถานฝ่ายมหายาน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ LTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อยุธยาราชธานีไทยที่ปรากฏอยู่ในแผนที่โลกมากกว่า500ปีนักเดินเรือจากเปอร์เซียและยุโรปตลอดจนกองทัพเรือเจิ้งเหอจากประเทศจีนต่างรู้จักกรุงศรีอยุธยาในฐานะเมืองศูนย์กลางความอุดมสมบูรณ์จุดรวมสินค้านานาชนิดจากหลายดินแดนหลายท้องถิ่น

แหล่งวัฒนธรรมและพุทธศิลป์ตระการตาอีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ผู้คนมากหน้าหลายเชื้อชาติต่างศาสนาต่างคติความเชื่ออยู่ร่วมกันทำมาหากินร่วมกันโดยสันติจากที่ราบกว้างใหญ่มีแม่น้ำมาบรรจบกันหลายสายและตั้งอยู่ไม่ไกลจากฝั่งทะเลภูมิอากาศที่พอเหมาะเกื้อหนุนให้อยุธยาเป็นดินแดนที่มีพัฒนาการเติบโตจนเป็นราชอาณาจักรสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลกตะวันออกเหตุการณ์สำคัญหลายประการที่ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นที่กรุงศรีอยุธยาตลอดระยะเวลา417ปีแห่งความเป็นศูนย์กลางการเมืองการป

ครองศูนย์กลางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ก่อนจะล่มสลายเป็นเมืองร้างและก่อนจะฟื้นคืนเป็นเมืองแห่งอุดมคติไทยและกลายเป็นเมืองมรดกโลกในปัจจุบันกาล

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นดังนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะ

0: ไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติเขาหลงเสน่ห์ได้
1: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสีย
1: ครับ
4: นะครับไม่แค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไปซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจแล้วอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรเงี้ยครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
1: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

การจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราล้วนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ำทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากรากสู่เราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการประปาไทยไปด้วยกันครับ

ทุกวันนี้นะครับคนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน

0: และที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งต่อไปตามคลองประปาเข้าไปในกรุงเทพครับ
1: เขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อยหรือน้ำเค็มมันดันไม่ถึงสามโคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแลนะคะสำแลเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่าสามโคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ำเค็มมันไม่ขึ้นถึง
2: คลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อนมีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาคลองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียว
0: ถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแลมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับจะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ำลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองรังสิตก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพเลยครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปรมประชากรโดยเทคโนโลยีคลองลอดเช่นกันนะครับถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ำสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ำสะอาดต่อไปครับคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ำประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ำหรือว่าใช้น้ำจากที่ไหนกัน
1: ที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังเสวยน้ำจากต้นน้ำนะคะต้นน้ำเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำซึ่งมาจากที่สูงนะไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมีภาชนะกับพวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ำดื่มก็จะคำนวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ำดื่มประมาณเท่าไหร
3: ่ก็น้ำฝนไงฮะน้ำฝนเขารองไว้คนโบราณก็ต้องรองน้ำฝนไว้กินมันก็หวานนะ
4: น้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาจะใช้สังกะสีรองเป็นแผ่นยาวเลยแล้วรองจากหลังคาไอ้ข้างล่างอ่ะไปตามโอ่งตามโอ่งอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก็ยังทานได้ตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วย

0: คือมันเย็นเด็กๆก็ซนอาบโดนผู้ใหญ่ตีประจำ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อนะเป็นบ่อน้ำตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีโครงกลอนนะอยู่ในที่เด็กๆเล่นกันที่เขาเรียกว่าแม่งูเอ๋ยอ่ะแม่งูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววัชรสงครามเนี่ยบ่อมาเริ่มเลยนะบ่อใหญ่มาก
0: แล้วบ้านที่มีบ่อนี่หมายความว่ามันเหมือนเป็นบริษัทคือคนอยู่เยอะคือรับจ้างทำทองคำเปลวอ่ะบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบ่อน้ำแรกของที่นี่แล้วคนชุมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาติก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วย
2: สมัยพี่เด็กๆเองก็คือใช้น้ำบาดาลด้วยไหม
3: ครับผมใช่ครับครับกระป๋องผูกเชือกแล้วโยนลงไปตักน้ำขึ้นมา
4: โอ้นี่บ่อน้ำนี่อยู่หน้าบ้านหลังนี้เลย
5: แล้วก็โบกปูนปิดไปใช่ไหม
3: ปูนปิดไปโบกปูนแล้วอยู่บริเวณ
5: เมื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรื่องของหมู่บ้านเลย
6: ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่กินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทำอะไรก็แกงผงส้ม
1: ส่วนน้ำใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ำริมน้ำต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะคะมันก็ไม่ได้เดือดร้อน
0: ตอนเด็กๆคือคุณพ่อมีหาบน้ำมาจากเจ้าพระยาเพราะเมื่อก่อนนี้ที่บ้านยากจนแล้วก็รับจ้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอ่งก็เราก็มีส่วนหนึ่งใช้น้ำจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ำก็ยังมีเห็นตอนเด็กๆก็ยังมีอาบกันอยู่ในบริเวณนี้หน้าบ้าน
2: คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ำที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำในแม่น้ำลำคลองน้ำในบ่อน้ำบาดาลหรือว่าน้ำจากน้ำฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งที่มากับน้ำแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ
7: และนี่คือภาพพระราชพิธีอาพาธพินาศในสมัยรัชกาลที่2มีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่น
1: เรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้วโรคอหิวาตกโรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกรัชกาลอะจนกระทั่งถึงรัชกาลที่5ทำให้เกิดที่ว่าแรงวัสเกตเพราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่งเป็นร้อยศพร้อยถึง120ศพในประมาณนี้นะคะทำให้แบบเขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพก็คือเหม็นไปหมดและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คนการอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนน่ะในช่วงยุคตั้งแต่รัชกาลที่3 4 5 6เนี่ยก็มีจำนวนมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวเยาวราชแต่ต่างๆเนี่ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยา
7: ในปี2442ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดร.ฮิลช์แคมเบลไฮเอ็ดนายแพทย์สุขาภิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาภิบาลจะเริ่มดำเนินการในปี2449
1: ในยุคของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสักสองรอบนะแล้วท่านก็

0: เห็นแล้วล่ะว่ามันวิกฤตถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือทำให้เกิดราชวงศ์การต้องทำน้ำประปา
1: โดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมอร์เซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชำนาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ำและตั้งโรงผลิตน้ำในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทำให้ล่าช้านะครับกว่ากำหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของการกำหนดแหล่งน้ำดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นานถึง2ปีนะครับก็ได้เห็นว่าจะต้องสร้างเสร็จทีนะครับ
2: และในปี2452กรมสุขาภิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมราชเสนาบดีกระทรวงนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชกาลที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศัพท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่าการประปาครับ
3: และที่นี่นะครับก็คือโรงกรองน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ
4: นี่เราอยู่ที่โรงกองแรกเมื่อปี2457เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมเป็นโรงกองแรกครับโรงสูบน้ำนี่ครับจะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ำดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ำจ่ายในโรงเดียวกันนะครับ
4: ครับ
1: ซึ่งเครื่องสูบน้ำดิบเนี่ยจะสูบน้ำจากคลองประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานเราเข้ามาผ่านท่อลอดใต้ถนนนะครับ
3: นี่ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว
1: ตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิพิธภัณฑ์เต็มรูปแบบครับ
2: จะเห็นว่าโรงกรองน้ำแห่งนี้นำวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายไม่เว้นแม้แต่สารส้มและถังไม้สำหรับกระบวนการตกตะกอนครับ
1: เมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก้อนซึ่งมาเป็นกระสอบกระสอบนะครับ
3: มาจากไหนครับ
1: เราจะต้องนำเข้ามาจากประเทศเบลเยียมครับผมในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สำหรับกวนละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกัดกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ดัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าองุ่นต่างชาตินะครับ
3: ฝรั่งเศสแน่เลย
1: ฝรั่งเศสน่าจะฝรั่งเศสขึ้นชื่อนะครับเรื่องการทำ
3: ครับ
1: บายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง
2: และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสนในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยาม
1: ตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งโรงสูบโรงกรองแล้วก็ที่นี่เลยครับผม
3: คือยุคก่อตั้งเลยใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่ครับเป็นยุคก่อตั้งเลยครับผมจากนั้นน่ะหลังจากที่น้ำที่ผ่านการตกตะกอนแล้วเนี่ยก็จึงจะไหลเข้าไปสู่ที่ในโรงกรองทั้งข้างอีกครั้งนึงจะเห็นว่าตัวถังกรองเนี่ยจะเป็นถังเหล็กกลมนะครับผมจะใช้ทรายเนี่ยเป็นสารกรองนะครับผมทรายตัวนี้เนี่ยเป็นทรายที่จะมีความหยาบกว่าเทคโนโลยีต่างประเทศนิดนึงเป็นเทคโนโลยีใหม
3: ่พี่ตัวทำไมบ่อนึงเนี่ยมันมีหลายวาล์วจังเลยครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจ้างนายช่างผู้ชำนาญการจากต่างประเทศนะครับการที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปฏิบัติงานที่เป็นคนไทยนะครับอาจจะมีความลำบากนะครับผมปลายเบอร์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการสั่งการเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผม น้ำที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ำใต้ดินตรงนี้นะครับที่เรายืนอยู่
3: ที่เป็นถังเก็บน้ำนะครับ
1: ใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ำไว้นะครับซึ่งก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อก่อน
3: แต่ข้างในนี้มีน้ำจริง
1: มีน้ำจริงครับยังใช้งานอยู
2: ่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดำเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัส

0: จงเป็นเครื่องประหารสรรพโรคร้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับ
1: การแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณนี้นะครับสี่แยกแมนเขาบอกว่าบริเวณแมนสีเนี่ยสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยกันอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับจะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นนะครับถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาที่บ้านเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ำไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ำลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดันที่คงที่แล้วก็มีความสม่ำเสมอครับ
2: ก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะดูแล้วก็คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ำได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ย่านสำเร็จเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นแล้วคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายมันก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่มีปีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังค์หน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปก็จะไปรองน้ำได้เลย
0: และนี่ก็คือก๊อกน้ำสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนำน้ำสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆก๊อกน้ำเหล่านี้มีชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับ
3: เนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับมีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่หรูหราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะนะครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่จะให้เปิดให้น้ำไหลครับเลยเรียกว่าเป็นโซดาดึง
1: ตรงไหนครับพ
4: ี่โจเนี่ยก๊อกน้ำอยู่ตรงนี้เลย
1: ตรงนี้เลยคือก๊อกน้ำก
4: ๊
1: อกน้ำสาธารณะ
4: ใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี
1: ้
4: แล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้น
1: อ๋อดึงตรงหัวมันขึ้น
4: หัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆเลยดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณขนาดนั้นค้ำน้ำก็จะออก
1: ครับเราเอาอะไรมารองน้ำคร
4: ับ ปีบก็ปีบสี่เหลี่ยมอะแล้วก็ใช้ไม้ตัดแล้วตอกตะปูเย็ดแล้วตะขอเกี่ยวหางก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลำพูมั่งมาจากแล้วแต่มาเอากันอ่ะส่วนมากก็จะจ้างมาหาบกัน
5: ทีนี้พอตรงนั้นน่ะเขาบอกมีก๊อกน้ำก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ำไปรองน้ำที่นั่นครับบางครั้งก็ต้องคิวยาว
1: ไม่แย่งกันเลยคร
4: ับ แย่งกันก็ต่อยกันทุกวันอ่ะวัยรุ่นก็ต่อยกันไอ้ที่มาเอาน้ำเนี่ยเรามีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะเอ๊ะไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันสดทุกแต่ก่อนอ่ะเด็กๆอ่ะจะแน่นกับตอนหัวค่ำอ่ะพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมืดตื้อแล้วถนน
0: นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญด้วย
1: ที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมน้ำที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ำประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมานะครับก็ได้มีการยกเลิกอุทกทานยกเลิกน้ำประปาจากก๊อกน้ำสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนแทนครับ
0: ตอนนั้นเองครับที่มีการขยายการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาน้ำที่อื่นอีกต่อ
1: เราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอจำได้ไหมอายุเท่าไหร่
4: 10กว่าขวบแล้ว
1: 10กว่าขวบก็น่าจะ 2,500
4: 500กว่าแล้ว
1: กว่าแล้ว2510
4: ไม่ถึง
1: ก่อนสมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี่
4: โอ้ยไม่ถึง2 บาท
0: กรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วมากๆสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตามในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กลองทางฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4แห่ง ช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6ล้านลูก

0: เมตรครับ
1: การที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับเป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับ
2: ปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยากว่าจะไปถึงเราอะไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้างโรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้แต่การที่แบบน้ำมันเริ่มกร่อยบางปีที่น้ำที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ำกร่อยขึ้นไปเนี่ยมันทำให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยให้ระมัดระวังให้ซื้อน้ำรับประทาน
3: ถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเรานะครับมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆคุณภาพน้ำที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปเราก็ต้องมีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทีที่มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้น
2: มันเป็นอะไรที่เป็นภาวะซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมั่นคงต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้องคิดแล้วก็ระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ปี54ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอ่ะที่แบบแย่งกันกระจายเร็วก็เป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ำเป็นเรื่องสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของการมีชีวิตอยู่

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับฝ่ายรินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำให้รู้สึกว่าเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

พุทธศักราช 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าพระยาสุรสีขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถครั้งนั้นได้มีการย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครและโปรดเกล้าให้สร้างพระบรมมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลขึ้นในคราวเดียวกันพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าใช้เวลาในการสร้าง3ปีมีความงดงามแสดงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมในแบบสกุลช่างวังหน้าพระราชมณีภายในพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างเป็นพระวิมาน3หลังเรียงติดกันได้แก่พระที่นั่งวสันตพิมานพระที่นั่งวายุสถานอมเรศและพระที่นั่งพรหมเมธรังสรรค์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพระวิมานสร้างพระที่นั่งขวางตลอดแนวพระวิมานทั้ง3หลังด้านหน้าพระวิมานถัดจากพระที่นั่งวายุสถานอมเรศมุขหน้าเป็นท้องพระโรงหน้าเรียกว่าพระที่นั่งพรหม